0: ร้อมจะเซฟเลยที
1: ่ค่ะ
0: ถ้าใครเหลืออยู่ใครไม่เหลืออะไรเนี่ยก็จะเรียนการตามลำดับคือความไม่มีมารยาทของเดินทางเนี่ยชัดเจนนะฮะอย่างกรณีบารักโอบามาเวลาเขาเห็นจอร์จดับเบิลยูบุชเดินมา
1: ซึ่
0: งเขาซีเนียร์กว่าใช่ไหมฮะถ้าเขาซีเนียร์กว่าบารักโอบามาเขาจะลุกขึ้นยืนแล้วก็เปิดทางให้เดินเข้าไป
1: เออมีมารยาท
0: ที
1: ่
0: นั่งแล้วก็แสดงความนอบน้อมแม้กระทั่งภรรยาของบูชภรรยาของบูชที่สวยนะนางอะไรนะนางลอร่าน
1: างลอร่าใช่ค่ะลอร่าบูช
0: ท
1: ุ
0: กวันนี้ก็ยังเขยนะฮะในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กับเมียไม่อยากจะเรียกว่าเฟิร์สเลดี้นั่งมองเขาเฉยไม่ลุกขึ้นยืนไม่แสดงอะไรเลยนี่ขนาดว่าอยู่ภาคีภาคีกันเลย
1: ค่ะ
0: นั่นแสดงว่ามันมีนัยยะสำคัญอยู่ก็คือว่าไม่มีใครชอบโดนัลด์ทรัมป์แต่ทำไมต้องเลือกโดนัลด์ทรัมป์ให้มาเป็นตัวแทนพรรคในการสู้ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะฮะสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคุณอเมริกันเก่งนั่นแหละมันทำให้กระแสของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันสูงขึ้นก็เพราะอะไรฮะ Make America Great Again ที่วันนี้ก็มีตัวย่อแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มาแก
2: ้โอ้ค่ะ
0: มาเป็นมาก้าแล้วนะ
1: มาก้าค่ะ MAGA ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ภาษาลาวเขากำลังจะบอกว่ามาบอกก้าแต่เมื่อก้าเนี่ยแกจะก้าหาชานใจก็คนมันกระแสมันก็ไปพอกระแสมันไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บการที่พรรคที่พักดีแกจะไปขวางจะไปขวางกระแสแบบนี้มันก็คือการเลือกขาดที่จะเอกแสเลือกตัดใช่ไหม
1: ฮะ
0: นี่แหละเขาเรียกว่าการพอการเมืองเป็นอย่างนี้แล้วพอกระแสมันไปอย่างนั้นมันก็จะไปโทษโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวก็ไม่ได้ต้องไปโทษคนที่เลือกเขาด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะเขียนกันไปเขียนกันมาจะสังเกตนะฮะว่าทำไมในช่วงเวลาที่สู้กับนางฮิลลารี คลินตันปรากฏว่าคะแนนนิยมฮิลลารี คลินตันสูงกว่าแม้กระทั่งคะแนนโหวตก็สูงกว่า
1: ถ้
0: าเอามาเ
1: ทีย
0: บกันแต่ของอเมริกาเนี่ยก็รักใครรักมัน
1: ก็มี electoral vote
0: ใช่ใช่ก็คือต้องเปรียบเทียบให้เข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือในแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีคะแนนเขาเรียกว่า electoral vote หมายความว่าถ้าใครชนะในรัฐไหนก็จะกวาดอิเล็กทรอนิกส์บทของทางรัฐนั่นเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จะไม่เอาคะแนนของแต่ละรัฐมาดวลกัน
1: เขาไม่รวมป๊อปปูล่าโหวตเนาะอาจารย์เนาะ
0: ไม่รวมครับไม่รวม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือรัฐของใครรัฐของมันก็เพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าคุณจะรัฐเล็กหรือรัฐน้อยนะครับความสำคัญเท่าเทียมกันแต่ว่าคะแนนอิเล็กทรอนิกส์บทก็เป็นไปตามประชากรในแต่ละรัฐที่ไหนประชากรเยอะก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์บวกมากกว่านะฮะแต่ในแง่สำคัญมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงที่ว่าด้วยเหตุที่ว่าจะชนะมากหรือชนะน้อยในรัฐใดรัฐหนึ่งนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรัฐวอชิงตันนะฮะไม่ใช่วอชิงตันดีซีนะฮะถ้าเป็นรัฐวอชิงตันจะเรียกว่ารัฐไกลปืนเที่ยง
1: ค่ะ
0: ครับคะแนนถ้าเป็นคู่แข่งในยุคแรกๆระหว่างฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์แม้เขาจะชนะฮิลลารี คลินตันเพียง1คะแนนในคะแนนโหวตนะครับเขาก็กวาดทัน

0: ในขณะที่นิวยอร์กนิวยอร์กเนี่ยฮิลลารีคลินตันนะฮะชนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย2ล้านคะแนนที่มีเป็นคะแนนต่างกันก็มีค่าเท่ากันก็คือกวาดทางรัฐเป็นเด็กไอ้ตรงนี้แหละฮะก็ลองเอาคะแนนถ้ามันเป็นผลรวมทางประเทศฮิลลารีคลินตัน
1: ค่ะ
0: มันก็ได้ทำให้ในการได้สร้างบาระแรกที่โดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยแค่ท่านทุกท่านจำได้นะครับแล้วเราจะเห็นฉากแอนิเมชันนั้นผมเชื่อว่าคุณจิรัตน์ก็ต้องเคยเห็นนะครับฉากนั้นเนี่ยก็คือว่าช่วงปลายนะครับของโอบามากับภรรยากำลังสร้างบ้านต้นไม้อยู่แล้วพอสร้างเสร็จแล้วก็กำลังจะให้ลูกสาวนะซึ่งในหนังท่านเนี่ยลูกสาวนั้นก็คือฮิลลารีคลินตันเปรียบเสมือนว่ากำลังจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งนั่นแหละแต่ตอนก่อนจะจบก่อนที่ฮิลลารีคลินตันจะก้าวย่างเข้าไปในบ้านไม้หลังนั้นนะบ้านต้นไม้หลังนั้นมันมีอันเซียนตัวนึงมาแสดง
1: ค่ะ
0: อันเซเชียนเหมือนหัวแดงๆแปลงมาฮะไปเอาก้นไปแฝดฮิลลารีคลินตันล้มหงายสุดแล้วตัวเองเข้าไปในบ้านต้นไม้นั้นนะครับไปค้นดูนะ
1: วาดภาพนั่นคือ
2: ลองค้นดูครับ
1: เปรียบเทียบได้ดีมากเลยเห็นภาพเลยอาจารย์คะ
0: ก็คือสร้างบ้านในฝันอยู่ต้นไม้ได้อยู่แทนเห็นไหมฮะลึกๆแล้วเนี่ยมันมีการวิเคราะห์นะมีการวิเคราะห์ว่าทำไมฮิลลารีคลินตันถึงแพ้ชนะเพราะอย่างอื่นครับสังคมอเมริกามันคือสังคมของคาวบอยซึ่งคือผู้ชาย
1: ผู้ชายเป็นใหญ่ยังผู้ชายยังเป็นใหญ่อยู่เหรอคะอาจารย์เหรอ
0: เป็นสิครับเป็นสิครับเป็นนะครับแต่พอมาวาระที่สองทำไมแพ้โจไบเดนโจไบเดนก็ไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นอะไรมากนะใช่ไหมครับโจไบเดนเนี่ยก็เป็นรองของบารักโอบามานะครับก็หยุดแล้วทำไมในวันที่เป็นรองของบารักโอบามาโจไบเดนไม่ได้มาแข่งกับคุณไม่ผ่านถูกไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เพราะว่าโจไบเดนการโหวตภายในพรรคก็แพ้เป็นไงนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มานะครับแต่พอโจไบเดนมาลงแข่งมันได้ชนะใช่ไหมล่ะก็ชนะโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะครับในวาระที่สามโดนัลด์ทรัมป์แข่งกับกัมมาลา
1: ฮาแฮร์ริสค่ะ
0: ก็คือผู้หญิงอีกแก่เห็นนะครับจริงๆเนี่ยก็คือเดโมแครตมีสิทธิ์ผ่านเป็นชาติที่เอาตัวเลือกผู้หญิงมาแข่งทั้งๆที่น่าจะคนอเมริกันน่าจะเข้าใจดีว่าถึงยังไงก็แล้วแต่สังคมนี้ผู้ชายก็เป็นผู้นำครับแม้ว่าจะไปบอกว่าในโลกนี้มันมีความเท่าเทียมกันแต่ไม่จริงหรอกครับในทางการเมืองนะครับในทางที่มันอยู่ลึกๆนะฮะฮิลลารีคลินตันเป็นผู้หญิงแต่ถ้าฮิลลารีได้เป็นเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอเมริกาเลยนะก็คือหนึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็จะเป็นเฟิร์สเลดี้คนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็บิลคลินตันก็จะได้เป็นเฟิร์สนะครับสมมติว่าฮิลลารีได้เป็นประธานาธิบดีมันจะเกิดประวัติศาสตร์อะไรอีกหลายเรื่องอยู่นะถ้ามันเกิดกรณีแบบขึ้นมาบ้างนะฮะนั่นก็มาลาเซ็ตเช่นเดียวกันนะแต่นั่นแหละครับมาก้าก็ยังมาอยู่นะฮะแต่ก็ต้องใช้ภาษาเฉลี่ยว่าโสนาหน้า
1: โสนาหน้าน
0: ะฮะได้ยินคำหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับเลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งที่เขาลงสมัครซึ่งก็คือชนะสองครั้งเป็นบักไปหนึ่งนะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้นั่นหมายความว่าเลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งเนี่ยเขาก็ต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพรรคที่เขาสืบกันแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของโดนัลด์ทรัมป์เพราะโดนัลด์ทรัมป์เวลาเขาพูดเนี่ยเขามัน

0: คือโปรโมเตอร์มวยตั้มมาก่อนนะ
1: ค่ะ
0: เคยดูมวยตั้มไหม
1: เคยเห็นค่ะ
0: นั่นแหละมันก็คือการแสดงเดินนั่งทำแต่ผมว่าแกก็อยากขึ้นมาจัดแสดงถึงมาเป็นพัฒนาเทียบดีนะครับพูดมาวันนี้อีกวันนึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรสารพัดเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มันก็เลยทำให้มาตรฐานของการเป็นผู้นำโลกเปลี่ยนไปด้วยนะครับนี่แหละเป็นที่มาของคำว่าโซนนั่นน่ะ
1: แต่ตอนนี้ขนาดนิยมเขาก็ลดไปเยอะเลยนะคะคนอเมริกันไม่ได้ชื่นชอบเลยมีหลายคนบอกว่าเนี่ยไม่น่าจะเลือกเราอย่างที่อาจารย์บอกนะไม่น่าจะเลือกเลยแล้วเขาบอกจะ make American great again ก็ไม่เห็นมันจะทำอะไรให้มัน great again กับถอยถดถอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็ประกาศชัยชนะทุกวันเหมือนเมื่อตั้มเลยเมื่อตั้มวันนึงเนี่ยมันมีหลายคู่อยู่นะคร
1: ับ
0: กระโดดจากเชือกขอเวทีนะฮะเอาโต๊ะฟาดหัวกันเนี่ยผมเห็นพวกเมื่อตั้มมีหัวมันต้องแข็งแน่นอนนะครับเอาเก้าอี้เอาโต๊ะเอาอะไรฟาดกันเนี่ยมันเลือดไม่ออกไม่ไหลเลยนะ
1: ค
0: ่ะร่างกายหุ่นร่ำด้วยต่อยกันแต่ละครั้งเนี่ยนะครับปากไม่มีแตกนะฮะฟันไม่มีร่วง
1: ก็เนี่ยตอนนี้อเมริกาค่ะอาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์คะก็อย่างที่บอกที่อาจารย์พูดถึงท่านทำเนี่ยนะปรากฏว่าตอนนี้เห็นไหมสหรัฐก็เล็งมาทางอาเซียนแล้วนะเออมามีอิทธิพลแล้วนะเห็นไหมนะเดือนที่แล้วก็ส่งเนี่ยรองประธานในพิธีมาเวียดนามไอ้มาพม่าเลยนะอาจารย์เมียนมาเนาะค่ะ
0: มันอันนี้แหละฮะเขาเรียกว่ามันเป็นผลกรรม
1: ค่ะ
0: ผลกรรมเพราะอะไรเพราะสร้างสงครามการค้ากันในขณะที่ตัวเองยังต้องขึ้นภาษีในหลายเรื่อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่พร้อมนะครับไปบีบบังคับให้บริษัทของอเมริกาถอนออกจากจีนแล้วกลับไปอเมริกาแทนที่เขาจะกลับไปอเมริกาเขาก็ย้ายไปที่เวียดนามทำไมล่ะฮะทำไมไม่ย้ายไปอเมริกาครับตัวเลขที่ยกก่อนจะเบรกเนี่ยนะฮะยกให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือบริษัทของอเมริกันที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนลองไม่เห็นเลยนะครับ200ดอลลาร์จ้างแรงงานได้1คนต่อ1เดือนนี่คือค่าแรงที่จีนโดยเฉลี่ย200ดอลลาร์ถึง250ดอลลาร์จ้างแรงงานคนจีนได้1คนต่อ1เดือนแต่ถ้าย้ายไปอยู่อเมริกาครับย้ายโรงงานไปอยู่อเมริกา200ดอลลาร์ถึง250ดอลลาร์จ้างแรงงานคนอเมริกันได้1คนครับแต่เท่ากับ1วัน
1: โอ้โหเปรียบกันไม่ได้เลยนะ1วันกับ1เดือนนะอาจารย์นะค่ะ
0: นั่นแหละแล้วใครจะบ้าครับใครนั่นแหละครับแล้วไปเบรก
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ชงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุฒแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ชงฤทธิ์คะค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะ
0: ครับก็ถ้าขยายกับอเมริกาค่าจ้างมันเพิ่มขึ้นนะเดือนสมมติว่าไม่สมมติเฉลี่ยเดือนหนึ่งมัน20มัน30บาทนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าจ้างงานที่จีนหรือ

0: ในอาเซียนส่วนใหญ่ตัวเงินเท่ากันมันเทียบได้กับ1เดือนแต่ถ้าไปอยู่อเมริกามันเทียบได้แค่1วันสำหรับค่าจ่ายแต่หมายความว่าการไปจ้างงานที่อเมริกามันก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มต้นทุนเนี่ยนะของการผลิตที่เป็นค่าแรงเพิ่มขึ้น29เท่าแต่รู้มันเยอะไหมล่ะ29เท่า มันเยอะมากนะครับแล้วใครที่รวยอยู่แล้วจากส่วนต่างของการจ้างงานในราคาถูกจากสินค้าส่งไปขายในราคาแพงได้นะครับมันไม่มีใครกลับไปนะครับนี่แหละฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ก่อสงครามทางการค้าเอาภาษีไปฟาดหัวชาวบ้านเขาแต่จะลืมได้ก่อนการบีบบังคับนั้นเนี่ยตัวเองจะได้ขายเยอะนะครับแต่มันไม่ใช่นะครับกรรมมันตามทันก็เพราะว่ายุคนี้นะครับเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับไอ้พวกปัญญาประดิษฐ์อะไรทั้งหลายแม้แต่ท่านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศส่วนอาวุธสงครามอะไรพวกนี้นะครับมันต้องใช้ทรัพยากรที่หายากที่เขาถึงเรียกว่าแร่เอิร์ธนะฮะมันหายากนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็การที่จะสกัดมันออกมาใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนทั่วไปได้นะฮะมันต้องใช้หลักของการแยกแยะธาตุที่ละเอียดมากนะฮะเพราะแร่เอิร์ธเนี่ยมันจะมีประเภทแร่ที่มันอยู่ด้วยกันนะฮะ17-18อย่างอยู่ที่นั่นแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันก็สรรพคุณมันก็ไม่เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเอาไปใช้เนี่ยแหละครับในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์แล้วอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์รุ่นใหม่รถไฟฟ้าการขับเคลื่อนพลังงานการฉายแสงลำแสงอะไรต่างๆนั่นแหละมันล้วนแต่ใช้แหวนเลยครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกถนัดเลยครับพอแกเอาภาษีไปฟาดเงาสมบูรณ์นะฮะแกเลยมารู้ทีหลังครับว่าอเมริกาเนี่ยใช้แร่เอิร์ธเป็นอันดับสองของอันดับสามของโลกถ้าเอาตามอุตสาหกรรมที่มีนะครับแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าของอุตสาหกรรมนั้นๆ นะครับส่วนประกอบของแร่เอิร์ธที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมของอเมริกามีมูลค่าสูงที่สุดแต่คนที่มีแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกเป็นจีนครับเป็นจีน
1: ค่ะ
0: นะครับสมมติว่าโลกนี้ใช้แร่เอิร์ธอยู่100ส่วนนะครับจีนมีผลผลิตเฉพาะจีนเองเนี่ยนะครับ70ส่วนเยอะไหม
1: เยอะ
0: 70ส่วนนะครับในขณะที่สมมติอเมริกาใช้อยู่15ส่วนนะครับสมมติว่าใช้อยู่15ส่วนอเมริกาเนี่ยครึ่งตัวเองได้แค่1ส่วนเท่านั้นนั่นหมายความว่าอีก14ส่วนเนี่ยต้องซื้อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอต้องซื้อเนี่ยนะฮะแล้วมันมาบวกกับอะไรอีกนะมาบวกก็อย่างที่ผมไล่เรียงสักครู่นั่นแหละก็คือว่าแร่เอิร์ธเนี่ยมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ทำง่ายเหมือนพวกแร่โลหะชนิดอื่นนะครับเพราะมันต้องมีความละเอียดสูงในการแยกสายแร่ออกจากกันแยกแร่ธาตุ17-18ชนิดนี้ออกจากกันนะครับและกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะประกอบกันรถยนต์ได้แน่นอนนะฮะไหนคุณจะต้องสำรวจหาแหล่งที่มันคุ้มค่าสองนะครับไอ้เหมืองที่คุณต้องไปสร้างนั้นมันต้องใช้ทุนสูงและใช้เวลาเยอะและเทคโนโลยีคุณก็ต้องไฮเทคโนโลยีมากๆคุณถึงจะทำคนได
1: ้
0: มันถึงไม่สามารถที่จะขุดโรงงานขึ้นมาได้ภายใน1ปีฮะไม่มีครับถ้าใครจะพัฒนาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองขึ้นตัวเองในเรื่องของแร่เอิร์ธให้ได
1: ้
0: อย่างน้อยที่สุดต้องใช้เวลา5ปีนะครับนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีคุณพร้อมแล้วนะฮะแต่ถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็ต้องซื้อของคนอื่นเรื่อยไปแล้วทีนี้นั่นแหละครับที่ผมบอกก็คือใน15ส่วนที่อเมริกาใช้เนี่ยอเมริกามีของตัวเองแค่ส่วนเดียว
1: แค่ส่วนเดียว
0: อีก14ส่วนเนี่ยต้องขึ้นจากข้างนอกพอ14ส่วนต้องพึ่งจากข้างนอกนะครับในข้างนอกนั้น70ส่วนคือของจีนนะครับจีนนี่ไม่ใช่มีแค่70นะครับ70นี่คือของจีนเฉพาะแต่จีนยังไปครอบครองที่ไม่ใช่ของตัวเองอีก20ส่วน
1: โอ้โห

0: รวมแล้ว90เข้าไปแล้ว
1: นั่นแหละครับนั่นแหละครับก็คือทั้งไอ้ที่ไปทำในซาวทำในพม่าทำในแอฟริกาทำในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับ
0: ภายใต้ Road and Belt Initiative ค่ะภายใต้ Road and Belt Initiative ด้วยเนี่ยนะคะค่ะ
1: นั่นนะครับเพราะมันเป็น90ส่วนนะครับอ้าวแล้วฉันจะต้องไปเอาของคืนมาได้ยังไงจำได้ไหมจนได้ทำนะครับตอนไปเงินคืนเนี่ยเอาระดับท็อปที่สุดของประเทศด้วยที่สุดในโลก
0: ใช่ใช่ค่ะจำได้เลย
1: เดินกันเป็นแผง
0: เดินฮะไปจีนกันเลยแหละไอ้พวกที่ AI ไอ้บิ๊กเทคคอมพานีไปกันเนอะ
1: นั่นแหละเห็นไหมครับหรือแม้กระทั่งสีจิ้นผิงไปเวียนไปเร็วๆนี้ก็เอาแถวเดิมนั่นแหละครับมานั่งกินข้าวด้วยกัน
0: อาจารย์เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะขอโทษได้เราจะพูดงี้ได้ไหมคะว่าตอนนี้จีนก็เป็นฝ่ายได้เปรียบนะมาสหรัฐถึงต้องงอจีนแล้วนะใช่ไหมคะพูดได้ไหม
1: แต่ไม่ได้หมายความว่าจีนไม่ได้ขึ้นสหรัฐนะครับม
0: ัน
1: มีสิ่งที่อเมริกายังต้องการนะครับเพราะว่าพวกไมโครชิปมันคือสิ่งที่จีนยังพัฒนาไม่เท่าไหร่นะครับไอ้พวก AI พวกสมองปัญญาประดิษฐ์อะไรในระดับที่มันเขายังพัฒนาไม่ถึงขนาดนั้นนะฮ
0: ะ
1: เขาก็เลยต้องการเห็นไหมครับตัวนักธรรมก็ดักถามบอกว่านี่นะฉันจะควบคุมตรงนั้นควบคุมตรงนี้แต่ฉันก็จะปล่อยผ่อนคลายให้ตรงนั้นตรงนี้ และตัวเองก็ต้องให้แรงเงินไอ้ด้วยนะอะไรพวกนี้เห็นไหมครับมันก็แลกกันไปแลกกันมาแต่ทีนี้เนี่ยที่พูดมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่าไอ้ผลลัพธ์กรรมเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า70ส่วนที่โลกนี้มีมันเป็นของจีนในส่วนของแร่เอิร์ธนะครับอีก20ส่วนที่โลกนี้ผลิตได้มันอยู่ในมาร์เก็ตแชร์ที่อันนี้ที่จีนเข้าไปควบคุมนะครับในสายผ่านในพวกซัพพลายเชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ภายใต้จีนแหละมันก็เหลือแค่10ส่วนเท่านั้นนะครับแล้วมันก็มีโอกาสที่จะบุกเบิกได้นะครับไอ้10ส่วนนั้นนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมมีการดีลลับๆกับพม่าในกรณีโดนัลด์ทรัมป์ชงที่ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปคุยกับมินดองหลาหลักบ้านนะฮะแต่จริงๆที่มันลึกไปกว่านั้นก็เพราะว่าประธานหอการค้าอเมริกาประจำพม่านะครับถูกจับเพราะได้ถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นสายลับในคราบของนักธุรกิจนะครับถูกจับที่ย่างกุ้งแล้วก็ไปกักตัวอยู่ที่เมกซิโกอเมริกาปิดแถวนี้มานานมากแล้วก็ปรากฏว่าปิดไม่อยู่ครับพอปิดไม่อยู่เนี่ยก็เลยต้องส่งคณะทูตเนี่ยนะครับไปเจรจาขนาดประทูตอเมริกาเจรจาแล้วก็ไม่นะแต่โดนัลด์ทรัมป์ถึงขนาดจะต้องให้ระดับรัฐมนตรีนะผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปเจรจาด้วยตัวเองใช้เวลาเจรจาครับก็คือนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าโลกนี้นะฮะเขาเช็คมีศัพท์คำว่าหมูไปไก่มาหมูไปไก่มาอยากได้เหรอฉันปล่อยได้นะแต่อย่าใช้มาตรการแข็งกร้าวกับฉัน
0: อย่ามาคว่ำบาตรฉันเยอะแยะไปหมด
1: อย่ามาคว่ำบาตรฉันหาทางเปิดยังไงก็ได
0: ้
1: มาเจอกันครึ่งทาง
0: คร
1: ับแล้วอยากจะได้อะไรที่บ้านฉันก็บอกครับนั่นแหละครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทางอ้าวแร่เอิร์ธนี
0: ่
1: แต่เพราะพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่เอิร์ธนะครับในโลกนี้นะครับเป็นอันดับ4ของโลก
0: ก็เยอะอยู่นะอันดับ4
1: แต่อันดับ4ของโลกคือวันนี้มันอยู่ภายใต้จีนทั้งหมดครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีศักยภาพที่จะเพิ่มการผลิตนะครับขอให้คุณมีเทคโนโลยีนั่นแหละครับอเมริกาก็เลยบอกว่าถ้าฉันจะเข้าไปพม่าโอเคไหมแต่จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของพลังงานด้วยในเรื่องของแก๊สด้วยน้ำมันด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในพม่ายังมีเยอะครับเพียงแต่ว่า

0: ในสิ่งที่ผ่านมาแต่ทุกคนไปมองเรื่องปัญหาทางการเมืองเป็นหลักก็เลยมองข้ามทรัพยากรเหล่านี้ซะนะครับหรือยังไม่มองข้ามแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเอามาผลิตเพราะอะไรเพราะไม่สามารถที่จะกลุ่มสภาพใหม่ออกมาได
1: ้
0: นั่นแหละครับนั่นแหละคือประเด็นและก็ไม่แปลกนะครับที่อาเซียนเราตอนนี้จะมีการขยับเห็นไหมครับอันดับอิบราฮิมก็ขยับแล้วต
1: ่
0: อไปในผมบอกได้เลยฟิลิปปินส์ก็กำลังจะขยับติดตามด้วยสิงคโปร์ก็จะขยับ
1: ก็จะขยับการโอ้
0: นั่นแหละนิติใหม่ของอาเซียนนะครับก็คือมันไม่ได้แตกรังหรอกครับแต่ว่ามันรังไข่รังมันแล้วเอามาต่อกันนะครับเอารังมาต่อแล้วทำยังไงอย่างเอารังที่มาต่อกันแล้วมันใหญ่ขึ้นนะครับและมันจะมีสายผ่านลำเลียงอันเดียวกันได้หรือไม
1: ่ไม่โอ้น่าสนใจจริ ง
0: ในทุกนิตินะครับก็คือเศรษฐกิจการเมืองสังคมและความมั่นคง
1: ค่ะ
0: อาเซียนมีครบครับแต่ยังทำได้ไม่ครบ
1: นะคะโอ้น่าสนใจมากๆเลยต้องชวนติดตามเลยนะคะอย่างตามไม่กระเพริบอาจารย์คะอาจารย์ทิ้งตรงนี้ไว้น่าสนใจมากเลยเราต้องติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแล้วก็เราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันนะดิฉันวีรวรรณ รอรุตแล้วก็คุณวิรัตศรีพงศ์ก็ต้องลาไปแล้วแล้วก็พบกับดิฉันใหม่ในวันเสาร์หน้านะแล้วคุณวิรัตก็พบกับวิรัตในวันอาทิตย์นะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์นะคะ Mcord News FM 100.5 ตอนนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสภาพอากาศหน้าอสมทช่อง9ของเราวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะน่าจะอีกไม่นานฝนจะตกก็เป็นไปตามที่กรมอุตุบอกเลยนะคะว่าช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเดี๋ยวไว้เราจะมาอัปเดตกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขอเริ่มต้นกันที่ประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะในทุกฉบับนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่คณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหลวงพระราชินีเสด็จมัสยิดกลางปัตตานีพระราชทานโล่เกียรติคุณพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าปิติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้พระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ค่ะ
0: สถานการณ์น้ำนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับ

0: ผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้ครับเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักโดยที่โรงแรม CS ปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าบกปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครับโดยนายกบอกว่าวันนี้เรามาปฏิบัติภารกิจที่ปัตตานีจึงใช้โอกาสนี้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพราะจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดภาคใต้โดยเริ่มมาจากจังหวัดเพชรบุรีถึงประเทศมาเลเซียตั้งแต่ห่วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเลยครับจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยขอย้ำว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วพวกเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรเพราะดูแล้วยังไม่มีวี่แววจะลดลงการเตรียมพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการสถานการณ์ได้ล่วงหน้าและมีการเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุโดยจำแนกตามอาการป่วยไปยังสถานพยาบาลต่างๆเพื่อให้เขาเหล่านั้นปลอดภัยหลักการคือต้องไม่มีพื้นที่ไหนถูกละเลยการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยการสื่อสารที่ทั่วถึงเข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจทันทีเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจไม่ต้องอธิบายทางเทคนิคหรือว่าเหตุผลอะไรที่ไม่จำเป็นต้องย้ายออกเมื่อไหร่กลับเข้ามาได้ตอนไหนทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ให้ชัดเจนไปเลยนายกรัฐมนตรีย้ำแบบนั้นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ครับก็เป็นพาดหัวข่าวแล้วก็มีรายละเอียดในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับขอเริ่มต้นหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กันก่อนครับไทยโพสต์เนี่ยมีภาพของนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติเมื่อวานนี้ประชุมที่ปัตตานีนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับงานท่วมนายกลงใต้น้ำลดแต่งานยังท่วมอนุทินกำชับบริหารสถานการณ์รอบคอบลดความขัดแย้งในพื้นที่หลีกเลี่ยงปะทะคารมเผยมท.สรุปยอดโอนเงินแล้ว 48,600 ครัวเรือนย้ำเข้าช่วยปราจีนฉะเชิงเทราต่อเนื่องประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติได้ทันทีส่วนข่าวสดก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพยังอ่วมครับเป็นภาพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวคลองกลางอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานำลูกหลานนั่งห่วงยางเดินเข้าออกชุมชนหลังถูกน้ำท่วมขังสูงเกือบเมตรนาน20วันแล้วนะครับขณะที่สวนมะพร้าวสวนมะม่วงพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายไปเป็นจำนวนมากพาดหัวข่าวของข่าวสดประเด็นนี้นะครับบอกว่าสงขลาตั้ง70ศูนย์พักพิงฝนจอดถล่ม10จังหวัดใต้ระวังเสี่ยงน้ำท่วมหนักหนูถกรับ IMF เชื่อไม่กระทบสั่งกำชับอุตุเตือนให้แม่นครับ
1: ขณะที่ทางปภ.เองนะคะก็มีการรายงานการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะโอนเงินไปเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้ว 36,000 กว่าครัวเรือนนะคะรวมเป็นเงิน302ล้านบาทค่ะมีครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดในกรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา 29,000 กว่าครัวเรือนครัวเรือนละ 5,000 บาทใน5จังหวัดกรุงเทพระยองนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา7,000 กว่าครัวเรือนรวมที่เงินเยียวยานะคะรวมโอนเงินเยียวยาตามมติครม.ทั้งสิ้น3ครั้ง 48,000 กว่าครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า409ล้านบาทนะคะส่วนกรณีของผู้เสียชีวิต5รายได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทแล้วบางครัวเรือนที่โอนเงินไม่สำเร็จพบว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีกับพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนค่ะซึ่งทางปภ.ธนาคารออมสินประสานกลับไปยังจังหวัดเพื่อแจ้งให้กับผู้ประสบภัยเพื่อดำเนินการโดยเร็วนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะพร้อมกับภาพนะคะมีภาพเกี่ยวกับมวลน้ำด้วยค่ะชาวบ้านก็นำเครื่องสูบน้ำพญานาคหกเครื่องมาสนับสนุนที่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเสริมกำลังระบายน้ำให้มากขึ้นหลังจากที่มวลน้ำปล่อยมาจากอำเภอคลองเขื่อนค่ะพอออมสินโอนแล้วเยียวยาน้ำท่วมนายกย้ำห้ามประมาทสั่งผู้ว่าพร้อมเผชิญอุทกภัยประชาธิปัตย์อัดล่าช้าแนะ4

0: มาตรการเงินเยียวยาเข้าแล้วเช้านี้ปภ.และออมสินโอนเงิน 36,899 ครัวเรือน 302 ล้านบาทรวม3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนกว่า 409 ล้านบาทเผยกทม.และ 21 จังหวัดยังผจญกับน้ำท่วมขังกระทบ 1 ล้านกว่าครัวเรือน 3 ล้านกว่าคนประชาธิปัตย์ลงพื้นที่แฟลตคลองจันต์ตอบรัฐบาลช่วยประชาชนล่าช้าไม่ชัดเจนเสนอ4มาตรการเยียวยาลดภาระค่าครองชีพวันผู้ประสบอุทกภัยเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบซ้ำเติมทุกหลังน้ำลดกระบี่หนุนเดินหน้าเมกะโปรเจกต์คลองชัยนาทป่าสักอ่าวไทยผ่านน้ำออกทะเลกุญแจสำคัญลดความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแรงยั่งยืนนายกภวะอุทกภัยรอบใหม่เรียกผู้ว่าภาคใต้ตอนล่างถกที่ปัตตานีเตรียมแผนเผชิญเหตุด้านบก.ปช.ด้านบก.ปภช.ค่ะย้ำผู้ว่าปราจีนฉะเชิงเทราระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เศรษฐวุฒิฉุนเตือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน88ท้องที่บ้านสร้างไม่หยุดร่วมมือกันทำร้ายขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายส่วนในมติชนเองค่ะก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพยังอ่วมค่ะระดับน้ำเจ้าพระยาที่ตำบลพระประแดงขออภัยค่ะตำบลบางประแดงอำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยายังสูง 1-2 เมตรชาวบ้านก็ต้องสัญจรด้วยเรือบางคนก็ต้องลุยน้ำไปทำงานนะคะโดยที่มีกลุ่มคนเช่าหอพักตัดเพาะกังวลว่ายื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาอาจจะตกหล่นเพราะว่าต้องจ่ายค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆในทุกวันค่ะ
1: เมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ครับพร้อมคณะลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงไปติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายใต้ภารกิจร่วมแรงฟื้นกรุงโดยตรวจเยี่ยมการออกหน่วยพาดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวรวมถึงการบริหารจัดการขยะหลังน้ำลดพร้อมเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมกทม.ครับว่าภาพรวมนี้เริ่มคลี่คลายโดยยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่6เขตครับก็คือมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวม97ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองทางฝั่งตะวันออกสาเหตุที่ทำให้น้ำลดช้าก็เนื่องจากกรุงเทพมีมวลน้ำล้อม3ร้านเด็ดครับด้านจับทุมธานีด้านนครนายกและฉะเชิงเทราสมุทรปราการทำให้มีน้ำไหลมาเติมคลองต่อเนื่องกทม.จึงเร่งตั้งเรือผลักดันน้ำตามคลองต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำลงคลองประเวศพร้อมประสานกรมชลประทานช่วยผลักดันลงทางใต้ผ่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตออกสู่ปากน้ำแล้วก็อ่าวไทยส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในระดับที่ระบบป้องกันน้ำท่วมรองรับได้โดยรองรับได้กว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสำหรับพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ปริมาณ 40-50 มิลลิเมตรแม้คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่าช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าทางกทม.เองก็บอกว่าก็เตรียมความพร้อมรับมือขณะนี้เริ่มเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูเมืองก็จะมีการเร่งจัดเก็บขยะเป็นลำดับแรกนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับ2ภาพด้วยกันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับภาพแรกเป็นภาพถกรายวันเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับหารือกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยระหว่างเป็นประธานประชุมกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนลงพื้นที่วางแผนรับมือฝนถล่มใต้อีกภาพนึงครับเป็นภาพตรวจสุขภาพเป็นภาพของนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.นำแพทย์หน่วยเคลื่อนที่เดินให้บริการประชาชนในเขตลาดกระบังอย่างใกล้ชิดแบบเคาะประตูบ้านครับเพื่อถามความต้องการด้านเครื่องมือยารักษาโรคให้คำแนะนำจัดเก็บข้อมูลคัดกรองกลุ่มเปราะบางตรวจรักษาสุขภาพเชิงลึกพร้อมออกใบรับรองแพทย์ใช้เป็นหลักฐานในการขอรับเงินช่วยเหลือนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับบ้านสร้างยังอ่วม8ริ้วไม่แพ้กันชัดชาตินำเคลียร์ขยะนายกลงใต้วางแผนเตรียมรับมือฝนถล่มชาวอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรียังทุกข์ระทมน้ำท่วมลดช้าหลายพื้นที่ท่วมสูงเฉียด2เมตรซึ่งต้องอาศัยศูนย์พักพิงเป็นที่ซุกหัวนอนฉะเชิงเทราอ่วมไม่แพ้กันน้ำท่วมบ่อกุ้งเสียหายยับเช่นเดียวกับอยุธยาชาวบ้านยังกลับเข้าบ้านไม่ได้ผู้ว่ากทม.นำทีมเคลียร์ขยะเกลื่อนถนนเผย5วันเก็บได้ถึง 3,200 ตันด้านนายกอนุทินลงภาคใต้วางแผนรับฝนถล่มหนักย้ำ7แนวทางบริหารจัดการนำมหาอุทกภัยหาดใหญ่เป็นบทเรียนขณะที่ตัวเลขการเยียวยาล่าสุดโอนจ่ายไปแล้ว 48,000 ครัวเรือน
0: ถ้ามาดูที่กรมอุตุนะคะวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศเนี่ยนะคะก็ยังคงเตือนค่ะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุฉบับที่9นะคะในช่วง11

0: 13ตุลาคมประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะช่วง11ตุลาคมค่ะจะได้รับผลกระทบในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12และ13ตุลาคมจะได้รับผลกระทบในภาคใต้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมไปถึงฝนที่จะตกหนักด้วยในขณะที่ถ้าไปดูค่ะรายจังหวัดนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพบว่าในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากที่คาดการไว้นะคะก็จะมีภาคกลางคือที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามส่วนภาคใต้ค่ะเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะก็จะมีทั้งภาคเหนือกำแพงเพชรตากภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกค่ะก็มีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็ทุกจังหวัดเลยนะคะขณะที่ถ้าหากวันพรุ่งนี้ค่ะ12และ13ตุลาคมก็จะเป็นภาคใต้นะคะตั้งแต่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีลงไปค่ะ
1: 7ตุลาคม44นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างครับโดยเฉพาะศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยังมั่นใจว่าเสียงพักร่วมสู้ศึกนี้ได้ครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดทรัพย์คุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องการกำหนดวันเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตอนนี้ยังไม่ทราบต้องรอวิพหารือกันแล้วก็แจ้งมายังรัฐบาลค่ะแต่ยอมรับว่ารัฐบาลกังวลและก็ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมแต่มั่นใจว่าเสียงพรรคร่วมรัฐบาลนะคะว่ารัฐมนตรีทุกคนจะชี้แจงข้อสักถามได้แล้วก็ยืนยันว่ายังไม่ได้พูดคุยข้อตกลงกับพรรคกล้าทำตามที่มีกระแสข่าวจากเสียงของพรรคกล้าทำว่าจะมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยแต่หากว่าพรรคกล้าทำจะช่วยสนับสนุนรัฐบาลนายกบอกว่าสาธุครับนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเชื่อเพื่อไทยมีมารยาทโบสถ์ซักฟอกอนุทินมั่นใจเสียงปึกสาธุทักกล้าทำร่วมยกมือให้เอกนิติยานแจงได้ไร้กังวลโรมลั่นพุ่งเป้า18รัฐมนตรีภูมิใจไทยเจาะหัวใจระบอบสีน้ำเงินพรรคประชาชนขู่กรีดแผลมีหมัดเด็ดมะกันคงเทียสองค้ามนุษย์อนุทินมั่นใจศึกซักฟอกพรรคร่วมไม่แตกแถวอยู่ด้วยการมีมารยาทห่วงข้อมูลฝ่ายค้านแจงให้แฟร์เกมสาธุกล้าทำยกมือหนุนเอกนิติไร้กังวลโรมชี้พุ่งเป้า18รัฐมนตรีเจาะหัวใจระบอบน้ำเงินพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์โต้อย่าสบประมาทโบมีหลักฐานเด็ดค่ะ
1: นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยและก็อดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งนี้ควรจะได้เวลาอภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีถูกอภิปรายเยอะว่าหากเป็นการอภิปรายด้วยข้อเท็จจริงนั้นคงไม่มีปัญหาครับแต่เท่าที่ผ่านมาเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงเห็นตรงกันว่าส่วนใหญ่ฝ่ายค้านเน้นการอภิปรายแบบกล่าวหามากกว่าการแจกแจงข้อเท็จจริงเน้นการส ตว์โคลนเสียดสีมากกว่ารอฟังคำตอบและคำชี้แจงจากรัฐมนตรีครั้งนี้ก็เช่นกันที่เน้นจำนวนรัฐมนตรีมากถึง18คนเหมือนเขียนให้เป็นข้อกล่าวหาเยอะๆไว้ก่อนข้อที่จริงค่อยไปหักล้างเอาข้างหน้าบ่อยครั้งโหมโรงเป็นเดือนๆว่ามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือว่าบริหารล้มเหลวแต่พอเอาเข้าจริงกลับเป็นข่าวตัดแปะในหน้าสื่อหรือข้อความในโซเชียลมีเดียต่างๆที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ความถูกต้อง

0: ของข้อมูลและแหล่งที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับขณะที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีส.ส.ภูมิใจไทยหลายคนออกมาตอบโต้การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าเป็นบันเทิงที่ปฏิคุณรวมบอกว่าการหยิบยืมคำของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาที่การคณะก้าวหน้าก็ควรหยิบยืมให้หมดดังนั้นช่วยนิยามตัวเองว่าเป็นระบอบน้ำเงินหรืออธิบายคำว่าใบอนุญาต2ใบตามที่นายปิยบุตรเคยพูดไว้ด้วยแต่แล้วก็ตามเรื่องนี้เป็นการพูดนำคำพูดของนายปิยบุตรมาทำให้ภาพของพรรคประชาชนถูกดิสเครดิตจากเรื่องนี้เรารู้เจตนาของคนในเครือข่ายน้ำเงินอยู่แล้วเขากล่าวต่อว่าเรื่องของการกล่าวหาต่างๆครับเราต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นการทำบ้านเมืองแบบนี้ไม่ใช่ใบเสร็จที่สมบูรณ์แบบแล้วหรือนะครับประเทศไทยเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นคดีโกงสอบท้องถิ่นหรือว่าคดีโกงสว.ยังไม่ชัดเจนอีกหรือว่าวันนี้ระบบนิติรัฐนิติธรรมถูกทำลายไปจากประเทศไทยแล้วรวมถึงหลายวิกฤตที่เกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมยังไม่ชัดหรือว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลที่เต็มไปด้วยการเอื้อพวกพ้องทำให้หน้าที่เพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณน่าจะเพียงพอที่เราเห็นว่าควรจะอภิปรายไม่ไว้วางใจครับพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์ประเด็นนี้ครับอนุทินยันผ่านฉลุยมั่นใจในเสียงรัฐบาลไม่คิดปรับครม.ไร้ดิวกล้าทำอนุทินมั่นใจเสียงพรรคร่วมรัฐบาลแต่ถ้ากล้าทำยกมือให้ก็สาธุเผยยังไม่คิดปรับครม.หลังจบอภิปรายหยอกพลพีกลัวโดนปรับคือคนรอดซักฟอกโหวตรัฐมนตรีทุกคนแจงสภาได้โรมโต้ภูมิใจไทยหลังเย้ยซักฟอกเป็นบันเทิงที่ปฏิแค่ดิสเครดิตยันหลักฐานพร้อมสูงสุดไม่ใช่ฉายหนังซ้ำแจงเหตุพุ่งเป้า18รัฐมนตรีหวังเจาะหัวใจระบอบสีน้ำเงินอุบตอบผู้มีพระคุณหมายถึงใครนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีอีกประเด็นหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันครับพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีครับไม่ว่าจะเป็นค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายเป็นเงิน1,485,702บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายครับกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะช่วงนี้ค่ะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดงาน IMF World Bank นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะเปิดฉากขึ้นในวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้จนถึง18ตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นวาระใหญ่ของประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมการประชุมค่ะถึงเกือบ 20,000 คนนะคะแน่นอนค่ะว่าเจ้าภาพไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการจัดงานเท่านั้นแต่เป็นโอกาสที่ไทย

เราจะได้สปอตไลท์จากทั่วโลกนำเสนอศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวการแพทย์สาธารณสุขนะคะภาพลักษณ์ที่ดีก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกคนค่ะในการช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดี

0: วิทยุทางโทรทัศน์นะคะเราก็จะมีนำเสนอตลอดทั้งวันค่ะส่วนในพาดหัวข่าวของมติชนนะคะได้ว่ามติชนนั้นลงวันที่12ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก็พูดถึงการเปิดเวที World Bank ไปด้วยเลยค่ะเปิดเวที World Bank วันนี้ชูขอบฟ้าใหม่ของไทยรัฐบาลติดตามหัวข้อ AI หอการค้าชี้ปลุกบูมการลงทุน THA ค้านเก็บภาษีเหยียบแผ่นดินบินนอกเปิดฉาก IMF World Bank รัฐบาลชวนติดตามกิจกรรมทางออนไลน์พร้อมโชว์เงินดิจิทัลไทยหอการค้าเชียงใหม่ที่โอกาสดีสร้างความเชื่อมั่นยกระดับภาพลักษณ์ในสายตานักลงทุนต่างชาติ THA ค้านเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามแล้วนะครับหลังจากกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกบุกจับผับเถื่อนย่านถนนข้าวสารอยู่ใกล้ๆโรงพักสน.ชนะสงครามเลยนะครับซึ่งมีเยาวชนไปมั่วสุมมีการอัพยาจนถึงเช้าครับก็เลยมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเรียบร้อยแล้วเป็นภาพและพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับถ้าภาพเนี่ยเป็นภาพของนายพลพีสุวรรณชวีมท.2ครับนำชุดปฏิบัติการกรมการปกครองเข้าตรวจสอบโอเคบาร์ผับเถื่อนย่านถนนข้าวสารกทม.ลักลอบเปิดเกินเวลาพบนักท่องเที่ยวฉี่ม่วง31รายและบันทึกจ่ายสวยเดือนละ1,770,000 บาทผบ.ชน.สั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามทันทีครับพาดหัวข่าวผับเถื่อนข้าวสารสวยเดือนละ170,000พลพีนำทีมบุกทลายเด้ง5เสือชนะสงครามมท.2นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกบุกทลายผับเถื่อนย่านข้าวสารพบไร้ใบอนุญาตขายเหล้าเกินเวลาปล่อยเยาวชนเข้าใช้บริการพบนักเที่ยว102คนเป็นเยาวชนต่ำกว่า20ปี30คนมีเด็กอายุ15ด้วยตรวจพบฉี่ม่วง31คนยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนอุปกรณ์เสพยาผงสีขาวต้องสงสัยและลูกโป่งหัวเราะเบื้องต้นผู้จัดการร้านแจ้งถูกแจ้ง8ข้อหาพบบันทึกจ่ายสวยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเดือนละกว่า 170,000 บาทครับผบ.ชน.เลยสั่งปิดร้านและเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามทันทีครับ
0: พลตำรวจเอกสำราญล้วนมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.ค่ะส่วนที่กำลังร่วมการตรวจค้น17จุดและคฤหาสน์หรู4แห่งย่านชานเมืองใช้คนไทยเป็นนอมินีในการเปิดบริษัทนะคะเป็นพาดหัวข่าวพร้อมภาพใน Daily News ค่ะทลายเครือข่ายนอมินีจีนบิ๊กรานหัวหอกค้น11จุดในกทม.หมู่บ้านหรู4แห่งบิ๊กรานและนพสินเปิดปฏิบัติการเฟส8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานลุยค้น17จุดเมืองกรุง4โครงการหมู่บ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาและบางนาจับกุม10ชาวจีนและมากัน1คนใช้คนไทยเป็นนอมินีบางนาตั้ง95บริษัทตะลึงถือครองคฤหาสน์หรู94หลังเร่งขยายผลออกหมายจับ86รายเล็งยึดทรัพย์อีกกว่า 6,000 ล้านผบ.ตร.ยืนยันปฏิบัติการปราบนอมินีมาแล้ว7เฟสในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศตรวจสอบ297บริษัทที่ดิน309แปลงรวม217ไร่จับกุมได้118คนศาลพิพากษาแล้ว20คดีเป้าหมายป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีทำความผิดย้ำไม่ใช่การปิดกั้นการลงทุนค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีคนร้ายไปบุกปล้นบ้านพักหรูของนักธุรกิจชาวตุรกีในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบารามุงจังหวัดชลบุรีกวาดทรัพย์สินทั้งเงินดิจิตอลเงินสดนาฬิกาหรูโทรศัพท์มือถือรวมมูลค่าความเสียหายกว่า37ล้านบาทนะครับตอนนี้ออกหมายจับ5ชายชาวจีนแล้วก็เร่งประสานตำรวจสากลติดตามตัวแล้วแหละครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยรัฐครับล่าแก๊งมังกรบุกปล้น37ล้านนักธุรกิจตุรกีประสานตำรวจสากลออกหมายแดงล่ามีคนใกล้ชิดเอี่ยวปล้นเหนือเมฆตำรวจชลบุรีเปิดโปงแก๊งมังกรจีนวางแผนสุดแยบยลพาพวก5คนบินจากแผ่นดินบ้านเกิดมาเช่าบ้านหรูในพื้นที่ตำบลหนองปลือเฝ้าดูพฤติกรรมเหยื่อร่วม1เดือนก่อนบุกปล้นบ้านนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อนร่วมชาติกลางดึกจับล็อกกุญแจมือปืนขู่ฆ่าสั่งโอนเงินคริปโตพร้อมกวาดทรัพย์สินมีค่าเงินสดนาฬิกาแบรนด์เนมรวมกว่า37ล้านบาทใช้เวลาเพียง6ชั่วโมงเพ่นหนีออกนอกประเทศยกแก๊งเร่งประ สารตำรวจสากลออกหมายแดงอินเตอร์โพลล่าตัวแล้วครับ
0: ในไทยโพสต์ค่ะคนกรุงเตรียมเฮค่ารถไฟ45บาทนะคะพิพัฒน์กลางแผนลดค่าครองชีพคนกรุง1มกราคม70รถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาเปลี่ยนสายไม่เสียซ้ำเปลี่ยนขอสมกครั้งใหญ่ดันรถเมล์ EV 2320กันเชื่อมตัวเดียวน้ำล้อรางรถรอ

0: ร้อน 0,000 นะคะในขณะที่เรื่องของกินเจค่ะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะอย่างได้เลเลนิวส์ค่ะเป็นภาพมังกรสวยงามเลยค่ะบรรยากาศขบวนแห่มังกรสิงโตในพิธีเปิดงานถือศีลกินเจเยาวราชเริ่ม9ถึง18ตุลาคมนะคะสืบสานประเพณีความเชื่อเป็นรากฐานชุมชนมีกิจกรรมมากมายปรุงอาหารกระทะใหญ่เมนูผัดหมี่มังกรสัมพันธ์จากวัตถุดิบมงคลที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราชนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพจากมติชนนะคะประชาชนก็ออกมาจับจ่ายซื้ออาหารเจที่ตลาดเก่าเยาวราชในเทศกาลถือศีลกินเจวันแรกกันอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าก็นำอาหารเจปรุงสุกมาจำหน่ายปักธงเจสีเหลืองไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ซอยเยาวราช6เขตสัมพันธวงศ์ค่ะ
1: ส่วนข่าวสดเองก็มีภาพประชาชนจำนวนมากครับกำลังเลือกซื้ออาหารเจเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจที่ตลาดเก่าเยาวราชขณะที่สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสภากรุงเทพมหานครเขตสัมพันธวงศ์และภาคีเครือข่ายครับจัดงานยิ่งใหญ่มีร้านสตรีทฟู้ดมาร่วมออกร้านมากถึง140ล้านค้าด้วยกันครับ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะส่วนเรา2คนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความที่ส่งมาดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกนี้โดยพระวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสไว้ในโทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตว่าดอกอุบลก็ดีดอกกระทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่คำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แสดงให้เห็นถึงคนส่วนมากที่เกิดมาในโลกนี้ติดอยู่ในโลกจึงเป็นทุกข์เมื่อพลัดพรากย่อมเศร้าโศกเสียใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดมาในโลกนี้พระองค์ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อพลัดพรากพระองค์ไม่เศร้าโศกเสียใจจะกล่าวความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะเสด็จพระราชดำเนินทางไกลในระหว่างเมืองอุกกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโกณฑัญญพราหมณ์ก็เดินทางไกล

ใหญ่อยู่ในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโทนะพราหมณ์ได้เห็นรูปจักรที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยซี่กรรม 1,000 มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยลักษณาการพร้อมสับเห็นประหลาดใจไม่เคยมีจึงคิดว่ารอยเท้านี้จักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งทรงคูบัลลังก์ตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้จำเพาะหน้าโทนะพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทไปพบพระองค์ดูผุดผ่องหน้าเลื่อมใสอินทรีย์สงบมีพระทัยอันสงบได้รับการฝึกฝนและความสงบอย่างยอดเยี่ยมมีตนฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์อันรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐโทนะพราหมณ์จึงเข้าไปใกล้แล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นคนทันเราไม่เป็นยักษ์เราไม่เป็นมนุษย์โทนะพราหมณ์แปลกใจจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพราหมณ์เราจะพึงเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะเหล่าใดที่เราละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วมีรากขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาท่านพราหมณ์ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพราหมณ์ดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนะพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพลนาคุณชื่อโทคัตชิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้ว
จากระงับการทะเลาะ

อย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุจลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอประทุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกกระทำ8ประการคือมีลาภหนึ่งเสื่อมลาภหนึ่งมียศหนึ่งเสื่อมยศหนึ่งสรรเสริญหนึ่งนินทาหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งทำแปดประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกกระทำแปดประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราข้อแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิด

ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆนิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยะปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์

นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยะปริภาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเราอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลก5คืออุปาทานขันธ์5โลก6คืออายตนะภายใน6โลก7คือวิญญาณทิฏฐิ7โลก8คือโลกธรรม8โลก9คือสัตตาวาส9โลก10คืออายตนะ10โลก12คือ

ออายตนะ12โลก18คือธาตุ18อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตัสสูตรสังยุตตนิกายสขาทวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตัสเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่างมีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญอริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่คำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่า
คำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนกรุงยกให้มูลนิธิกู้ภัยจิตอาสาเป็นฮีโร่ในเหตุการณ์น้ำท่วมกทมศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจเรื่องน้ำท่วมกทมใครน่าชื่นชมจากการสำรวจเมื่อถามถึงการเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.41 ระบุว่าปลอดภัยดีทุกอย่างเราลงมาร้อยละ 36.11 น้ำท่วมรอบที่พักอาศัยแต่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ร้อยละ 18.93 น้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถานที่ทำงานสถานประกอบการร้านค้าที่ตนทำงานอยู่ร้อยละ 17.94 น้ำท่วมเข้าไปภายในที่พักอาศัยของตนเองร้อยละ 16.34 น้ำท่วมยานพาหนะแต่สามารถเคลื่อนย้ายได้เป็นต้นด้านความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่พบว่าร้อยละ 45.95 ระบุว่ามูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆเราลงมาร้อยละ 30.23 ไม่มีใครน่าชื่นชมร้อยละ 16.41 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองลงมาอาทิทีมงานผู้ว่ากทมเว็บเพจโซเชียลมีเดียที่รายงานสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่กทมที่เกี่ยวข้องสสในพื้นที่สื่อมวลชนสกในพื้นที่ตำรวจนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรัฐมนตรีและทีมงานที่ลงพื้นที่ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยในสัดส่วนที่ลดหลั่นกันลงมาท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพต่อบทเรียนที่บุคคลหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมควรได้รับจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่พบว่าตัวอย่างร้อยละ 38.55 ระบุว่าได้รับบทเรียนแต่จะไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตเราลงมาระบุว่าได้รับบทเรียนและจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตเราลงมาคือได้รับบทเรียนแต่จะไม่สนใจป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตและสุดท้ายไม่ได้รับบทเรียนและจะไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตพาณิชย์เปิดจุดไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมณโครงการอาคารเช่าปากบึงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยระบุว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระ

0: ค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมสำหรับกรุงเทพมหานครกรมจัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือนโดยสินค้าราคาประหยัดที่นำมาจำหน่ายอาทิข้าวหอมมะลิไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดเช่นแปรงขัดพื้นไม้ถูพื้นและไม้กวาดด้วยนายวัฒนศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วกรมยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร30ครั้งและภูมิภาค76จังหวัดรวม 2,736 ครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารา

0: เมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

ดตกที่ฉันนี้ฉันมันคนเลวแล้วเสียงไม่มีชี

ทุกอย่างเมื่อคิดฝันไปเห็นเธอไปดีก็ขอให้ดีเรื่อยไปสักนิดเคยห่วงฉันไหม

0: ถ้าเข้าใจไม่ผิดคุณภัยจิตอักษรณรงค์ที่ร้องเพลงนี้หรือว่าที่จะรู้จักกันดีในชื่อเล่นของเธอชื่อคุณจุ๋งเนี่ยนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมันกับคุณวิสาทันทัพ
1: ค่ะ
0: มาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข่าวว่ากลับมาเมืองไทยนะคะสำหรับแฟนๆที่คิดถึงเธอก็เปิดเพลงนี้ให้พอคลายคิดถึงกันบ้างเป็นคนที่สวยน่ารักธรรมชาติแบบไทยๆนะคะมีเขี้ยวแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้ไพเราะมาก
1: ค่ะก็มีหลายๆเพลงนะคะที่เป็นบทเพลงในอดีตแล้วก็ไม่ได้ฟังกันนานแล้วหรือบางเพลงอาจจะไม่เคยฟังด้วยซ้ำไปนะคะก็ได้ฟังในรายการคนข่าวเล่าเพลงนี่แหละนะคะ
0: ค่ะเมื่อกี้นี้นั่งคุยกันเรื่องปีหน้าทุกคนจะต้องยื่นภาษี
1: ปี2570
0: นะคะ
1: จะรายได้ถึงเกณฑ์ไม่ถึงเกณฑ์ก็ต้องยื่น
0: ค่ะรัฐบาลต้องการข้อมูล
1: ค่ะ
0: ของพี่น้องประชาชนทุกคนก็ติดตามรายละเอียดดีๆก็แล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่ไปทำผิดกฎหมายนะคะ
1: ตอนนี้ก็ยื่น

0: ชดเชยเยียวยาน้ำท่วมไปก่อนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ท
1: ่
0: านก็มี2ส่วนในการแอปทางรัฐแล้วก็ในส่วนของกทมนะคะถ้าว่าท่านไหนอยู่ในพื้นที่กทมบางส่วนเขาก็โอนเงินเข้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่เอกสารหลักฐานครบหรือไม่อย่างไร
1: ค่ะมีโครงโลกนิตอยู่บทหนึ่งที่ดังมากพระสมุทรสุดลึกล้นคนนานาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอาจวัดวากำหนดจิตมนุษย์นี้สายยากแท้อย่างถึงมันก็เป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นความจริงที่หลายๆคนได้เจอในการดำเนินชีวิตนะคะ
0: จริงนะจิตมนุษย์ยากแท้อย่างถึงอย่างบางทีเราเห็นใช่ไหมคะคนที่เราคิดว่าดีอ่ะมันก็อาจจะมีความชั่วร้ายอยู่ในตัวอยู่ที่ว่าจะแสดงออกมาเมื่อไหร่หรือบางคนเป็นคนสองบุคลิกเนา
1: ะ
0: เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างน
1: ี้
0: ก็มีอ่านไม่ออก
1: ถ้าพูดแบบคนยุคหลังหน่อยเขาก็จะพูดสั้นๆรู้หน้าไม่รู้ใจ
0: รู้หน้าไม่รู้ใจ
1: แต่ไม่รู้ยุคปัจจุบันนี
0: ้
1: เขามีคำกล่าวอย่างอื่นหรือเปล่านะ
0: ไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้เขาบอกว่าสมมติว่าเป็นคนกรุงเทพแท้ๆเลยนะกรุงเทพเนทีฟอะไรเงี้ยหรืออะไรก็ลงท้ายด้วยเนทีฟ
1: อ๋อเหรอคะ
0: แท้ๆเลยอะไรแบบนี้นะคะ
1: นี่เพิ่งรู
0: ้สมัยใหม่
1: นึกว่ามีคำว่าอะไรนะของแท้อันนั้นก็คงพูดกันมานานแล้วใช่ไหม
0: ของแท้ไปแล้วนะ
1: เออค่ะนะคะแต่ว่ามีเพลงค่ะที่แน่ๆเนี่ยมีเพลงในอดีตที่สะท้อนถึงโครงโลกนิตในบทดังกล่าวที่ได้เอ่ยไปแล้วได้อย่างดีที่สุดนะคะนั่นก็คือเพลงห้วงน้ำลึกที่คุณสาธิยาขออภัยค่ะคุณสาธิยาศิลาเกตนำมาร้องภายหลังจากคุณมัณฑนาโมรากุลเพลงนี้เป็นเพลงของสุนทราภรณ์นะคะที่ครูเอิบประไพเพลงผสมท่านแต่งคำร้องส่วนทำนองนั้นคุณครูเวชสุนทรจามอนต่อจากนั้นก็ไปฟังเพลงอำนาจเงินที่คุณครูพยงมุกดาแต่งและคุณนันทิดาแก้วบัวสายร้องค่ะ

0: พลงเกี่ยวกับเงิน2เพลงนะคะเนี่ยช่วงเพลงลูกทุ่งก็เปิดเพลงเงินสั่งมาแล้วก็นี้ก็เปิดเพลง อำนาจเงินนะคะคุณอันธิดาแก้วบัวสายเวลาเหลือพอแบบไม่รู้เขาบอกว่าวันนี้คุณแจ้อายุครบ67ปีคุณดนุพลแก้วการเราไปฟังเพลงจากพี่แจ้เป็นการแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่แจ้ไปในตัวด้วยนะคะ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะพี่แจ้

ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่

0: ครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคม2569ในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trust Connector หรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานของรอยเตอร์อ้างถึงการประเมินของ Fitch Ratingเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดแรงกดดันด้านเงินฝืดลดลงและทิศทางนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้นส่งผลให้ Fitch ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจากลบเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานผลสัมภาษณ์นายเอกนิติซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงและยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าและบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนางสาวลลิดากล่าวว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดทางการค้าไทยเตรียมนำเสนอศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนที่เป็นกลางและปลอดภัยพร้อมผลักดันบทบาท Trust Connector เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศโดยใช้จุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานการผลิตและความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคเป็นปัจจัยสนับสนุนท่านี้รายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายของเศรษฐกิจไทยทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนและความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank สื่อสารทิศทางเศรษฐกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกและผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนรัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์เว็บไซต์ผิดกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,000 รายการนอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมมีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,279 คดีมูลค่าความเสียหาย252ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงวันที่20ถึง26กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง95คดีเช่นเดียวกับมูลค่าความเสียหายที่ลดลงกว่า1ล้านบาท

0: ัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์รวมทั้ง URL ที่ผิดกฎหมายต่างๆอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากประชาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งข้อมูลและเบาะแสขณะที่ภาครัฐจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวังและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
6: เติ้นน่าจะฮอตเห็นกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตเห็นกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรักษาที่ลงตัว
7: เอาละครับตอนนี้ก่อนขอไปพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
8: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
9: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
8: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
10: ขึ้นขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
11: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
9: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไร

0: ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453416ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
1: ์ Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: เพลงแสนแสบเพลงที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเสียงร้องคุณชรินทร์ ธนาคอนแล้วก็เพลงนี้แต่งเนื้อร้องแล้วก็คำร้องโดยครูชาลีอินทรวิจิตรนะคะก็เป็นเพลงดังในภาพยนตร์นะคะที่คุณเชิดทรงศรีเนี่ยได้สร้างไว้ตั้งแต่ปี2520นะคะเรื่องแผลเก่าที่ตอนนั้นนำแสดงโดยคุณสรพงษ์ชาตรีแล้วก็คุณนันทนาเงากระจ่างแต่ว่าในเพลงนั้นในภาพยนตร์เนี่ยขับร้องโดยคุณไพรวัลย์ลูกเพชรนะคะ
1: อ๋อค่ะ
0: ที่พูดถึง
1: ต่อเลยค่ะ
0: พูดถึงแสนแสบเพราะว่าเป็นคลองแสนแสบที่เป็นคลองหลักทางฝั่งตนออกของกรุงเทพที่ต้องรับภาระหนักนะในช่วงตั้งแต่ฝนถล่มทลายลงมาในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็น้ำท่นท่วมในหลายเขตทางตะวันออกนะคะ
1: ใช่ค่ะและสำหรับในคลองแสนแสบเนี่ยก็มีการเดินเรือของบริษัทครอบครัวขนส่งใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ขออนุญาตพูดแสดงความชื่นชมบทบาทของครอบครัวขนส่งในช่วงน้ำท่วมที่นำเรือไปช่วยผลักน้ำนะคะแล้วก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงได้แล้วก็ทำต่อเนื่องรู้สึกไปที่คลองประเวศก็ไปช่วยด้วยอ
0: ัน
1: นี้ก็ขอแสดงความชื่นชมตัวเองพี่เนี่ยใช้ชีวิตตอนเรียนหนังสือมัธยมปลายอยู่ใกล้กับคลองแสนแสบเคยหนีโรงเรียนทางคลองแสนแสบด้วย
0: นะคะหนีโรงเรือแล้ว
1: หนีโรงเรียนแต่ว่าทำครั้งเดียวจริงๆเพราะว่าพอทำแล้วแหมมันตื่นเต้นเราเป็นเด็กเรียนใช่ไหมคะเดินไป
0: ก็เคยดิฉันว่าในสมัยเด็กๆน่ะสักครั้งหนึ่งน่ะอิ๋วก็เคยเหมือนกันตอนเรียนอยู่โรงเรียนก็นี่แหละค่ะเรียกว่าก็วัยสนุกอะนะวัยสนุกเพื่อนพาไปหนีเรียนไปดูหนังอะไรเงี้ยเดินตามห้างก็มี
1: คือในชีวิตจะหนีโรงเรียนกับเขาสักครั้งไปเดินสวนทางกับผู้อำนวยการค่ะ
0: อ้าวเหรอ
1: ท่านก็ถามตอนนั้นเราเป็นเด
0: ็
1: กน
0: ัก
1: เรียนทุนท่านก็จำชื่อเราได้อ้าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคนนี้ลุกสู้เลย
0: ก็คือหนีได้ครั้งเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะมาพูดถึงคลองแสนแสบเนี่ยที่ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาใช่ไหมคะน้ำก็ล้นคลองมาเราก็ได้เห็นสภาพของท้องทุ่งบางกะปินะที่ตอนหลังนี้ก็ความเจริญมากมายแต่ว่าพอน้ำท่วมปุ๊บตลาดน้ำก็กลับมาอีกครั้งที่เห็นไหมคะในข่าวเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ปรับตัวนะ
1: ใช่ปรับตัวเร็วด้วย
0: ปรับตัวเรื่องขายของ
1: ใช่ข้าวของบางทีซื้อมาแล้วหรือบางทีเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกค้าเหมือนกันว่าจะไม่มีอะไรทาน
0: แล้วตลาดตรงนั้นเป็นตลาดใหญ่นะดิฉันก็ไปเคยไปเดินอยู่นะคะก็มีของเยอะเลยทีเดียวนะคะตอนนี้น้ำบนถนนก็ลดหมดแล้วนะคะแต่ว่าในตรอกซอกซอยต่างๆก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะ

0: ก็เข้าใจว่าทางเจ้าที่โดยเฉพาะกทม.ก็รายน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็โชคดีว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีฝนตกหนักลงมานะคะแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าก็รอลุ้นช่วงบ่ายๆเนาะว่าจะมีหรือเปล่านะคะ
1: นี่ไหนๆก็เป็นช่วงชื่นชมคนที่มีบทบาทช่วยน้ำท่วมแล้วเราก็ชื่นชมทุกท่านที่เราไม่สามารถเอ่ยได้อย่างทั่วถึงเลยนะคะว่าเราขอแสดงความชื่นชมและซาบซึ้งในบทบาทที่ท่านทำค่ะ
0: ค่ะก็ให้กำลังใจทุกท่านนะคะเรามาฟังบทเพลงเกี่ยวกับน้ำนะคะกันต่อจากคลองเราไปแม่น้ำเจ้าพระยากันนะคะเพลงนี้ก็อธิบายถึงความเป็นมาของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะดาสุนทรภรณ์นะเพลงหยดน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ต่อด้วยทานน้ำรักจากสุนทรภรณ์เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะ

0: พลงหวานๆนะคะเพลงทานน้ำรักนะคะเป็นเพลงคู่ยอดนิยมที่โด่งดังนะคะร้องโดยสุนทราภรณ์นะคะคุณบุษยารังสีคำร้องแก้วอัจฉริยกุลทำนองเอื้อสุนทรสนานนะคะก็เป็นเพลงรักที่บอกเล่าถึงคู่รักหนุ่มสาวที่นัดพบกันยามเย็นที่ริมน้ำนั่นเองนะคะก็มีเสียงร้องกู่ที่เราได้ยินในเนื้อเพลงนะคะยูฮู
1: ใช่
0: ยูฮูฮูฮู
1: ค่ะก
0: ็หนุ่มสาวยังร้องทักกันแบบนี้ไหมคะ
1: มีเสน่ห์นะคะ
0: เสน่ห์นะ
1: ยูฮูไม่แน่นะเราเปิดไปวันนี้นี่อาจจะมีคนยูฮูขานรับอีกหลายท่านยูฮู
0: หรือว่าเห็นกันไกลๆก็ยูฮูเลยนะคะค่ะมีคุณวิจิตรนะคะสวัสดีมาดีเจทั้งสองบอกว่าฟังอยู่ที่อสมทพิจิตรค่ะ 107.75 แล้วก็เปิด LTM95 ดูด้วยนะคะคุณปุญญวัฒน์บอกว่ารับฟังจากอุบลราชธานีคุณสมรนะคะคุณสุรพลนี่ถามว่าพี่แจ้นี่ปีเดียวกับคุณติ๋วเลยเหรอคะ
1: ใช่เลยค่ะดิฉันยังเกรงว่าดิฉันจะเป็นพี่อยู่นะคะนี่ก็เรียกพี่แจ้นะคะให้เกียรติเพราะว่าพี่แจ้เนี่ยเขาแบบนะยิ่งใหญ่
0: ใช
1: ่แล้วก็คุณสุรพล
0: วันเกิดพี่แจ้นะคะวันนี้ค่ะ
1: พูดไปโรงพยาบาลมาแล้วกลับมาไม่สบาย
0: อ๋อ
1: คือโรงพยาบาลนะคะถ้าก่อนจะไปเนี่ยเตรียมตัวให้ภูมิต้านทานดีคือนอนเยอะๆแล้วก็ต้องป้องกันหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: สวมหน้ากากอนามัย
1: ที่นั่นก็มีคนที่ไม่สบายอ
0: ่ะ
1: ไปกันหลากหลาย
0: คนก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายเยอะนะคะ ช่วงอากาศเปลี่ยนด้วยอ่ะนะคะเจอฝนเจอแล้วอีกอย่างนึงคนลุยน้ำท่วมก็เป็นน้ำกัดเท้ากันเยอะเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ให้กำลังใจนะคะเชื่อว่าสถานการณ์ก็จะดีขึ้นตามลำดับก็คลี่คลายไปบ้างแล้วแต่ก็ยังห่วงในหลายๆจังหวัดนะที่ประสบปัญหาเพราะว่าน้ำเหนือนะก็มานะคะเพิ่มสูงขึ้นมีคนที่อยู่ที่แปดริ้วนะก็หนักที่นครนายกนะคะ
1: ใช่
0: ราชินบุรี
1: บ้านสร้างเนี่ยโอ้โห
0: ค่ะแล้วก็สงสารเกษตรกรที่เขาทำบ่อปลาบ่อกุ้งนะก็ออกหมดเลยหายหมดเลยนะคะ
1: คือหลายอาชีพมากอ่ะบางคนเนี่ยทำเหมือนกับสถานที่ที่เลี้ยงสัตว์ให้คนไปเที่ยวใช่ไหมเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็เดือดร้อนต่างๆกัน
0: ฟาร์มไก่อะไรเงี้ยนะ
1: เดือดร้อนทุกอาชีพ
0: ทุกอาชีพดีกว่าแล้วความเสียหายครั้งเนี้ยเรายังก็ไม่เห็นตัวเลขนะว่าจะมีการประเมินอย่างไรเพราะมันดูแลประเมินไม่ได้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่รู้จะประเมินอย่างไรแม้แต่เนี่ยสวนสยามที่เจ้าของใช่ไหมคุณชัยวัฒน์ออกมาบอกว่าก็เป็นผู้ก่อตั้งมานะคะและความเสียหายที่เป็นร้อยล้านเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือ
0: ไม่รู้ท่านนายกตอบรับจะซื้อหรือเปล่านะว่าจะขายหมื่นล้าน
1: จริงจริงดิฉันเห็นใจนะโดยเฉพาะคนที่เขาทำสถานที่ที่ให้คนพักผ่อนหย่อนใจลงทุนเยอะๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าก็เป็นการช่วยรัฐอีกทางหนึ่งในการสร้างสถานที่ที่จะทำให้ดึงดูดคนมาใช้ นะคะแล้วก็ยังช่วยทำให้ชีวิตคนใช้ง่ายขึ้นไม่มีตังไปทะเลอยู่ในกรุงเทพก็ไปแค่สวนสยามนี่เป็นต้น

แต่ก็ต้องยอมรับว่าบางทียุคสมัยเปลี่ยนไปสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆมันก็เยอะมากขึ้นคนก็มีทางเลือกมากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะเราฟังบทเพลงเกี่ยวกับคลองนะคะอีกสักเพลงหนึ่งเสียงร้องของคุณแซมยุรนันท์พมรมนตรีร้องเอาไว้ในละครเรื่องสองฝั่งคลองเพลงนี้ก็สองฝั่งคลองเช่นเดียวกันเพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยสองฝั่งโขงนะคะไปฟังคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องเอาไว้ค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ซ้ำๆทุบวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนที่ผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหา
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮมทูโก

0: าขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Electron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
10: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
9: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
11: จะละครไปถึงไหนเน็ตยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
12: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
13: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: 3ชีวิตนะคะเพลงนี้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีร้องเอาไว้แล้วก็ครูชาลีอินทรวิจิตรเนี่ยท่านได้แต่งเอาไว้ให้คุณเพ็ญศรีซึ่งตอนนั้นก็มีประสบการณ์ชีวิตนะคะในแง่ที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการร่วมกับสามีคือคุณสุวัฒน์วรดิลกนะคะที่ในยุคสมัยของจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์นะมีอำนาจนะคะก็ทั้งสองท่านก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วก็พอคุณเป็นศรีได้รับการปล่อยตัวมาแต่ว่าสามียังอยู่ในเรือนจำนะครูชาเลียก็เลยแต่งเพลงนี้ให้คุณเพ็ญศรีได้ร้องเอาไว้นะคะเรียกว่าพอถูกปล่อยตัวมาก็รับตัวมาบันทึกเสียงเพลงนี้ทันทีคุณเพ็ญศรีก็ท่านก็ร้องไปแล้วก็ใช้เวลานานมากเพราะร้องไปก็ร้องเพลงแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยใช่ไหมคะก็ใช้เวลาบันทึกเสียงเรื่องราวชีวิตก็ตรงกับสิ่งที่เธอได้ประสบพบเจอมานะคะเอาเป็นว่าใครที่กำลังมีอุปสรรคปัญหาชีวิตเปรียบเสมือนกับมีน้ำชีวิตอยู่ตอนนี้เราก็ให้กำลังใจนะคะเพราะว่าความทุกข์มาได้มันก็ไปได
1: ้
0: น้ำท่วมได้มันก็ลดได้นะคะชีวิตมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะคะก็ขอให้ความทุกข์นั้นผ่านพ้นไปโดยเร็วแล้วกันนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พูดถึงงานบุญกันบ้างพอดีมีคุณพักธรพูดถึงงานศาสตร์เดือน10มา น
1: ะ
0: วันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคะเป็นวันศาสตร์ไทยหรือว่างานบุญเดือน10ก็ถือว่าเป็นประเพณีไทยนะคุณผู้ฟังก็มีความเชื่อกันว่าวันนี้เป็นวันที่ควรทำบุญให้กับญาติผู้เสียชีวิตที่ล่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็มีงานในหลายๆที่ด้วยกันอย่างแถวบ้านดิฉันทางตลิ่งชันแถวบ้านคุณแม่สมาคมชาวปากใต้เนาะเขาก็มีการจัดงานนะคะก็คึกคักทีเดียวนะคะ
1: แถวบ้านพี่ก็มีวัดชื่อคลองครุปัทวิกรจัดเป็นประจำเมื่อเช้าขับรถผ่านมาก็นึกเหมือนกันต้องมีงานอะไรสักงานต้องเป็นงานเดือน10นี่แน่ๆเพราะว่าเคยคุยกับท่านรองเจ้าอาวาสนะคะว่าที่นี่ก็เหมือนกับว่าจะมีประเพณีที่ทำให้ชาวใต้ในแถบนั้นเนี่ยได้มารวมตัวกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว
0: ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะงานใหญ่ประจำปีเลยทีเดียวคำว่าศาสตร์เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นคำมาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตค่ะหมายถึงฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าฤดูทำบุญในประเทศไทยนะซึ่งก็ถือว่าในอดีตเนี่ยถือเป็นช่วงเวลาที่พืชผลทางการเกษตรเริ่มออกรวงแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เป็นครั้งแรกชาวไทยในอดีตก็เลยนำผลผลิตแรกเริ่มเนี่ยนะคะมาปรุงเป็นอาหารทิพย์และขนมมงคลเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยกระยาศาสตร์นะกระยาศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้
1: ทานกับกล้วยไข
0: ่ทานกับกล้วยไข่ด้วยทำไมต้องทานคู่กันเขาบอกว่าการทำกระยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะทำในช่วงฤดูกาลที่มีกล้วยไข่เนี่ยอยู่พอดีนะคะเป็นช่วงที่กล้วยไข่สุกแล้วก็รู้สึกว่ามันทานแล้วมันเข้ากันดีนะคะ
1: เหมือนกับทานข้าวเหนียวกับมะม่วงคนจริงตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ชอบทานข้าวเหนียวพร้อมกับมะม่วง
0: หรอคะ
1: สงสัย

0: ไอ้ตอนนั้นจะกลัวพวกอาหารที่เป็นประเภททําให้อ้วนอ่ะตอนเราทํางานอ่ะเราอ้วน
1: เลยทานแต่มะม่วง
0: แล้วเสร็จแล้วก็ไปเจอใครหลายต่อหลายคนเขาบอกว่าเชื่อสิมะม่วงสุกเนี่ยทานให้อร่อยจริงๆต้องทานกับข้าวเหนียว
1: ใช่ข้าวเหนียวมูลนะคะแม่พูดแล้วก็อยากทานเลยนะคะส่วนกริยาศาสตร์นี่ก็จะทานได้เฉพาะนี่แหละค่ะเวลาบีงานอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าบางที่ก็ทำแบบมันจะแข็งเกินไปเนา
0: ะ
1: แต่ว่าบางที่ก็ทำแล้วอร่อย
0: ใช่แบบแถวแปดริ้วอย่างเงี้ยคือหลายที่แหละเป็นขนมพื้นบ้านที่ดิฉันเข้าใจว่าถ้าคนโบราณเนี่ยเขาทำอร่อยกันถั่วนี่ต้องหอมนะใหม่ๆ
1: ใช่ใช่
0: ถั่วงาหอม
1: เขาบอกว่าจะมี
0: ข้าวตอก
1: ทำจากข้าวตอกข้าวเม่าถั่วงาแล้วก็น้ำอ้อยอ่ะ
0: ใช่แ
1: ล้วเคี่ยวกันจนเหนียวหนึบเลยนะคะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็จะว่าไปนะมีขายทั้งปีนะ
1: มีแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะเป็นอุตสาหกรรมค่ะ
1: เอาล่ะนะคะก็คุณสมรบอกว่าว
0: ั
1: ดคลองครุจัดงานศาสตร์เรียน10
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะวัดคลองครุนะคะคุณมคธรบอกว่าที่นครศรีธรรมราชก็คนเยอะเลยนะเป็นหมื่นเลยนะคะค่ะเอาละค่ะก็เรามาฟังเพลงกันต่อนะคะก่อนที่เราจะเรียกว่ามาถึงช่วงท้ายๆรายการละให้ฟังกัน2เพลงก่อนนะคะนี่รักเสียงร้องของคุณอรวรรณวิเศษพงษ์และลมหวนคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะ

0: ได้ฟังนักร้องต้นฉบับเลยนะคะทั้งสองเพลงไม่ว่าจะเป็นนี่รักเสียงร้องคุณอรวรรณวิเศษพงษ์แล้วก็ลมหวนต้นฉบับคุณสวรีภกาพันธ์ร้องเอาไว้นะคะทั้งสองเพลงเนี่ยก็จะมีนักร้องอีกหลายท่านได้มาร้องต่อนะในหลายๆเวอร์ชันด้วยกันนะคะ
1: เป็นเพลงที่เป็นอมตะยาวนานมาถึงทุกวันนี้กันแล้วกันค่ะ
0: แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ร้องตามได้ด้วยนะคะพูดถึงเพลงลมหัวเนี่ยนะคะแต่งคำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลค่ะแต่งทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยอภัยวงศ์นะคะแล้วก็หม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์เป็นเพลงแรกนะคะที่บันทึกเสียงของคุณสวรีภกาพันธ์เลยนะคะเดิมเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแม่สื่อสาวนะคะที่สร้างโดยบริษัทภาพยนตร์ไทยฟิล์มนำแสดงโดยบุญทวีไวทยานุวัฒน์แล้วก็โสภาอุณหกะนะคะฉายครั้งแรกปี2481โบราณนานมามากเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเขามีเพลงเอก2เพลงคือเพลินกับลมหวนน
1: ะคะ
0: เพลงลมหวนนี่ก็ร้องบันทึกเสียงเอาไว้นะคะในเป็นเพลงในละครน
1: ี
0: ้นานมากเลยนะคะก็เอาเป็นว่ามีหลายๆเพลงนะคะที่เรามาฟังในยุคหลังๆเราก็คิดว่าเอ๊ะนักร้องคนนี้เป็นคนร้องเอาไว้หรือใครร้องเอาไว้ต้นฉบับเป็นใครนะเราก็ค้นหามาให้ได้ฟังกันค่ะพูดถึงแฟนรายการของเราเนี่ยก็มีหลายท่านที่ทักทายกันเข้ามานะคะก็อาจจะทักกันไม่หมดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณสังนะที่แหมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยนะคะคุณอรวรรณคุณวาสนายังอยู่กับเราแล้วก็คุณบงกตรัตน์นะคะ
1: ค่ะ
0: ตลอดสมอนด้วยค่ะ
1: ตลอดจนท่านฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุหรือว่าทางแอปพลิเคชันของสถานีแล้วก็เวลาที่ท่านสื่อสารมาถ้าถือสื่อสารมาบ่อยๆนี่หายไปแล้วคิดถึงนะคะ
0: วันนี้หลายๆท่าน

0: ก็อาจจะกำลังจัดการอยู่กับบ้านนะคะที่ต้องฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะงานใหญ่เลยละค่ะน้ำท่วมนี่ว่าโอ้โหสาหัสแล้วนะพอน้ำลดเนี่ยโอ้โหเห็นสภาพบ้านเรือนนะคะ
1: ใช่ดิฉันฟังและจัดไป

0: ว่ามันจะเหมาะสำหรับพื้นผิวแบบไหน
1: ใช่คือตอนนี้ต้องศึกษากันให้ดีเพราะว่าเราจะได้ไม่เจอพิษภัยหลังน้ำท่วมอย่างเช่นเชื้อราเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสปอร์ใช่ไหมคะฟุ้งกระจายไปได้วิธีการทำความสะอาดเนี่ยก็ต้องใช้วิธีที่ไม่ทำให้เขาฟุ้งกระจายมากไปกว่าเดิมและการใช้ชีวิตในช่วงต้นหลังจากน้ำท่วมเนี่ยก็ควรที่จะใส่หน้ากากแม้กระทั่งอยู่ภายในบ้านในที่ที่อับเนี่ยนะคะเปิดหน้าต่างให้แดดส่องเข้ามาถึงเสมอๆถ้ามีแดด
0: ค่ะก็ต้องยอมรับว่าในคืนวันที่25กันยายนเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเพราะฝนตกหนักมากตื่นเช้ามานี่ท่วมแล้วอย่างบ้านดิฉันที่มีนบุรีเนี่ยก็ขึ้นมาเรียกว่าเกือบถึงฟูกที่นอนอ่ะ
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะคือเข้ามาแบบพรวดเลยนะคะแล้วว่าตัวเองก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วก็ออกจากบ้านมาอยู่ทางตลิ่งชันนะ ที่ปลอดภัยไม่มีน้ำท่วมนี่ก็10กว่าวันแล้วนะ
1: คะ
0: ถามที่บ้านก็บอกว่าถนนลดแล้วแหละแต่ว่าในซอยที่จะเข้าไปในบ้านเนี่ยยังท่วมอยู
1: ่
0: แต่ว่าในบ้านตัวในบ้านเนี่ยน้ำลดแล้วสิ่งที่เหลือไว้ก็คือตู้เย็นนะก็ไปหมดแหละ
1: ใช้ไม่ได้
0: ตู้เย็นใช้ไม่ได้ที่นอนก็ต้องแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อะไรที่เป็นไม้นะมันก็เสียหายอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเราร่วมทุกข์กันในช่วงเวลานี้นะคะและเดี๋ยวมันจะผ่านไปนะคะส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้แล้วกันเพราะว่าเริ่มหิวแล้วนะคะจะชวนคุณผู้ฟังไปฟังเพลงที่สัปดาห์ที่แล้วพี่ติ๋วก็เปิดเพลงก๋วยเตี๋ยวไปแล้ว ใช่ไหมคะโอ้วันนี้เราจะส่งท้ายกันด้วยเพลงก๋วยจั๊บแล้วกันลองฟังกันดูนะคะ
1: ค่ะส่วนจะเป็นน้ำใสหรือน้ำข้นนั้นเดี๋ยวลองฟังค่ะ
0: จากคุณชัยรัตน์เทียบเทียมนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่รายการคนข่าวเล่าเพลงกับดีเจสุภรัตน์นาคกุณอมและพี่เต๋อกิติภานาคพงศ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75

0: ละ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเปิดมุมใหม่การเข้าถึงเงินทุนธุรกิจใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสุภจีส่งผู้แทนพาณิชย์ร่วมเวที IMF World Bank หารือแนวทางสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม13ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมนางสาวลลิดากล่าวว่าประเด็นสำคัญของการหารือคือปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ทรัพย์สินเหล่านี้อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมรัฐบาลสั่งการคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมสถานที่ความปลอดภัยและบริการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการกำกับติดตามและตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเน้นคุมเข้ม3ด้านได้แก่มาตรฐานด้านสถานที่ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาดปลอดภัยมีทางเข้าออกและพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยต้องมีระบบป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์ที่จำเป็นตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้รับบริการและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องจัดระบบการดูแลที่เหมาะสมมีบุคลากรและผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงต้องให้บริการอยู่ภายในขอบเขตของกิจการที่ได้รับอนุญาตโดยสั่งการลงพื้นที่ตรวจสอบดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีสภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนหากผู้ประกอบการฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้หากมีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปานามาประกาศฉุกเฉินรับมือแผ่นดินไหว ทางการปานามาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูความเสียหายและการจะส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.7 และ aftershock หลายระลอกตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาทางการปานามายืนยันว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บ20กว่าคนและล่าสุดในวันเสาร์ได้เกิดแผ่นดินไหวตามมาขนาด 5.5 ซ้ำอีกครั้งแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติม
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคคิอาโต้ทรีนวันหอมแค็มรสชาติลงตัว
10: ศาลเจ้าจี้กงของชื่อบ้านก่อแก้วตำบลปากตะโกโดยนายสมพงษ์โคกหอมหรือน้องโจ๊กประธานศาลเจ้าและคณะกรรมการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกกินเจทุกท่านร่วมงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้9วัน9คือที่ต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081691-9864 อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน
11: โอ้ยแล้วครับตอนนี้ก็ขอไปพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
12: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
13: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
12: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
14: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
15: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
16: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75

0: และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรช่วงสารพันวันอาทิตย์บันเทิงโดยดีเจครูมนตรีวันนิยมสร้างสุขอย่างสร้างสรรค์สารพันวันอาทิตย์บันเทิงเพื่อต่อลมหายใจของคนทุกวัยที่นี่อสมทชุมพร

ข่าวดีปัญหาสุขภาพที่เสื่อมฟื้นฟูกลับมาได้อย่างอัศจรรย์เมื่อใช้เทโลริสและนีโอริสผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเทโลริสเหมาะกับบุคคลทั่วไปผู้สูงอายุทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ต้องการฟื้นฟูซ่อมแซมสุขภาพให้มีความชุ่มชื้นบำรุงลึกถึงระดับโครโมโซมนีโอริสเหมาะกับสุขภาพสตรีที่ต้องการกระชับร่างกายควบคู่กับการฟื้นฟูซ่อมแซมสุขภาพให้ดูสดชื่นแต่งตัวง่ายไม่ย้วยไม่โยโย่สนใจติดต่อได้ที่ครูมนตรีวันนิยม0943313685 0982655963ด้วยความปรารถนาดีจากอมริชิสกรุ๊ปเรื่องดีๆที่ต้องบอกเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้สารพิษชีวิตยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อเกษตรอินทรีย์ภูตะวันปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันพรีเมียมปุ๋ยน้ำชีวภาพ PGPR และฮอร์โมนพืชชนิดน้ำ Active Agro Super Go SM301 ชีวพันธุ์ควบคุมแมลงศัตรูพืช True Resist Barcena ชีวพันธุ์ควบคุมโรคพืช Hacenum Bartilis Chitomiumสนใจติดต่อได้ที่อาจารย์บุญชิตทองหัตถาภูตะวันพรีเมียม0929478997สั่ง1 ตันส่งทันทีถึงบ้านฟรีในจังหวัดชุมพร

ข่าวดีปัญหาสุขภาพที่เสื่อมฟื้นฟูกลับมาได้อย่างอัศจรรย์เมื่อใช้เทโลริสและนีโอริสผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเทโลริสเหมาะกับบุคคลทั่วไปผู้สูงอายุทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ต้องการฟื้นฟูซ่อมแซมสุขภาพให้มีความชุ่มชื้นบำรุงลึกถึงระดับโครโมโซมนีโอริสเหมาะกับสุขภาพสตรีที่ต้องการกระชับร่างกายควบคู่กับการฟื้นฟูซ่อมแซมสุขภาพให้ดูสดชื่นแต่งตัวง่ายไม่ย้วยไม่โยโย่สนใจติดต่อได้ที่ครูมนตรีวันนิยม0943313685 0982655963ด้วยความปรารถนาดีจากอมริชิสกรุ๊ปเรื่องดีๆที่ต้องบอกเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้สารพิษชีวิตยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเพื่อเกษตรอินทรีย์ภูตะวันปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันพรีเมียมปุ๋ยน้ำชีวภาพ PGPR และโฮอร์โมนพืชชนิดน้ำ Active Agro Super Go SM301 ชีวพันธุ์ควบคุมแมลงศัตรูพืช True Resist Barcena ชีวพันธุ์ควบคุมโรคพืช Hacenum Bartilis Chitomiumสนใจติดต่อได้ที่อาจารย์บุญชิตทองหัตถาภูตะวันพรีเมียม0929478997สั่ง1 ตันส่งทันทีถึงบ้านฟรีในจังหวัดชุมพร

เริ่มดูเวลาตอนนี้น่าจะพูดสาระอื่นๆได้ไม่มากแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยสินค้า2รายการนะครับก็คือสินค้าเทโลริสและก็นีโอริสนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันพรีเมียมและผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทภูตะวันพรีเมียมนะของอาจารย์บุญชิตตองอัฏฐานะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็อยากจะลาท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ

0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น. Mcord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ลิ่มไทยพร้อมเปิดฉาก IMF World Bank 2026เอกนิตินำทีมขึ้น4เวทีเปลี่ยนเวทีการเงินโลกเป็นโอกาสเศรษฐกิจไทยรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะตัว Trust Connector ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือการเข้าร่วมประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายร่วมกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะเป็นการใช้โอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างในการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนรองปกรณ์เผยใกล้ฟิแนลเกณฑ์ข้าราชการเออร์ลี่รีทายได้มากกว่า12เท่าเริ่มอายุ50ปีผ่อนคลายคน40ปีถ้ามีเหตุจำเป็นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าตอนนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเหลือข้อสรุปอยู่เพียงประเด็นเดียวคือเรื่องค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะเท่าใดนั้นต้องรอหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อสรุปเกณฑ์ส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าผู้ที่อายุ40ปีขึ้นสนใจเข้าร่วมต้องมีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือมีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งตั้งเป้าว่าจะสามารถลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% จะใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปเชื่อว่างบจะดำเนินโครงการจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆพายุอีไซยัสถล่มฟลอริดาแอลาบามาเสียชีวิต4คนเจ้าหน้าที่เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่เก็บกวาดซากความเสียหายในตอนเหนือของรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเฮอริเคนอีไซยัสซึ่งเป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกปีนี้ซัดกระหน่ำขณะเป็นเฮอริเคนระดับ2ทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายยานพาหนะถูกซากต้นไม้ทับและระบบสาธารณูปโภคหยุดชะงักรอนเดอแซนติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดายืนยันพบผู้เสียชีวิตในรัฐฟลอริดาแล้วอย่างน้อย2คนขณะที่รัฐอลาบามาซึ่งอยู่ติดกันมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก2คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ตินน่าจะฮอดนินกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดนินกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
6: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
7: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
8: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
7: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
9: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
10: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสท.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
8: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077541068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077541371และทกส.ชุมพรโทร077501051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077541139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิซซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
4: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
11: รายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสี่ใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกครัช
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์คหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป้าอยู่ในร้านสีใบเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมป้ารายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมป่ะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมป่ะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมป่ะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนปวยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2

0: มาร์คหน้า
1: ตัดผมปะ
0: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
0: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสี่เวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077545284ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: 5 4 3 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 New Honda Tiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
7: ปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างน่าห่วงบางบานอยุธยาน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ชาวบ้านหอบลูกหลานนอนริมถนน

0: ไม่ได้ต้องพายเรือเข้าห้องน้ำสังกะสีนิดาโพเผยผลการสำรวจเรื่องน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมคนกรุงชมมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆให้การช่วยเหลือรอปกรณ์เผยใกล้ไฟนอลเกณฑ์ข้าราชการเออร์ลี่รีทายได้มากกว่า12เท่าเริ่มอายุ50ปีผ่อนคลายคน40ปีถ้ามีเหตุจำเป็นโยกเจ้าหน้าที่ทดแทนเผย6เดือนรับตำแหน่งทำครบนโยบายรัฐบาลด้านกฎหมายแล้วเกิดเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายบาดเจ็บกว่า300คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะพบกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะเที่ยงนะคะทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะ
1: วันนี้นะคะขอเริ่มต้นกันที่งานใหญ่ของประเทศไทยค่ะเพราะว่าไทยเรากำลังจัดงาน IMF World Bank 2026นะคะที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งไทยเราก็พร้อมเปิดฉากแล้วนะคะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสได้นำทีมขึ้น4เวทีใหญ่ระดับโลกนำประเทศไทยถกทวิภาคี30นัดหมายกับคีย์แมนทางด้านการเงินและการคลังระดับโลกค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกันกับผู้นำองค์การเงินระดับโลกนะคะรัฐมนตรีคลังรวมไปถึงนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคี30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะเป็นทรัสต์คอนเนคเตอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกสำหรับการขึ้นเวทีเสวนาวันแรกของการประชุม13ตุลาคมค่ะในช่วงเวลา 13:30 นถึง 14:30 นท่านรองนายกเอกนิตินะคะก็จะเข้าร่วมเวทีไทยมอฟแฟลกชิพอีเวนต์ Building Resilience in the FlagmentWorld นะคะซึ่งก็เป็นเวทีหลักของกระทรวงการคลังของไทยในการที่มีผู้เข้าร่วมเสวนาระดับบิ๊กเนมของโลกค่ะเข้าร่วมด้วยทั้งผู้จัดการของ IMF นะคะรวมไปถึงประธานธนาคารโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศฟินแลนด์ด้วยค่ะเวทีนี้มีความสำคัญร่วมกำหนดทิศทางแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันในวันเดียวกันค่ะเวลา 15:00 นถึง 16:00 นายเอกนิติยังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาต่อไปบนเวที IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991 ถึง 2026 นะคะร่วมกันกับผู้จัดการ IMF ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IMF รวมไปถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานมูลนิธิสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์นะคะและยังมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534มาจนถึงปัจจุบันนี้พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ค่ะเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทะยานไปพร้อมกับการรับมืออุตสาหกรรมยุคใหม่ส่วนวันที่15ตุลาคมค่ะในช่วง 15:30 นถึง 16:30 นะคะนายเอกนิติจะเข้าร่วมการเสวนาบนเวทีดีเบตระดับโลก IMF Flagship Global Debate ค่ะเปิดวงถกโจทย์ใหญ่อนาคตเศรษฐกิจโลกร่วมกันกับผู้จัดการ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการคลังแห่งกรีซประธานกลุ่มยูโรกรุ๊ปนะคะแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะรวมไปถึงศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะในต่างประเทศซึ่งก็ถือเป็นระดับ Flagship ในการเปิดวงถกประเด็นท้าทายสำคัญระดับโลกทั้งปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนทางด้านพลังงานรวม ไปถึงการ disruption ทางเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่วน17ตุลาคมค่ะเวลา 14:30 นถึง 15:30 นรองนายกเอกนิติจะขึ้นประชุมในการสรุป Bangkok นะคะ Dialogue Note ประชุมจบแต่แนวคิดต้องไปต่อค่ะโดยวิธีนี้มีความสำคัญในการนำเสนอบทสรุปสาระสำคัญของประเทศไทยในการสื่อสารต่อประชาคมโลกตลอดการประชุมพร้อมทั้งผลักดันประเด็นเชิงนโยบายเพื่อชวนนานาประเทศสานต่อในฐานะที่ไทยทำหน้าที่เป็น Trust Connector หรือว่าตัวเชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจของนานาชาติต่อไปในอนาคตค่ะซึ่งนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วนะคะอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรองนายกเอกนิติค่ะก็คือการร่วมประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายร่วมกันกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางการต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นโอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างๆที่สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะรอยเตอร์ก็ออกมาชี้ถึงเศรษฐกิจไทยนะคะว่าแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนะคะโดยนายเอกนิติเองก็เตรียมชูว่าไทยเป็น Trust Connector บนเวที IMF และ World Bank ค่ะวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะถึงกรณีสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาในหัวข้อ Nearly 30 Years After IMF Rescues Thailand Face New Economic Test หรือเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญผลทดสอบบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่ความสามารถในการรับมือความท้าทายและมีเสถียรภาพนั้นแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี40ซึ่งตัวนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเองก็เตรียมจะใช้เวทีนี้ประชุม IMF นะคะก็คือเวทีประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะ 12-18 ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trusted Connector หรือเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานรอยเตอร์นะคะอ้างการประเมินฟิตเรตติ้งเมื่อเดือนกันยายนที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดนะคะโดยแรงกดดันด้านเงินฝืดนั้นลดลงทิศทางนโยบายมีความชัดเจนส่งผลให้ฟิตนั้นปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือไทยจากลบกลายเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคลังก็คือนายเอกนิติที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะทั้งนี้ค่ะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความตึงเครียดการค้าไทยก็เตรียมนำศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนเป็นกลางแล้วก็ปลอดภัยค่ะผลักดันบทบาทไทยเชื่อมโยงความร่วมมือเศรษฐกิจรายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายเศรษฐกิจทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank เนี่ยแหละค่ะสื่อสารทิศทางธุรกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันค่ะเพราะว่าในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก็ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำยังท่วมถึงชั้น2ของบ้านค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มา าติดตามข่าวกันต่อนะคะสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยายังน่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยานะคะน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ของบ้านโดยสถานการณ์น้ำค่ะแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำก็ยังคงวิกฤตหนักโดยเฉพาะในตำบลบางหลวงโดดในอำเภอบางบานค่ะน้ำจากคลองบางหลวงล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนสูงถึง2เมตรถึง2เมตร50เซนติเมตรนะคะบางบ้านค่ะน้ำสูงมิดชั้น2ของบ้านระบบน้ำประปาของชุมชนใช้การไม่ได้เครื่องกดน้ำดื่มก็เสียสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะพอแดดส่องไปกระทบรอบบ้านก็ทำให้ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ก็ต้องใช้เรือในการพายออกมายังพื้นที่ชุมชนชาวบ้านหลายครอบครัวค่ะพาลูกหลานมาตั้งเต็นท์อาศัยริมถนนเพื่อคลายร้อนจอดรถหนีน้ำส่วนเรื่องสุขอนามัยก็ลำบากค่ะเพราะว่าต้องพายเรือมาเข้าห้องน้ำสังกะสีชั่วคราวที่หน่วยงานมาตั้งเอาไว้ริมถนนแม้ในยามค่ำคืนที่มืดค่ำก็ต้องเสี่ยงพายเรือออกมาชาวบ้านก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอยากให้เร่งมาดูแลเรื่องน้ำสะอาดนะคะระบบสุขาภิบาลเนื่องจากว่าน้ำมาทีเดียวจนเก็บข้าวของไม่ทันก็ต้องเผชิญความยากลำบากมาเป็นเดือนแล้วค่ะส่วนที่ชัยนาทล่าสุดสัญญาณเริ่มดีขึ้นปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ลดเหลือ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อคืนค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็มีการปรับลดอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ช่วยทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพพยาลดลงประมาณ15เซนติเมตรแม้ว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ชาวบ้านที่ตำบลตลุกอำเภอสัพพยาก็ยังคงอาศัยอยู่บนถนนคลองมหาราชยังไม่มีใครขนย้ายเข้าของกลับเข้าบ้านเพราะว่ายังกังวลค่ะเนื่องจากมีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในช่วง2ถึง3วันนี้ก็กลัวว่าถ้าฝนตกลงมาซ้ำเขื่อนอาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำและน้ำจะทะลักเข้าบ้านเรือนซ้ำเป็นรอบที่2ส่วนเงินเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทจากรัฐบาลชาวบ้านยอมรับนะคะว่าแม้ยอมรับในเงินจำนวนนี้แต่อยากให้รัฐบาลช่วยเพิ่มเป็น 10,000 บาทถึง 15,000 บาทเนื่องจากว่าน้ำลดจะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าจ้างล้างทำความสะอาดบ้านค่าขนย้ายสิ่งของซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ที่เสียหายด้วยส่วนที่อ่างทองค่ะท่ามกลางวิกฤตก็มีการปรับตัวของคนสู้ชีวิตนะคะอย่างคุณพัชรพลสว่างเดือนช่างตัดผมชาวตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกอ่างทองเดิมค่ะน้ำทะลักเข้าท่วมสูงร้านเกือบมิดหลังคาแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะคนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดมาเปิดร้านตัดผมชั่วคราวที่เต็นท์พักพิงผู้ประสบภัยริมถนนสายผงเพงปางปานแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการย้ายมาเปิดร้านในเต็นท์อพยพนอกจากจะช่วยให้ครอบครัวพอจะมีรายได้มาหมุนเวียนในช่วงน้ำท่วมแล้วก็ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนบ้านที่ประสบภัยค่ะสำหรับจังหวัดอ่างทองปัจจุบันมี6อำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเดือดร้อนกว่า 2,200 ครัวเรือนสถานีชลมาศ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำลดจากเมื่อวาน16เซนติเมตรแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะ
2: ค่ะส่วนผลสำรวจกรณีน้ำท่วมในกทม.นะคะผลสำรวจจากนิดาโพที่ถามว่าน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมทำการสำรวจช่วง 5-7 ตุลาคมนะคะเมื่อถามถึงการเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวอย่างร้อยละ 36.41 บอกว่าปลอดภัยดีทุกอย่างรองลงมาร้อยละ 36.11 บอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยแต่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ร้อยละ 18.93 ระบุว่าน้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถานที่ทำงานสถานที่ประกอบการร้านค้าที่ตนเองทำงานอยู่ร้อยละ 17.94 ระบุว่าน้ำท่วมภายในที่พักอาศัยของตนเองร้อยละ 16.34 ระบุว่าน้ำท่วมยวดยานพาหนะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขณะที่ร้อยละ 13.59 นะคะบอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้เลยร้อยละ 8.40 น้ำท่วมยานพาหนะจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ร้อยละ 3ระบุว่าน้ำท่วมเข้าไปในสถานที่ทำงานสถานประกอบการร้านที่ตนเองทำงานอยู่ร้อยละ1น้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถาบันการศึกษานะคะและร้อยละ 0.23น้ำท่วมสถานศึกษาที่ตนเองเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ค่ะส่วนความคิดเห็นคนกทม.ต่อบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ปลายเดือนกันยายนซึ่งตัวอย่างร้อยละ45ค่ะก็คือมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆรองลงมาร้อยละ30ไม่มีใครน่าชื่นชมร้อยละ16นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร้อยละ11ทีมงานผู้ว่าราชการกทม.นะคะนอกจากนี้ร้อยละ10ยังบอกว่าเป็นเว็บเพจโซเชียลมีเดียซึ่งร้อยละ9เนี่ย ร้อยละ9ระบุว่าทหารร้อยละ 8.85 เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่กทม.ที่เกี่ยวข้องนะคะมีสื่อมวลชนด้วยนะคะในอัตราส่วนร้อยละ 7.71 ค่ะแล้วก็สก.นะคะรวมไปถึงตำรวจในพื้นที่ก็ตามมาด้วยคะแนนลดหลั่นกันไปก็คือ 3.66 แล้วก็ 1.76 นะคะในที่สุดความเห็นต่อบทเรียนที่บุคคลหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้นะคะที่ตัวอย่างนะคะร้อยละ38ก็ได้รับบทเรียนแต่ไม่สามารถป้องกันแก้ปัญหาในอนาคตได้ร้อยละ27ได้รับบทเรียนและจะสามารถป้องกันแก้ปัญหาในอนาคตได้ขณะที่ร้อยละ16ได้บทเรียนแต่ไม่สนใจจะป้องกันค่ะ
1: มากันที่เรื่องของการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆที่เสียหายจากน้ำท่วมนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทระรวงทองก็สั่งการให้สำนักงานกรรมการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งนำบุคลากรทักษะวิชาชีพของอาชีวะเข้ามาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่า Fix It Center กิจกรรม Fix It จิตอาสาระดมครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาไปซ่อมแซมให้กับประชาชนนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำซ่อมแซมบ้านเรือนค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในภารกิจซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมมีรายงานนะคะว่าพื้นที่บริการประชาชนตั้งแต่3ตุลาคมค่ะก็มีจุดบริการทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวม59จุดครอบคลุม6จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม16แห่งด้วยกันมีหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน24หน่วยงานหน่วยงานอาชีวศึกษา19หน่วยงานมีทั้งบริการซ่อมแซมการแพทย์สาธารณสุขอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือในทุกจังหวัดค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ Fix It Center ที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือว่าวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านนะคะหรือว่าเข้าไปติดต่อผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือว่าทางเพจ Facebook ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ Fix It Center รวมทั้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร1579ค่ะ
2: รองปกรณ์พูดถึงเกณฑ์ข้าราชการ Early Retire นะคะตอนนี้ใกล้ไฟนอลแล้วนะคะหลายคนก็อยากจะเห็นว่าเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้พูดกันมาสักพักหนึ่งนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายพูดถึงความคืบหน้าดำเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Early Retire ค่ะของข้าราชการพลเรือนสามัญตอนนี้ต้องรอนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็เหลือข้อสรุปอยู่เพียงประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะเท่าไหร่ต้องรอหารือกับคลังแล้วก็สรุปเกณฑ์กลุ่มเข้าเกณฑ์เบื้องต้นนะคะก็เริ่มอายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าอายุ40ปีขึ้นไปสนใจเข้าร่วมตรงนี้มีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดามีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานก็จะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้สามารถดำเนินการได้ในปี70ตั้งเป้าสามารถลดอัตราจำนวนลดลง 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% จะใช้งบ 7,000 ล้านเบื้องต้นใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปเชื่อว่างบดำเนินโครงข่ายจะลดลงเรื่อยๆกรณีบริหารทรัพยากรบุคคลมีการประกาศยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนครม.มีมติโอนบุคลากร48คนไปสังกัดภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำนักนายกเนื่องจากมีภารกิจใกล้เคียงกันซึ่งปกติดำเนินงานในบริการรูปแบบSDU เพื่อดำเนินภารกิจการทำแผนที่การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหากเสร็จสมบูรณ์ค่ะครม.ก็จะให้ความเห็นชอบก่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้แผนกฎหมายในลำดับท้ายนะคะรอโดยรับรองไม่เกิน90วันผ่านเป็น10ปีวันแมปก็ยังไม่เสร็จนะคะส่วนหน่วยงานทำงานซ้ำซ้อนตามภูมิภาคตรงนี้แหละค่ะทางกพร.นะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก็ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปส่วนความคืบหน้ามาตรการชะลอการลดอัตรากำลังเมื่อวันที่8ตุลาที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมร่วมภูมิภาคีเพื่อบริหารภาครัฐได้เปิด MSF นะคะเร่งรัดเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็มีการประกาศใช้พรบการอำนวยความสะดวกนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องของการร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆหน่วยงานต่างๆให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุระทึกค่ะเกิดไฟไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือว่าโรยสีตีเส้นบนถนนทำให้เสียหายทั้งคันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วยโดยพนักงานสอบสวนสน.คู่ขนานลอยฟ้าได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือโรยสีตีเส้นบนถนนค่ะทำให้รถได้รับความเสียหายไปทั้งคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะบนถนนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าอยู่ห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย3ประมาณ2กิโลเมตรบนถนนบรมราชชนนีค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะก่อนที่จะประสานรถน้ำจากมพ.ของกรุงเทพค่ะเข้ามาช่วยเหลือเหตุการณ์เกิดขึ้นบนไหล่ทางค่ะพบรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีลักษณะด้านท้ายเป็นข้อกรงเหล็กแบบมิดชิดติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับทาสีตีเส้นการจราจรพบว่าแสงเพลิงกำลังลุกไหม้กระหน่ำอย่างรุนแรงจนรถเสียหายไปทั้งคันค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยการระดมฉีดน้ำสกัดจนสามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบผู้ที่บาดเจ็บนะคะก็พบว่าสาเหตุจากการถูกไฟคลอกรวมทั้งหมด5รายด้วยกันสาหัส3รายเจ็บเล็กน้อย2รายเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนค่ะโดยทราบว่าขณะที่รถบรรทุกคันนี้กำลังขับไปปฏิบัติหน้าที่จู่ๆเมื่อมาถึงช่วงก่อนเกิดเหตุค่ะคนขับและผู้ช่วยคนขับได้ยินเสียงสัญญาณจากเพื่อนพนักงาน3รายที่อยู่ในคอกว่าเกิดไฟไหม้จากเรื่องตีเส้นพร้อมกับเห็นแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ก็รีบหยุดรถก่อนที่ทั้งคู่จะรีบไปเปิดคอกทำการช่วยเหลือพนักงานที่อยู่ด้านหลังแต่ไม่ทันการนะคะเนื่องจากว่าแสงเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้คนขับและเพื่อนพนักงานที่เหลืออีก4รายถูกไฟคลอกทั้งหมดก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3รายอีก2รายบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็จะเร่งสอบปากคำพยานเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
2: ค่ะเทศกาลกินเจนะคะในการที่เทศกาลกินเจวันแรกของการประกอบพิธีรอบแผ่พระรอบเมืองอิ้วเก้งถือเป็นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี69ซึ่งที่ภูเก็ตนั้นเริ่มมาแต่เมื่อวานค่ะขบวนแห่ของศาลเจ้าหุ้นจงอ้ามจ้อสู่ก้งหรือศาลเจ้านาคานะคะนำไปกรอบประกอบพิธีอัญเชิญธูปควันเทียนณบริเวณปลายแหลมสะพานหินเคลื่อนขบวนแห่ไปตามเส้นทางต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตกลับมาสู่ศาลเจ้าท่ามกลางสภาพอากาศแจ่มใสไม่มีฝนตกนะคะในขบวนแห่มีเหล่าม้าทรงชายหญิงร่วมประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อใช้อาวุธและของมีคมแทงที่บริเวณกระพุ้งแก้มรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆตามธรรมเนียมสืบทอดกันมาด้วยความเชื่อการรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผักและประชาชนสะท้อนพลังแห่งศรัทธาอย่างรากลึกในวิถีชีวิตชาวภูเก็ตซึ่งตลอดขบวนแห่ตามเส้นทางมีประชาชนชาวภูเก็ตต่างตั้งโต๊ะหน้าบ้านอาคารสำนักงานจุดธูปสักการะรอรับองค์พระด้วยความศรัทธาขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาติร่วมเฝ้าขบวนแห่อย่างสนใจบรรยากาศคึกคักมากทีเดียวค่ะสำหรับพิธีอิ้วเก้งหรือพิธีแห่พระรอบเมืองก็ถือเป็นพิธีสำคัญในพิธีซื้อศีลกินผักเปรียบเหมือนการออกประพาสโปรดสัตว์เยี่ยมเยียนประชาชนขององค์พระขบวนแห่ประกอบด้วยธงป้ายชื่อศาลเจ้าเกี้ยวหามรูปพระที่เรียกว่าไทเปียหรือเสลียงเล็กฉัตรจีนที่เรียกว่านิ้วสิวและพระเกี้ยวใหญ่หรือตัวเลี่ยนซึ่งเป็นเสลียงประดิษฐานกิ๋วอ่องไตเตในการเริ่มต้นอิ้วเก้งวันแรกก็นับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพลังศรัทธาชาวภูเก็ตที่พร้อมใจกันสืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขบวนแห่ของพระของศาลเจ้ากวนเต้กุ้นสะปำและศาลเจ้าซำไปก่องหรือว่าศาลเจ้าบางคูค่ะก็จะมีในวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ
1: อีกหนึ่งเทศกาลประเพณีนะคะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก็คือประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะในจังหวัดตรังชาวบ้านกว่า8หมู่บ้านก็ร่วมกันแห่หมรับวันส่งตายายสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะที่วัดโคกยางในอำเภอกันตังจังหวัดตรังก็มีการทำบุญประเพณีศาสตร์เดือน10หรือว่าวันส่งตายายวันสุดท้ายของการทำบุญเดือน10ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยการที่มีประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญนับพันคนนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็เดินทางกันมาเป็นครอบครัวเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านจากกว่า8หมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจการจัดขบวนแห่หมเข้ารับสู่วัดระยะทางกว่า1กิโลเมตรมีขบวนนางรำคณะกลองยาวชาวบ้านตกแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสมีหุ่นเปรตนะคะซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเพณีศาสตร์เดือน10ก็เป็นการสร้างสีสันตลอดเส้นทางไฮไลท์สำคัญค่ะอยู่ที่หมรับจากบ้านนาเหนือหมู่ที่5ตำบลคลองลู่อำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งก็มีแนวคิดสร้างสรรค์หมรับแปลกตาแล้วก็มีประเด็นสังคมเข้ามาสอดแทรกนะคะอย่างเช่นเรือดำน้ำผ่านรัฐธรรมนูญ F16 รถถังเสมือนจริงค่ะซึ่งก็มีการล้อเลียนด้านการเมืองด้วยนะคะซึ่งเมื่อมาถึงวัดค่ะก็มีการแห่เวียนรอบโบสถ์3รอบตามธรรมเนียมประเพณีค่ะ
2: ค่ะข่าวต่างประเทศเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยัดประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บมากกว่า300คนซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติซาอุดิอาระเบียเปิดเผยนะคะขีปนาวุธตกใส่พื้นที่บริเวณอาคารผู้โดยสาร3และ4เป็นอาคารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าเป็นฝีมือกลุ่มกบฏฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4คนบังคลาเทศ2คนที่เหลือเป็นชาวอเมริกันซีเรียอียิปต์จอร์แดนปาเลสไตน์ซูดานชาติละ1คนนอกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีกกว่า300คนอาการสาหัสหลังเกิดเหตุท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการทันทีส่งผลเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากเปลี่ยนเส้นทางยกเลิกการเดินทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความเสียหายขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงริยัดรวมถึงสายการบินระหว่างประเทศหลายแห่งออกประกาศเตือนพลเมืองหลีกเลี่ยงการใช้น่านฟ้าซาอุดิอาระเบียที่บริเวณดังกล่าวส่วนกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศตอบโต้การกระทำกลุ่มฮูตีถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นตามหลังเหตุโจมตีสนามบินริยาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันในช่วงสัปดาห์ก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายค่ะและเกิดขึ้นหลังกองทัพรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเปิดฉากโจมตีบริเวณชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนเพื่อยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืนสู่กลุ่มฮูตีด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประณามเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากและยังบอกด้วยว่ากำลังประเมินสถานการณ์จะเข้าร่วมซาอุดิอาระเบียในการโจมตีตอบโต้ฮูตีหรือไม่ค่ะ
1: ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงริยาดก็ประกาศแจ้งเตือนตามที่ปรากฏข่าวโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในช่วง 8-10 ตุลาคมนะคะโดยสถานการณ์ก็ยังคงมีความอ่อนไหวสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยค่ะจึงขอแนะนำหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้ามีความจำเป็นค่ะที่ต้องเดินทางไปขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินรวมไปถึงเวลาการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปเพื่อเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตารางการบินสำหรับคนไทยที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียค่ะขอให้ติดตามการปรับเปลี่ยนรวมไปถึงพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นค่ะและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดหากว่าต้องการขอความช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อไปที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจด้าค่ะ
2: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆนะคะเหตุคนร้ายยิงผู้คนในบ้านหลังหนึ่งในเมืองแอเรียรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐช่วงค่ำวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นตอนนี้มีรายงานเสียชีวิตแล้ว8คนนะคะก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายหนีความผิดค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณยมินแหวนเกลือดิฉันพจนาถธนธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: Mcot Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcot News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ค่ะเช่นเคยนะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับ
1: ขณะนี้ที่คุณขวัญฝนตกไหม
0: ไม่ตกค่ะขวัญไปซื้อข้าวกลางวันอากาศร้อนมาก
1: เลยฮะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานบ้านผมร้อนมาก
0: ใช่แต่ว่า
1: ขณะนี
0: ้ฝนตกเหรอคะ
1: ฝนกำลังตกหนัก
0: ค่ะ
1: หนักคำว่าหนักหมายถึงว่าเป็นฝนนิ่งๆไม่ค่อยไม่เป็นฝนที่มีลมฟ้าไม่ร้องคำราม
0: ค่ะ
1: แต่น้ำเยอะครับคุณขวัญครับ
0: ตกมานานเท่าไหร่แล้วคะอาจารย์เนี่ย
1: ตกมาสักประมาณ10นาทีแล้วครับ
0: ค่ะก
1: ็คลึ้มๆมาตั้งแต่เช้าครับ
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อวานนะวันไหนฝนไม่ตกนะโอ้โห
0: ทำไมคะ
1: แสบร้อนเลยแดดอ่ะ
0: ใช่ค่ะเมื่อวานแดดร้อนมากในกรุงเทพมหานครนะคะก็ขวัญเนี่ยคือตากผ้าแห้งอาจารย์ตากผ้านวมแห้ง
1: โอ้ดีใจด้วย
0: ก็ต้องช่วยชิงโอกาสแบบนี้ไว้นะคะช่วงนี้อากาศชื้นๆยังไงคุณผู้ฟังหรือว่าอาจารย์นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้ฝนตกบ้างแดดออกแรงบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะคะส่งกันมาได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE นะคะ LINE @ค่ะ @mcot news ก็ส่งกันมาได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวในช่วงที่บ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโดยประมาณนี้นะคะขวัญจะหยิบยกคำถามของคุณผู้ฟังเนี่ยไปถามอาจารย์บ้วนให้ค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรก่อนดีคะเรื่องสถาบันครอบครัวหรือว่าคลองส่งน้ำก่อนดีคะ
1: คืออย่างนี้ครับเอาเรื่องน้ำก่อนเพราะว
0: ่
1: าผมเห็นชาวบ้านหลายๆจริงแล้วเราก็ไม่อยากจะพูดซ้ำซากนะแต่ว่ามีแฟนรายการจำนวนมากบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ไม่กังวลเหรอเวลาที่อาจารย์พูดถึงว่าให้ทำใจนะให้อย่างนั้นให้อย่างนี้เนี่ยจะทำให้แฟนรายการที่เขาถูกน้ำท่วมเนี่ยเขาจะรู้สึกกระทบกระเทือนใจไหมและสวนที่เขากำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นสวนมะม่วงบางคล้าหรือจะเป็นสวนทุเรียนที่ระยองที่จันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ต้องบอกกับท่านว่าผมไม่กังวลว่าท่านจะมองผมยังไงนะแต่ผมขอส่งกำลังใจแล้วก็ยังยืนยันในคำพูดนั้นเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยน้ำก็ท่วมหมดครับ
0: อาจารย์ก็ปลูกสวนที่สุพรรณด้วยใช่ไหมคะถ้าแล้วก็ที่มีจังหวัดไหนบ้างคะที่อาจารย์มีสวนอยู่เนี่ยค่ะ
1: คือถ้าที่บ้านที่หลังมหาวิทยาลัยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าท่วมเนี่ยสูบออกวันเดียวก็แห้งแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะอยู่ที่ดอนแล้วดินเป็นดินทรายน้ำมันซึมเร็ว
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าบ้านที่สุพรรณเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และอยู่นอกคันกั้นน้ำคำว่านอกคันกั้นน้ำหมายถึงว่าจะมีถนนที่เป็นคันกั้นน้ำ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นที่เราแล้วก็เป็นแม่น้ำเพราะฉะนั้นยามปกติเนี่ยเวลาตอนน้ำไม่ท่วมเนี่ยเราก็มีวิวดีมีน้ำใสไหลเย็นฉ่ำแต่ตอนน้ำท่วมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับสภาพและก็ผมก็ใช้เวลาในการที่ปรับตัวสู้กับไม่ใช่สู้เลยว่าปรับตัวให้อยู่กับน้ำอย
0: ่
1: างเป็นธรรมชาติมาแม้กระทั่งต้นไม้ที่บ้านก็ไม่เป็นอะไรแล้วเพราะที่อยู่เนี่ยคือสู้ได้หมดแล้วเป็นน้ำไหลผ่านไม่ใช่น้ำนิ่งเพราะถ้าน้ำนิ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำเน่าครับคุณฟังครับทีนี้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องชาวสวนมะม่วงบางคล้าเนี่ยอันนี้ถ้าเผื่อเจ้าหน้าที่รีบไปช่วยได้นะ
0: มันยังทันใช่ไหมอาจารย์มันจมมาหลายวันแล้วนะเนี่ย
1: มันหลายวันแล้วแต่มะม่วงเนี่ยมันก็ถือว่ายังทนกว่าเทียบกับทุเรียนอะไรเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ถามว่าทำไมผมเป็นห่วงมะม่วงบางคล้ามากขอคุยประวัติมะม่วงบางคล้านี
0: ่ได้ค่ะอาจารย
1: ์ตั้งแต่เมื่อครั้งแถวระยองเนี่ยเริ่มปลูกมะม่วงเป็นส่งออก
0: ค่ะ
1: สุพรรณเนี่ย ปลูกมะม่วงตามหัวไร่ปลายคะนา
0: ค่ะ
1: ผมเนี่ยตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยไปบรรยายเรื่องมะม่วงที่บางคล้าแล้วก็ไปเรียกว่ามีส่วนในการที่จะบอกถ้าจะปลูกมะม่วงเป็นการค้าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้และที่ฉะเชิงเทราบางคล้าเนี่ยต้องถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการที่ปลูกมะม่วงเพื่อเป็นการส่งออกถ้าสวนมันจะต้องล้มหายตายจากไปเนี่ยน่าเสียดาย
0: โอ้ปีหน้าเนี่ยอาจารย์ทั้งมะม่วงทั้งทุเรียนเลยนะคะ
1: ปีนี้ที่จะถึงเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาว่าปีพ.ศ.ที่คุณทุกขวัญว่าปีหน้าหมายถึงปีพ.ศ.ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าฤดูการผลิตปีนี้คือผลไม้เนี่ย
0: ค่ะ
1: จะแพงนะครับเพราะว่าปริมาณต้นที่จะให้ผลผลิตเนี่ยมันถูกมาเสียหายไปมาก
0: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้ามะม่วงบางคนบอกโอ้ยเป็นเดือนยังไม่ตายไอ้นั่นเป็นมะม่วงเพาะเมล็ดคือถ้าเป็นมะม่วงเพาะเมล็ดเนี่ยมันจะอึดกว่าครับคุณผู้ชมครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมีต้นมะม่วงเพาะเมล็ดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ทาบกิ่งอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับจะเป็นมะม่วงทาบกิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาทางระบายน้ำให้กับพี่น้องชาวบางคล้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็ขอส่งกำลังใจอีกครั้งหนึ่งทีนี้คุณขวัญครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะผมไม่ได้ต่อว่าใครและผมก็ไม่ได้ยกย่องใครต้องทำความเข้าใจเพราะอย่างนี้เพราะว่าผมลองพูดในบางเรื่องใน Facebook ของผมเนี่ยบางท่านก็พยายามบอกว่าไอ้โครงการนั้นน่ะมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนโครงการนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนถ้าคิดอย่างนั้นน่ะแปลว่าเขามีประโยชน์ทับซ้อนผมก็ตอบไปบอกว่าบางทีเราก็ต้องไม่มองว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยใครมีประโยชน์สำคัญว่าบ้านเมืองอะได้ประโยชน์ไหมถ้าบ้านเมืองได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าคิดโดยไม่มีประโยชน์ซับซ้อนมันก็ดีที่สุดทีนี้ประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ชาวบ้านบอกเฮ้ยมันเรื่องอะไรปล่อยน้ำมาบ้านฉันนะฮะปล่อยน้ำมาท่วมบ้านฉันวันนี้ก็เลยอยากจะพูดนะครับก็ขออนุญาตวันหนึ่งก็ได้ฟังท่านผู้รู้กูรูด้านนี้พูดด้วยขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะผมเอ่ยได้เพราะว่าเป็นรุ่นพี่ผมที่เกษตรก็คือท่านปลอดประสบสุรสวัสดีผมว่าทำไมผมลืมคำนี้ไปได้ยังไงท่านพูดคำง่ายๆนะคุณขวัญท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่แยกระหว่างคลองส่งน้ำกับคลองระบายน้ำ
0: มันต่างกันยังไงอาจารย์
1: มันต่างกันตรงนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีระบบชลประทานเนี่ยนะ
0: ค
1: ือเราทำคลองส่งน้ำเราเก็บน้ำแล้วเราก็ปล่อยน้ำไปตามคลองไส้ไก่ใช่ไหมเพื่อเอาน้ำเนี่ยไปใช้และเรายังทำไม่ได้ 100% บางแห่งก็ยังไม่มีระบบชลประทานนั่นหมายความว่าเราส่งน้ำไปให้ใช้เพื่อทำประโยชน์เราเรียกว่าคลองส่งน้ำ
0: ค่ะ
1: แต่เราไม่เคยมีคลองระบายน้ำที่ผมชอบเรียกว่าผมไปติดกับคำว่าถนนน้ำอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: นั้นจะพูดให้ชัดก็คือคลองระบายน้ำ
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างที่เขากำลังจะขุดว่าจากชัยนาทไปป่าสักแล้วก็ไปลงทะเลทางบางประกงนู่น
0: ค่ะ
1: อีกด้านหนึ่งก็มาทางท่าจีนทางเจ้าพระยาสองลงมาอะไรเนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคลองระบายน้ำเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยน้ำไปที่คลองส่งน้ำจนเกินถูกไหม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราก็จะปล่อยน้ำไปที่คลองส่งน้ำเท่าที่คลองส่งน้ำเนี่ยจะรับได
0: ้
1: มันก็จะไม่ไปท่วมไร่นาส่วนแก้มลิงนั่นต่างหากนะที่เราเรียกว่าทุ่งรับน้ำหรือว่าแก้มลิงอันนั้นก็เป็นเรื่องต่างหาก ทีนี้คุณขวัญครับไอ้คลองส่งน้ำคลองระบายน้ำเนี่ยมันก็จะรองรับน้ำคือน้ำฝน
0: ค่ะ
1: กับน้ำเหนือถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย
1: ์แต่ทีนี้เวลานี้ที่เขากำลังแก้ปัญหาแล้วเดือนตุลามันจะเป็นแบบนี้ก็คือน้ำทะเลหนุนคือถ้าน้ำทะเลมันหนุนสูงมันขึ้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะระบายน้ำไม่ออก
0: เพราะว่าน้ำมันกั้นอยู่น้ำทะเลหนุนกั้นแบบระบายน้ำไปไหนไม่ได้มันก็กลับเข้ามาไหมล่ะคะอาจารย์คะ
1: ถูกต้องสูบเพื่อกำลังใจเปลืองน้ำมันไปเฉยๆแล้วมันก็หมุนกลับมา
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงโครงการที่ผมบอกว่าสร้างเขื่อนสร้างถนนเชื่อมตะวันออกกับภาคใต้ตอนบนกั้นทะเลและอีกเขื่อนหนึ่งตรงปากอ่าวตัวกอก
0: ็
1: คืออ่าวไทยเพื่อมีทะเลสาบน้ำจืดและเราสามารถที่จะระบายน้ำออกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลานี้เรามีคลองส่งน้ำเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่คลองระบายน้ำเราไม่มีมีน้อยอ่ะ
0: นะ
1: แล้วก็แหล่งรับน้ำหรือว่าการป้องกันไม่ให้น้ำทะเลหนุนเนี่ยเรายังไม่มีเหตุเพราะบ้านเมืองเรายังยากจนเราก็ยังไม่มีงบประมาณที่จะทำและจะทำยังไงทีนี้การที่เราพยายามที่จะไปทำเขื่อนไปถมทะเลตรงตัวกอเพื่อที่จะกันน้ำทะเลไม่ให้มันหนุนเพ
0: ื่
1: อที่จะรองรับน้ำได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวคิดแบบเนเธอร์แลนด
0: ์
1: คือเพราะว่ากรุงเทพเราอยู่ต่ำนะฮะและในอนาคตทะเลมันจะสูงเมืองมันจะต่ำเราก็พยายามไปกั้นเขื่อนแต่ก็มีหลายคนบอกผมว่าเวลานี้เนเธอร์แลนด์กำลังจะเปลี่ยนความคิดว่าระบบที่จะกันน้ำทะเลเนี่ยเขากำลังจะเปลี่ยนความคิดเพราะเหตุว่าเขามองว่าเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาแอลเทือกเขาหลายเทือกเขาซึ่งเคยมีน้ำแข็งอยู่บนยอดเขามีหิมะอยู่บนยอดเขาต่อไปนี้หิมะจะละลายและเขากำลังคิดว่าจะสร้างเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะกันน้ำทะเลได้ใช่หรือไม่ยังไม่รู
0: ้
1: แต่เขากำลังมีแนวคิดว่าจะอยู่กับน้ำอย่างธรรมชาติโดยอาจจะมีบ้านเป็นทุ่นลอยน้ำ
0: ปรับโครงสร้างบ้านใหม่ค่ะ
1: ซึ่งวิธีการนี้นะเป็นวิธีการที่คนไทยดั้งเดิมใช้อยู่
0: ค่ะ
1: คุณขวัญไปดูประวัติกรุงเทพมหานครสมัยก่อนจะอยู่บ้านเรือนแพทะเลาะกันเมื่อไหร่ฉันถอนแพย้ายบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยทะเลาะเมื่อไหร่ฉันเลิกฉันย้ายไปอยู่ที่ใหม
0: ่ค่ะ
1: และที่ผมใช้คำว่าให้อยู่กับธรรมชาติอย
0: ่
1: างกลมกลืนแล้วจะมีความสุขอ่ะหมายถึงอย่างนี้น้ำท่วมฉันก็อยู่แบบท่วมที่ชอบเอาอำเภอสองพี่น้องบางรีสุพรรณบุรีมายกตัวอย่างเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: หน้าน้ำฉันก็ไปขายข้างบนหน้าแล้งฉันก็อยู่ข้างล่างนั่นเป็นสองวิธีคิดว่าจะพยายามป้องกันธรรมชาติหรือจะอยู่อย่างธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งก่อสร้างที่เราสร้างเมืองอยู่ณเวลาเนี้ยเราพยายามป้องกันธรรมชาติทีนี้ถ้ามามองอดีตมองอดีตอย่างกำแพงแสนเนี่ย
0: ค่ะ
1: ทำไมน้ำมันเค็มทำไมดินมันเค็มอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในห้องน้ำเนี่ยถ้าเป็นเหล็กผุหมดอะเพราะน้ำมันเค็มทุกอย่างต้องใช้พลาสติกที่ลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมีวัดเจดีย์หอยใช่ไหมฮะคุณขวัญเคยได้ยินไหม
0: ไม่เคยอาจารย์ที่ลาดหลุมแก้วไม่เคยไปเลยค่ะ
1: วัดเจดีย์หอยแล้วไปเที่ยวสิเขาเอาเปลือกหอยมาทำเจดีย
0: ์อ๋อแล้วค่ะ
1: และเหนือกำแพงแสนขึ้นไปทางสุพรรณบุรีเนี่ย
0: ค่ะ
1: จะมีวัดชื่อวัดทะเลบกวงเล็บสูตบุตรอุปถัมภ์แปลว่าสกุลสูตบุตรเนี่ยไปสร้างวัดนี้ไว
0: ้ค่ะ
1: ก็หมายความว่าไงก็หมายความว่าย่านนี้มันเคยเป็นทะเลที่เราอยู่เนี่ยอย่างที่ผมอยู่เนี่ยมันเคยเป็นทะเลเพราะฉะนั้นชาวอยุธยานะใช่ไหมเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันชะเวอร์เข้าไปแล้วก็มันเคยเป็นทะเลและมันก็กลายมาเป็นพื้นดินอย่างกรุงเทพเนี่ยก็เป็นพื้นดินนิ่มๆเพราะมันเกิดจากตะกอนดินที่มาทับถมกันเป็นเวลาช้านานและกรุงเทพก็ทรุดลงตะกอนทรุดเร็วเพราะเราดูดเอาน้ำบาดาลเนี่ยไปใช้บ้านจัดสรรในยุคแรกของบ้านจัดสรรเนี่ยสมัยก่อนไม่มีบ้านจัดสรรพอเริ่มมีบ้านจัดสรรก็ตั้งแท้งก็ดูดน้ำก็ซุดตอนหลังเราก็มีระบบว่าเราต้องเอาน้ำเนี่ยพยุงผืนดินเอาไว้เพราะถ้าไม่มีน้ำดินมันก็จะลดต่ำลงไปเรื่อยใช่ไหมเรียกว่ามันซุดนะฮะแม้ว่าเสาเข็มเท่าไหร่มันก็แก้ไม่ได้ไอ้นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เราควรจะต้องศึกษาและถ้าเทียบวิถีชีวิตณปัจจุบันที่ผมสวนผมอยู่อย่างธรรมชาติคือผมอยู่อย่างคล้อยตามธรรมชาติผมไม่ฝืนปลูกพืชที่น้ำท่ว
0: ม
1: แต่ว่าผมยอมรับสภาพน้ำท่วมอยู่ได้ฝนแรงอยู่ได้ก็เป็นสองวิธีคิดส่วนว่าบ้านเมืองเรานั้นจะพัฒนาไปถึงไหนก็สุดแท้แต่ทีนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ผมโชคดีเล็กๆนะ
0: มีอะไรคะ
1: คือเผอิญว่าน้องสาวคนรองจากผมเนี่ยเสียชีวิตทีนี้เธออยู่ที่อำเภอศรีประจันสุพรรณบุรี
0: ค่ะ
1: วันที่ผมไปชาปนกิจน้องสาวเนี่ยผมก็ไปแอบนั่งอยู่แถวหลังๆท่านสสประจำจังหวัดผมท่านก็มาพอมาปั๊บท่านเห็นนามสกุล
0: ค่ะ
1: อรุณรัตน์บ้วนกียาพันธ์ท่านก็เลยถามหาว่าอาจารย์บ้วนมาไห
0: ม
1: แล้วท่านก็ถามหาบอกถ้ามาช่วยไปตามมาให้หน่อย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวผมก็ไปพบท่านท่านนั่งแถวหน้านะโต๊ะหน้าก็ปรากฏว่าท่านก็ถามผมบอกว่าเอ้บ้านเราเนี่ยกาแฟปลูกได้ไหม
0: หมายถึงบ้านเราคือสุพรรณบุรีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเปิดวันนี้ที่ปรึกษาท่านหรือว่าตัวท่านได้ฟังอยู่นะผมก็อึกๆอักๆแล้วก็บอกกับท่านว่าถ้าอาราบิก้าเนี่ยไม่น่าจะได้ถ้าโรบัสต้าก็น่าจะได้แต่ต้องมีวิธีการ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผมยังไม่ลงรายละเอียดแล้วก็หยุดคุยเรื่องนี้กับท่านแค่นั้นแต่ว่าขอตอบตรงนี้นิดหนึ่งอย่างนี
0: ้
1: กาแฟนะครับถ้าจะปลูกในที่ลุ่มต่ำต้องยกร่องสูงมากเป็นประการที่หนึ่งสองกาแฟไม่ค่อยชอบดินเหนียวชอบดินระบายน้ำดีและกาแฟต้องมีไม้ที่เลี้ยงนะฮะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่บางครั้งถ้าปลูกก็ถือว่าฝืนธรรมชาติมากไปถ้าถามความเห็นผมก็รีบเบี่ยงเรื่องนี้แล้วก็บอกกับท่านว่าแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้ชาวนาทำนาและให้ชาวนาอยู่ได้1โรงสี200ชาวนาและทำระบบเกษตรแบ่งปันท่านก็บอกเฮ้ยมันเป็นยังไงผมก็บอกแหมเสียดายเดี๋ยวผมจะไปค้นคลิปเก่าๆที่ผมพูดไว
0: ้
1: และหาทางเอาไปให้ท่านได้ฟังทีหลัง เนี่ยและที่ผมก็ฝากกับท่านบอกว่าฝากอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องงบ 200,000 ล้านที่ผมเคยพูดกับคุณขวัญ
0: อ๋อค่ะ
1: ที่จะมาทำโซล่ารูปอ่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นไปได้ไหม
0: ตับก่อนค่ะ
1: ท่านช่วยไปบอกว่าเอาโซล่ารูปเอาไปสัก 50,000 พอมั้งอีก 150,000 เนี่ยเอามาให้ชาวบ้านกู้ดอกเบี้ยอัตราเป็น0หรือหลังจากนั้น3ปีค่อยคิดดอกเบี้ย 3% 5% อะไรก็ว่าไปใครไม่ใครไม่ใช้หนี้ดอกเบี้ยก็ยิ่งขึ้นใครใช้หนี้เพราะว่าเวลานี้ชาวบ้านจะแย่กันหมดแล้วเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยมันไปกับน้ำหมด
0: ใช่อาจารย
1: ์อันนี้ก็เป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสพบนักการเมืองอาวุโสซึ่งอดีตท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ถือโอกาสขอบพระคุณท่านในบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ท่านได้ตั้งกูรูผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะฮ
0: ะ
1: ของท่านไปทำงานในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นบางทีคุณขวัญผมเนี่ยผมเชื่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่ใช่สายมูนะแต่ว่าคิดไว้ในใจเอ้ยทำไงจะได้เจอใครสักคนวะ
0: มันเหมือนมีแรงดึงดูดเข้าหากันหรือเปล่าอาจารย
1: ์นั่นเพราะทำไงจะได้เจอใครสักคนวะอยากพูดเรื่องนี
0: ้
1: ไม่พูด

0: าเป็นแนวคิดของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณกรจาติกวณิชค่ะบอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยออกเงินกู้ให้ประมาณสัก 200,000 บาทให้กับประชาชนเนี่ยในการใช้กู้เพื่อไปประกอบอาชีพโดยที่ใช้หลักฐานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แค่พิสูจน์ได้ว่าตัวเองเนี่ยประสบภัยจริงๆอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็ให้ดอกเบี้ยเป็นอัตราพิเศษแต่เดี๋ยวขวัญกำลังหารายละเอียดอยู่ว่าอัตราพิเศษที่คุณกรเสนอเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะเป็นข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเมื่อเป็นข่าวเมื่อเช้าเนี่ยแหละอาจารย์
1: อ๋อเหรอฮะดีใจมากเลยถ้างั้นเชียร์ท่านกรเต็มที่เลยเพราะว่าผมเคยเจอท่านกรกับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถ้าอภิสิทธิ์ผมเจอสองครั้งเคยขึ้นเวทีอภิปรายด้วยกันครั้งหนึ่งแล้วก็เคยคราวหนึ่งท่านไปพบกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจปุ๋ยเคมีและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะฮ
0: ะ
1: ตอนนั้นท่านนายกเปล่งศักดิ์ท่านป่วยและผมก็ได้รับเชิญไปแล้วก็ได้เจอท่านกับท่านอภิสิทธิ์ไปรับฟังความเห็น
0: นะค่ะอ๋อนี่ของคุณกรให้กู้ไม่เกิน 200,000 บาทปลอดดอกเบี้ย6เดือนหลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีให้ผ่อนชำระอย่างน้อย2ปีพร้อมกับ
1: เท่าไหร่นะ
0: ปลอดดอกเบี้ย6เดือนค่ะจากนั้นเนี่ยให้คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีค่ะ
1: โอ้ย10ยังเยอะไป
0: อันนี้ก็อันนี้
1: ผมไม่รู้ท่านกรฟังอยู่หรือเปล่านะ
0: อาจารย์สั้นๆเดี๋ยวขวัญมีขายของนิดนึง
1: ได้นิดเดียวนะคืออัตราดอกเบี้ย 0% 3ปี
0: อันนี้สะท้อนถึงคุณกรจาติกวณิชนะคะค่ะช่วงนี้นะคะขวัญขออ่านข้อความจากช็อปมาเนียนะคะถ้าท่านปวดคอบ่าไหล่นะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะกลิ่นกระสลองก็ช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมั่นใจในมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพนำเสนอในราคาเพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะท่านโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้ที่021143990 021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

ขณะที่เวลา 13:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีควงพระนิยาตร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำชื่นชมชาวเพชรบูรณ์ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569มีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานคณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาธรรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมในงานณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับชาวเพชรบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดที่ได้รับการสืบทอดไปอย่างยาวนานประเพณีนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีและความผูกพันของชาวเพชรบูรณ์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวเพชรบูรณ์อีกทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอก

0: เล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสุชาติระดมทศ.1เดียวส่งเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำและช่วยน้ำท่วม3จังหวัดภาคตะวันออกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีภายหลังได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการกำลังภายใต้แนวทางทศ.1เดียวระดมเรือเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นลงพื้นที่ช่วยประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำและเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนหน้าโดยมีนายพเดชลายทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อประสานการทำงานและสนับสนุนเครื่องมือให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่นายสุชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันต่างช่วงเช้าเงียบผู้มาใช้สิทธิ์เพียง4คนชี้ข้อมูลผู้สมัครน้อยตัดสินใจเลือกยากบรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมช่วงเช้าที่ศาลาประชาคมอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยเมื่อเวลาประมาณ 8:35 นที่ผ่านมาหลังเปิดหีบเลือกตั้งพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพียง4คนเท่านั้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวันนี้ตรงกับวันทำบุญศาสตร์เดือน10ซึ่งประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางไปทำบุญที่วัดจึงอาจจะส่งผลให้การเดินทางมาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้ามีไม่มากนักโดยคาดว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันจากการสังเกตผู้ประกันตนรายหนึ่งที่เดินทางมาใช้สิทธิ์พบว่าใช้เวลาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครค่อนข้างนานหลังลงคะแนนเสร็จจึงสอบถามความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยผู้ใช้สิทธิ์ระบุว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครค่อนข้างน้อยแม้จะพยายามศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ซึ่งมีทั้งประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาแล้วก็ตามผู้ใช้สิทธิ์รายดังกล่าวยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรวม102คนแต่สามารถเลือกได้เพียง7คนทำให้ยากต่อการจดจำหมายเลขผู้สมัครที่ต้องนำไปกรอกในบัตรลงคะแนนอีกทั้งมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่มากนักอีกยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งช่วงเช้ายังคงเงียบเหงาโดยเจ้าหน้าที่คาดหวังว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: Long live! ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเนื่องจาก
6: ให้รางวัลทุกวันของคุณชูเวฟครับสุดารถมะนาวใหม่รถนิจิซากุระและรถมะนาวอัญชันชูเวฟครับสุดาครับความเฟรชให้คนมีเทส
7: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
8: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดที่ละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะคณะเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดบายย่าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เพื่อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
7: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตรวจโทวรรณรัตน์คบชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
9: คลื่นข่าว M-Pod News Network ร่วมกับสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและอาจารย์บ้วนอดิศักดิ์บ้วนกียาพันธ์เสนอรายการเกษตรทั่วไทย
10: คุณบอลครับเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยนะคราวนี้เราจะมองไปข้างหน้าแล้วและเราคิดว่านะคิดว่าฝนน่าจะเป็นช่วงฝนปลายแล้วสำหรับภูมิภาคเหนือกลางอีสานตะวันออกนะฮะแต่จากนี้ฝนจะลงใต้เพราะฉะนั้นผมฝากคำไว้คำหนึ่งนะต่อไปนี้เหนือระวังไฟใต้ระวังน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ยุ่งเกินนะผมอยากฟังว่าเวลาเนี้ยโครงการที่จะเตรียมการรับเหนือระวังไฟเนี่ยท่านเตรียมอะไรไว้บ้างแล้วก็ใต้ระวังน้ำเนี่ยท่านเตรียมการอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เริ่มฟังข่าวแถวไหนนะพังงาหรือพัทลุงอะไรเนี่ยนะที่น้ำก็เริ่มบุกไปแล้วนะครับแล้วก็ที่แสดงความเห็นใจข้ามโลกไปเลยก็คือที่ชิลี
11: ค
10: ่
11: ะ
10: โอ้โหน้ำท่วมมาเนี่ยรถยนต์เนี่ยลอยมาเหมือนอย่างเศษขยะเลยครับคุณขวัญ
11: ค่ะ
10: น่ากลัวมากแล้วล่าสุดที่ปานามาก็ประสบภัยแผ่นดินไหว 7.7 ริกเตอร์ใช่ไหมในรอบ30กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกว่าวันนี้เรายังไม่สามารถจะหนีจากโลกใบนี้ไปไหนได้เราก็ต้องอยู่กับโลกใบนี้และเราไม่ตัดหนทางใดหนทางหนึ่งการที่จะป้องกันภัยจากธรรมชาติเราทำเท่าที่เราทำได้และถ้าทำแล้วมันยังเกิดเหตุขึ้นอีกเราก็ยอมรับที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน นะฮะผมฝากนิดนึงว่ารายการวันพุธของผม7ตุลาที่ผ่านมาผมพูดหลังน้ำท่วมควรทำอะไรว
11: ัน
10: ที่8สร้างสวนใหม่อย่างไรดีวันที่9ไม้ผลต้นเล็กดูแลยังไงอันนี้ท่านก็ไปฟังเพิ่มเติมนะครับคุณขวัญท
11: ี
10: น
11: ี
10: ้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณขวัญรู้สึกสะเทือนใจกับอะไรมากที่สุด
11: รู้สึกกับสะเทือนใจกับภาพเตียงที่มีเป็นเหล็กกั้นอยู่ด้านบนเตียงอาจารย์สำหรับขวัญนะอะไรนะคะ
10: เขาเรียกปาปิ้งใช่ไหม
11: ขวัญไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรอะค่ะเตียงเป็นเตียงคนไข้อ่ะ
10: นั่นแหละเขาเรียกเตียงปาปิ้ง
11: อ๋อเหรอคะ
10: คือเราจะไม่พูดในรายละเอียดตรงนั้นนะ
11: ค่ะ
10: แต่ผมจะใช้คำว่าเวลาเราแต่งงานเนี่ยผมมักจะบอกกล่าวคู่บ่าวสาวว่าหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังสร้างสถาบันครอบครัว
11: ค่ะ
10: และในอดีตสถาบันครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยเป็นสถาบันที่แข็งแรงมาก
11: ค่ะ
10: ฝรั่งชอบว่าเขาอยู่กันยังไงนะถึงได้ผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ณวันนี้เราต้องพูดว่าถ้าเรายอมรับความจริงนะสถาบันครอบครัวกำลังล่มสลายที่ใช้คำว่าล่มสลายเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอำนาจเงินตราเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันสูงมากหลายครั้งเราจะพบว่าลูกหลานแย่งสมบัติพ่อแม่แต่ก่อนรอให้พ่อแม่ตายแล้วค่อยมาทะเลาะกันเดี๋ยวนี้พ่อแม่ไม่ทันตายเริ่มมองเห็นพ่อแม่เป็นขยะพอเป็นขยะก็เอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้ไปให้ไกลหูไกลตาอันนี้คือการล่มสลายเพราะว่าอำนาจเงินตราเนี่ยมันมามีอิทธิพลและบทบาทมากกว่าความรักและความเอื้ออาทรเหตุผลเพราะว่าศาสนาของเจอด้อยลงศาสนาพุทธด้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเอาพุทธบวกกับของเจอของเจอคือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มีความเกื้อกูลกันระหว่างพี่น้องมีการอุทิศให้กันระหว่างเพื่อนนะฮะและมีการเคารพกันและกันในระหว่างหมู่ผู้อาวุโสเพื่อนร่วมงานด้วยกันถ้าบวกกับพุทธอีก5ข้อนะครับสภาพครอบครัวไทยเนี่ยก็จะอยู่ได้ผมเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งคุณขวัญ
11: ค
10: ่
11: ะ
10: วันหนึ่งเนี่ยก็มีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยนะก็ปรากฏว่าท่านก็ป่วยทีนี้ลูกท่านเนี่ยก็ต้องไปทำงานทุกคนไม่มีใครอยู่บ้านเลยลูกก็เอาไปฝากไว้กับที่สถานที่ดูแลผู้สูงอายุนะ
11: ค
10: ่
11: ะ
10: ก็ผมก็เข้าไปก็เป็นเตียงนอนเหมือนอย่างเราไปโรงพยาบาลล่ะเรียงกันเป็นแถวๆนะทีนี้ติดกับเตียงของญาติผู้ใหญ่ที่ไปอยู่เนี่ยก็มีอาม่าคนหนึ่งท่านก็ถามผมเป็นภาษาจีนนะบอกว่าลู่อวยต้าตึงอวยบอย
11: แปลว่า
10: พ
11: ู
10: ดมาที่ผมแปลว่าหรือพูดภาษาจีนได้ไหมผมก็หันไปบอกโอ้ยโอ้ย
11: ได้
10: พูดได้พูดได้แล้วแกก็พูดแปลเลยน
11: ะ
10: ว
11: ่
10: าหรือช่วยไปบอกลูกอ้วนหน่อยให้มารับอ้วกลับบ้าน
11: ค่ะ
10: อ้วไม่อยากอยู่ที่นี่อ้วอยู่ที่นี่อ้วอยู่แต่บนเตียง
11: อ้ว
10: อยากเดินในบ้านหรือไปบอกหน่อยได้ไหมลูกอ้วอยู่ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกเขาอยู่ที่ไหน
11: ค่ะ
10: พอดีเจ้าหน้าที่เดินผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็บอกผมบอกว่าคุณอย่าไปคุยกับแกเลยอาม่าคนนี้แกเพี้ยน ผมก็ถามว่าเพี้ยนยังไงเหรอครับ
11: ค่ะ
10: แกพูดไม่รู้เรื่องหรอก

0: วันวันแกพูดเพ้อเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้
1: อ๋อเขาฟังภาษาจีนไม่ออกหรือเปล่าคะ
0: ใช่ผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณเขาไม่เพี้ยนนะเขาพูดรู้เรื่องทุกอย่างเขามีสติสัมปชัญญะเพียงแต่ว่าเขาพูดภาษาจีนแต่จิ๋วเนี่ยผมคุยกับเขารู้เรื่องหมดแล้วเขาก็บอกผมว่าเขาอยากกลับบ้านคุณช่วยบอกกับลูกหลานเขาหน่อยว่าแม่เขาอยากกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: ตอนที่ผมเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เสร็จผมก็คุยกับอาม่าเป็นส่วนใหญ่เลยล่ะ
1: ค่ะ
0: พอผมจะกลับบ้านอาม่าแกก็ทำท่าจะลงจากเตียงมานะบอกลุยเชียวบวยคือลุยเชียวบวยคือแปลว่าเฮ้ยลุยอย่าเพิ่งไปลุยอย่าเพิ่งไป
1: ค่ะ
0: ลุยกลับมานี่ก่อนผมเห็นสภาพนั้นแล้วเนี่ยคุณขวานเนี่ยมันยังติดอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันเนี้ย
1: ค่ะ
0: ว่าป่านนี้อาม่าเป็นไงมั่งก็ไม่รู้
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยมานั่งคิดบอกว่าเออันนี้ผมฝันไปหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรามีโรงเรียนเด็กเล็กทุกอบต.ถ้าทุกชุมชนไปเจรจากับหลวงพ่อที่เข้าอกเข้าใจในการศึกษาหน่อยเนาะและเอาวัดเนี่ยมาเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้เดินได้ร้องได้เล่นได้เต้นได้กินได้อยู่และลูกหลานก็อยู่ใกล้ๆไปมาหาสู่กันหรืออยากกลับไปบ้านบ้างเป็นครั้งคราวก็ไม่ยากเย็นอะไรเนี่ยมันจะดีไหมโอ้รัฐบาลเหนื่อยแล้วผมมีแต่เรื่องฝากถ้าเป็นไปได้วันนี้บ้านพักที่บางแคมันไม่พอหรอกแต่เราอาจจะไม่ต้องทำมาตรฐานสูงระดับเกรด A อย่างบ้านบางแคเนาะผมไม่เคยไปบ้านบางแคเลยไม่ต้องเกรดสูงขนาดนั้นก็ได้แต่เอาเป็นว่าอยู่กันแบบง่ายๆนะเหมือนคนแก่ไม่รู้จะไปไหนคนบ้านผมก็ไปอยู่วัดไปกวาดลานวัดไปอาศัยข้าวก้นบาทพระกินเนี่ยเอาแบบนั้นเนี่ยมันจะดีไหมและน่าจะมีใครคิดระบบแล้วว่าทรัพย์สินของพ่อแม่เนี่ยมันจะไปตกถึงลูกเนี่ยด้วยระบบอะไรที่มันดีที่สุดนะฮะก็อันนี้ผมไม่รู้จริงๆแต่ผมขอฝากว่าช่วยกันประคับประคองสถาบันครอบครัวถ้าท่านเลือกเข้าใจเรื่องครอบครัวท่านจะทำการเกษตรได้ดี
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณขวัญเป็นครอบครัวร่มทองคำ
1: ค่ะ
0: ครอบครัวนี่รวยมากขนาดร่มยังเป็นทองคำอย่างครอบครัวผมนี่ก็ครอบครัวบ้วนกียาพันธ์ท่านพี่น้องเวลาทำการเกษตรท่านก็ต้องเข้าใจครอบครัวตระกูลถั่วตระกูลแตงตระกูลหญ้าอย่างข้าวกับหญ้าเนี่ยไผ่เนี่ยอ้อยอ้อยอาจจะไม่เกี่ยวเป็นตระกูลเดียวกันนะเนี่ยเขาเรียกตระกูลหญ้าถามว่ามันมีความสำคัญยังไงถ้าคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเขาไม่ให้แต่งงานกันใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่ามันจะเกิดปัญหาทางด้านพันธุกรรมอาจารย์แต่ว่า
0: ก็สายเลือดเช็ด
1: มีในอดีตก็มีนะคะที่มีการแต่งงานภายในครอบครัวเดียวกันนะคะอาจารย์
0: ใช่เขาบอกเรือล่มในหนองหนองจะไปไหนเสีย ทีนี้คุณขวัญครับไอ้การที่เราต้องรู้เรื่องตระกูลเวลาปลูกพืชต้องรู้ตระกูลไหนเวลาเราปลูกพืชสลับตระกูลเนี้ยโรคแมลงมันจะคนละชนิดและมันจะเป็นการป้องกันโรคแมลงได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้วันนี้ทราบว่าคุณขวัญเนี่ยมีข่าวสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ
1: ์เรื่องเมล็ดพันธุ์ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ลองเล่าให้เราฟังหน่อยเรื่องนี
1: ้ก็คือก่อนหน้านี้มีกระแสในสังคมในสื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้นี่เกษตรกรเนี่ยสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ของพืชของตัวเองเนี่ยไว้เพาะปลูกในแบบฤดูกาลถัดไปได้หรือเปล่ามันมีกระแสข่าวลือว่าตอนนี้ทางรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะก็อันนี้มันก็เลยทำให้เกิดข้อกังวลว่าเอ๊ะแล้วที่เราทำกันมาเดิมๆเนี่ยข้าวที่ปลูกกันมาทุกๆปีพืชท้องถิ่นต่างๆที่ปลูกกันมาโดยตลอดเนี่ยเก เกษตรกรยังเก็บไว้ได้ไหมมันถูกกฎหมายไหมอันนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรก็ในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เหมือนได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจถึงกระแสข่าวนี้ว่าไม่เป็นความจริงค่ะเกษตรกรสามารถที่จะปลูกพืชเมล็ดพันธุ์เดิมๆที่เก็บไว้ปลูกเองเนี่ยได้ตามกฎหมายนะคะก็คือถือว่าไม่ขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะก็คือท่านเคยปลูกข้าวเดิมไว้ว่าอันนี้สายพันธุ์ที่ท่านเคยปลูกทุกๆปีหรือว่าเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์มะละกอเมล็ดมะม่วงอะไรทำนองนี้นะคะก็สามารถที่จะปลูกได้ตามปกติในฤดูการถัดไปของพื้นที่การเกษตรของท่านค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะพืชพันธุ์ใหม่ที่มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้นะคะอันนี้ก็จะมีข้อรายละเอียดที่ต้องไปศึกษาว่าอันเนี้ยเมล็ดพืชพันธุ์ใหม่อันเนี้ยที่ถ้าไม่ใช่เมล็ดพืชดั้งเดิมหรือว่าเป็นพืชพันธุ์พื้นเมืองหรือพืชท้องถิ่นเนี่ยท่านเนี่ยจะสามารถปลูกได้ไหมต้องขออนุญาตหรือไม่กรณีเดียวเท่านั้นค่ะกรณีที่เป็นพืชพันธุ์ใหม่ถ้าหากว่าอาจารย์ปลูกมะละกอหรือว่าคุณผู้ฟังปลูกข้าวปลูกอะไรที่เป็นพืชพื้นเมืองพืชดั้งเดิมพืชท้องถิ่นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะท่านสามารถปลูกได้ตามปกติซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ก็บอกว่ากระแสข่าวการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองเนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่เป็นข่าวปลอมไม่เป็นความจริงนะคะเกษตรกรมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกตามวิถีเดิมเนื่องจากกฎหมายปัจจุบันเนี่ยของปลูกพืชเนี่ยนะคะก็คือมีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ได้ห้ามให้เกษตรกรเนี่ยมีการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ปลูกในฤดูกาลต่อไปอันเนี้ยคือถ้าพืชดั้งเดิมไม่ผิดเลยค่ะอันเนี้ยก็คือก่อนหน้านี้เกษตรกรเขาก็แบบสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงข้าวที่ปลูกกันมาตลอดเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ไหมฉันมันเหมือนพางงอ่ะอาจารย์ว่าเมล็ดข้าวก็ของฉันอะไรก็ของฉันทำไมฉันถึงจะปลูกแล้วมันผิดกฎหมายทำนองเนี้ยค่ะอาจารย์
0: ผมย้ำอีกทีนะ
1: ค่ะ
0: สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดูแลเนี่ยนะ
1: ค
0: ุ้มครองเฉพาะพันธุ์ใหม่เดี๋ยวผมจะอธิบายคำว่าพันธุ์ใหม
1: ่
0: ที่ได้รับการจดทะเบียนเท่านั้นไม่รวมถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองพืชดั้งเดิมและพันธุ์ท้องถิ่นแต่อย่างใดผมเพิ่มเติมให้อีกหน่อยถ้าเป็นพันธุ์พืชที่คิดโดยราชการและราชการส่งเสริมให้ปลูกอันนี้ท่านก็มีมาตรการในการที่จะคงสภาพพันธุ์เดิมเนี่ยแล้วก็เก็บปลูกได้แต่สมมติถ้าผมอาจารย์บ้วนไปเจอต้นมะม่วงต้นหนึ่งกับมะม่วงอีกต้นหนึ่งหรือว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่แล้วผมก็จับมันผสมกันผสมแล้วได้ลักษณะแปลกๆมาหลายอย่างแล้วผมก็คัดจนกระทั่งได้พันหนึ่งมาเนี่ยรู้สึกว่าดีผมก็เอาอันเนี้ยไปที่กรมวิชาการเกษตรแล้วก็ไปจดสิทธิบัตรนะตั้งชื่อพันว่าพันบ้วนยิ้มสมมตินะชื่อพันบ้วนยิ้มถ้าท่านเอาพันบ้วนยิ้มไปปลูกเนี่ยท่านซื้อผมไปปลูกเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านไปขยายพันธุ์บ้วนยิ้
1: ม
0: แล้วเอาไปขายเนี่ยไม่ได
1: ้
0: อย่างนั้นถ้าเอาพันธุ์บ้วนยิ้มซึ่งผมจดสิทธิบัตรไว้ไปขายต่ออย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองอะไรต่างต่างเนี่ยได้ทีนี้คุณขวัญครับเรื่องของพันธุ์พืชเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นการคุ้มครองเขาเรียกสิทธิทางปัญญานะ
1: ฮะ
0: ไม่งั้นไอ้คนคิดจะตาย
1: ใช่คนเอาไปใช้เอาไปขายเฉยทำการตลาดเก่งกว่าเอาผลประโยชน์ไปหมด
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้มันก็เลยลามไปถึงเรื่องรูปเรื่องภาพอะไรต่ออะไร
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยผมเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งพิมพ์ภาพสีรูปในหนังสือผมทั้งหมดเนี่ยบริษัททางด้านการเกษตรแห่งหนึ่งเนี่ยเอาไปใส่ในใบปลิวโฆษณาเขาหมดเลยแต่ว่าพอดีเป็นน้องใกล้ชิดกันก็บอกพี่ผมขอใช้นะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกไม่เป็นไรเพราะว่าผม ของพี่บ้วนไงก็ได
1: ้ค่ะอันนี้สอดคล้องพอดีได้จังหวะพอดีเลยอาจารย์มีคุณตะขอมะขามหย่องถามมาว่าเพลงที่เปิดตอนก่อนที่เราจะเข้ารายการนะคะอาจารย์เป็นเพลงที่อาจารย์ร้องเองแต่งเองหรือเปล่าครับ
0: ครับผมเป็นเพลงที่ผมแต่งเองร้องเองครับแล้วก็เพลงนี้แต่งขึ้นด้วยจินตนาการว่าถ้าท่านอยากจะปลูกต้นไม้ก็ควรจะทำอย่างนี้แต่เพลงนี้นะถ้าท่านไปฟังโรงพยาบาลทางจิตเวชนะ
1: ค่ะ
0: ที่อยู่ทางฝั่งทนผมจำชื่อโรงพยาบาลไม่ได้นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพลงประจำโรงพยาบาลนั้น
1: อ
0: ่ะจะทำนองเดียวกับเพลงนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: สาเหตุเพราะวันหนึ่งคุณหมอท่านได้ฟังเพลงเนี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วท่านก็ติดต่อให้ผมเนี่ยไปบรรยาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และก็บอกกับผมว่าขออนุญาตใช้เพลงนี้มาแปลงเนื้อให้เหมาะสมกับสถานที
1: ่
0: ก็เอ๊ตรงนั้นเขาเรียกโรงพยาบาลอะไรปากคลองสารหรือเปล่า
1: คนไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะอ
0: ัน
1: นี
0: ้ก็ขอทำนองเพลงนี
1: ้
0: แล้ววันนั้นท่านก็ร้องให้ผมฟังแต่ผมจำเนื้อของทางโรงพยาบาลไม่ได้
1: ค่ะอันนี้นะพี่ตะขอมาขามหย่องเขาบอกว่าอาจารย์สงวนลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับผมอยากจะนำเพลงนี้ไปร้องในชุมชนของผมครับ
0: เชิญเลยครับเพลงอาจารย์บ้วนทุกเพลงเอาไปร้องได้หมดคำว่าทุกเพลงหมายถึงว่า20เพลงเนี่ยเอาไปร้องเลย
1: เพลงไม่ต้องรายการชื่อเพลงอะไรนะคะอาจารย์
0: ชื่อเพลงบ้านฉัน
1: บ้านฉันนะคะ
0: แต่เดิมเนี่ยพยายามจะตั้งชื่อว่าเพลงบ้านสุขสันต์แต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีความสุขกับเราแต
1: ่
0: เนื้อเพลงที่สำคัญนะมันอยู่ตรงท่อนสุดท้ายนะมีเธอเคียงคู่ฉันแสนสุขใจคุณสร้างสวนให้สวยขนาดไหนนะถ้าเมียไม่ไปอยู่ด้วยนะจบถ้าคนในบ้านไม่รักกันจบนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงผมอนุญาตทุกเพลงเอาไปร้องได้เพลงปากเพลงอยากเพลงกลัวเพลงให้นะเพลงกระแสแต่งว่าตั้งแต่ว่าปี39นะ
1: ค่ะ
0: เพลงขยะเนี่ยตอนนี้ลูกหลานเริ่มเห็นพ่อแม่เป็นขยะก็เอาไปทิ้งก่อนเวลากำหนดแต่เวลาเราตายเนี่ยเราเป็นขยะลูกหลานก็เอาไปเผาเอาไปฝังกลบอยู่ก็เหม็นแล้วนะเนี่ยเอาไปร้องได้เลยครับเนี่ยคุณขวัญขออนุญาตเอ่ยชื่อคนหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: พี่ชวนชัยฉิมพวงศ์เป็นนักแต่งเพลงแล้วเป็นนักร้องอดีตในอดีตลูกทุ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปนอนเฝ้าสถานีมก.นะเฝ้าเพื่ออะไรตอนเขาวอร์มเครื่องไปโปรโมทเพลงเอาแผ่นตัวเองอะไปเปิดเนี่ยคนนี้รู้สึกจะสร้างคุณเอกชัยขึ้นมาด้วยพี่คนนี้ได้มีแต่ไฮเอเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณชวนชัยเฉียบวงเป็นผู้แต่ง
1: ค่ะ
0: แต่เขาแต่งเพราะเขาน้อยใจไง
1: ค่ะ
0: เขาบอกเจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี
1: ่
0: ให้ความเกรงใจให้ความรักที่บ้างสิผมบอกพี่ชวนถ้าพี่แต่งแบบนี้พี่ทุกตายเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเขาก็บอกว่าแต่งเพราะน้อยใจแต่งให้นักร้องหลายคนดังแล้วก็ลืมเรานะฮะผมก็เรียกว่าพี่ชวนเพราะว่าผมไปจัดรายการก็เจอกันบ่อย
1: ๆ
0: สมัยก่อนนะเพลงเนี่ยต้องไปขอให้สถานีเปิดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าแล้วต้องจ้างคนเปิดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าใครเอามาเปิดฉันจะเก็บตังค์เอาไม่จะแต่งไว้ทำหอกอะไรแล้ว
1: เอาไปร้องเลยครับ
0: ช่วยกันร้องเพลงอาจารย์บ้วนเอาไปร้องไปร้องเดี๋ยวผมจะบอกลูกหลานบอกถ้าเขาเอาไปร้องไปเล่นไปเต้นไปอะไรได้แต่อย่าผลิตจำหน่ายก็แล้วกันเพราะเพลงผมตอนที่เริ่มทำเพลงนะคุณขวัญผมจะลงทุนเองมีรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์เนี่ยบอกไม่ได้ต้องเรียกคนอื่นมาหุ้นเขาบอกทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าเราอยากรวยคนเดียวทั้งที่ทำออกมาเนี่ยเจ๊งแน่ทำไมเจ๊งแน่อ่ะพี่เพราะเรารู้ว่าบ้วนชอบแจกบ้วนไม่ชอบขายสุดท้ายเนี่ยผมต้องอ้อนวอนนะคืนเงินคนละหมื่นละหมื่นเพลงชุดที่หนึ่งเนี่ยลงทุนไปแสนกว่าบาทแล้วหลายคนก็โกรธผมที่ผมเอาเงินไปคืนว่าไม่อยากให้หุ้นเพราะว่าหุ้นไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยชอบแจกแล้วมันไม่มีรายได้ไงเราก็เกรงใจเขา
1: ค่ะอาจารย
0: ์แต่ถ้าเราทำเองเลยที่เขาบอกตอนนั้น ใครมีเพลงถือว่ามีโอกาสขายได้ทีนี้เพลงผมเนี่ยลูกหลานไม่ยอมโปรโมทบอกไม่อยากให้พ่อเป็นนักร้องไม่อยากให้พ่อเบยทำมิวสิกให้พ่อหน่อยเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเรียนที่จะทำปีต่อไปเนี่ย3เดือนที่เหลือเนี่ยผมจะทำมิวสิกแต่ละเพลงคนเราเกิดมาจะทุกข์จะยากก็เพราะปากทุกข์ทุกคนเห็นไหมในสภาเนี่ยพูดอะไรกัน
1: ค่ะ
0: แม้กระแดกระแทกแดกดันจิกหัวกันหู
1: ้เดี๋ยวไว้มาว่ากันอีกในเบรกหน้าดีกว่านะคะอาจารย์
0: ค
1: ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวขออภัยค่ะพักฟังโฆษณาสักครู่ค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเพลงไหมคะ
0: ครับต่อเนื่องนิดเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คือท่านเอาไปร้องเอาไปเล่นตามงานตามอะไรตามสบายเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าถ้าเอาไปคัฟเวอร์ผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายคำว่าคัฟเวอร์นะคือเขาคัฟเวอร์หมายความว่า
1: เขาเอาไปร้องใหม่ป่ะคะ
0: ไปร้องใหม่ไปอัดใหม่แล้วก็ไปขายอย่างนั้นไม่ได้นะครับ อย่างนั้นถ้าจะทำนะต้องมาเจรจาเขาก็เจรจาผมอาจจะไม่ได้เรียกร้องเงินทองท่านหรอกแต่ว่าอาจจะหาทักร้องรุ่นใหม่มาร้องอะไรอย่างเงี้ย
1: ใ
0: ช่อย่างผมตอนเนี้ยไปชอบเสียงร้องของนักร้องสปป.ลาวท่านหนึ่งนะ
1: ชื่ออะไรหรอคะ
0: ชื่อคุณรอนนี่นิรันดรอ่ะ
1: รอนนี่นิรันด
0: รร้องเพราะมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยเขาก็ร้องเพลงคัฟเวอร์เพลงไทยหลายเพลงนะฮะเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกคัฟเวอร์ใช่ไหมหรืออย่างเพลงครูสลาเนี่ยก็มีคนออกมาร้องใหม่หลายเพลงทีนี้พูดถึงเพลงนะครับผมอยากให้ท่านฟังเพลงลูกทุ่งนอกจากเพลงที่ผมเคยร้องย่างเข้าเดือน6ฝนตกพรำพรำเดือน11น้ำหนองเดือน12น้ำจงเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำรี่ไหลลงไหลลงย่างเข้าเดือน5น้ำท่าก็แห้งขอดคลองอันนี้เป็นเพลงบอกฤดูกาลอย่างที่ผมพูดมันได้ 4-5 เพลงนะที่พูดเนี่ยแต่ว่าเวลาผมไปบรรยายน
1: ะ
0: ผมก็บอกว่านี่คุณมีตังนะคุณไปสร้างสวนให้ผมหน่อยสิแล้วผมก็ร้องเพลงชมปากาจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบและกันนิกาลำดวนนมแมวส้นกลิ่นยี่โถชงโคมนทาสายหยุดเฟืองฟ้าชบาและสร้อยทองพิษพวงชมพูกระดานเลื่อยเชิงคู่ดูสดสวยฉลามพลัน
1: เดี๋ยวเฟซบุ๊กมันจะวืดเรานะเราร้องเพลงนาน
0: อ๋อเขาห้ามเหรอ
1: เขาจะดูดออกไป
0: อ๋อเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแม่นี่อยากให้แก้กฎหมายจังเลยมันไม่ควรนะถ้าร้องแบบนี้มันไม่ควรจะผิดอะไรเพราะอย่างนี้คุณขวัญผมฝันว่าถ้ามีสักเมืองหนึ่งนะเปิดเพลงนี้เป็นเพลงเบาๆนะคุณวงจันทร์ไพโรจน์ร้องไว้เนี่ยถ้าเป็นคนแก่ก็เปิดสโลโมชั่นถ้าเป็นเด็กหนุ่มก็เปิดเร็วหน่อยแล้วก็เดินดูต้นไม้แต่ละต้นละต้นเนี่ยจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบกันนิกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถเนี่ยแล้วถ้าเก็บลิขสิทธิ์นะผมจะบอกผมก็จะเก็บลิขสิทธิ์คุณเอาชื่อต้นไม้ผมไปทำเพลง มันก็ไม่รู้จักจบอ่ะสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาผมไปบรรยายชาวสวนนะผมจะยกตัวอย่างอุทยานผลไม้ของครูสุรพลสวัสดิ์เจริญนะฮะ นู่นเนี่ยมะม่วงสุกงอมจนแทบจะร่วงเป็นพวงห้อยย้อยลงมานู่นเงาะนี่เราว่าอะไรเล่าน้ำไปแกว่งตรงเทงเดินหลีกเดินได้เจ้าว่ามะขิดนะเองพยายามโดนลมไม่น่าลมดำเนี่ยกระถอนลำไยมาปลางมะขุดมะไฟมะเฟืองสุกเหลืองเต็มต้นไอ้นี่แล้วผมก็บรรยายว่าไอ้ที่ชมพู่มันร่วงกระจายอยู่รายล้อมเนี่ยไอ้ที่บอกส่งกลิ่นอบอวนหอมเนี่ยความจริงมันเป็นกลิ่นชมพู่เน่านะ
1: อืมใช่
0: เน
1: ี
0: ่ยแล้วก็ผมก็อธิบายแต่ละพืชละพืชละพืชให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นเพลงที่บันทึกจดหมายเหตุสังคมฤดูกาลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีหลายเพลงฮะที่แต่งผิดอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าเพลงถ้าพูดถึงทางอีสานแล้วบอกดินแยกแตกระแหงอย่างไม่ใช่ละเพราะทางอีสานเป็นดินทรายดินไม่แตกระแหงอ่ะ
1: ดินแตกระแหงนี้ต้องเป็นดินเหนียวหรือเปล่าอาจารย์
0: ดินเหนียวภาคกลางเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยหรืออย่างเพลงที่เขาบอกว่าพายเรืออีโปงเก็บดอกสโนคุณขวัญทำไมพายเรืออีโปงเก็บดอกสโนทำไมเขาไม่ขับมอเตอร์ไซค์เก็บดอกสโนซึ่งก็มีบ้างนะ
1: ต้นสโนมอยู่ริมน้ำเหรออาจารย์
0: ใช่สโนมันชอบขึ้นที่ช่ำช่ำแฉะแฉ
1: ะ
0: ไปดูสิอยุธยาเนี่ยที่ลุ่มต่ำนะเขาปลูกสโนแล้วเขาเก็บดอกเหลืองๆมาขายไงนั่นอ่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ฟังพายเรืออีโปงเรืออีโปงเป็นยังไงคุณขวัญรู้จักไหมเรืออีโปง
1: กำลังจะหาอยู่ใน YouTube เนี่ยเอ้ยใน Google เนี่ยอาจารย์เรืออีโปง
0: เรืออีโปงสุพรรณต้นตาลเยอะสมัยก่อนอะ
1: ค่ะ
0: พอเขาโค่นต้นตาลใช่ไหมล่ะไอ้ตรงโคนที่มันป่องๆ นะเขาก็ขุด
1: ค่ะ
0: ขุดให้เป็นร่องให้เป็นแอ่งสำหรับเช่นที่นั่ง
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะฆาตกรรมใครสักคนหนึ่งนะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นนะพาลงเรืออีโปงพอทำเรือล่มปั๊บเรือมันจมดิ่งเลยตาย
1: อ๋อคือ
0: แต่ถ้าเป็นเรือทั่วไปมันลอย
1: ค่ะ
0: ถ้าเรืออีโปงอะจมฮะเรืออีโปงคือต้นตาลขุดครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยนะมันให้ความรู้หลายอย่างนะฮะแต่ก็มีนะหลายเพลงที่แต่งแล้วเอาเฉพาะสัมผัสมาผูกกันแล้วก็สัมผัสไม่ถูกสัมผัสไม่ถูกมันมีอยู่เพลงหนึ่งผมฟังทีไรแล้วผมน้ำตาไหลทุกทีคุณเอกชัยศรีวิชัยคนบ้านคุณขวัญร้องไว้เนี่ยมันเป็นเพลงลำพึงลำพันของกระแสสังคมชาวอีสานนะเขาร้องไงนะเขาบอกว่าบ้านนาเรานั้นทุกวันนี้หับเงาหนุ่มหนุ่มสาวสาวเข้ากรุงกันหมดเหลือไว้คนแก่เฝ้าบ้านทุกวันรันทดโทษทั้งลูกหลังไปหมดอะไรทำนองเนี้ยทำนองว่าเหลือไว้แต่คนแก่กับเด็ก
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่เศร้ามากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำรถไฟความเร็วสูงเราทำให้กรุงเทพหลวมและเรากระจายงานออกไปต่างจังหวัดให้มาก
1: ๆ
0: กรุงเทพก็ไม่ต้องมีรถกิ้งกือไหลไปไหลมาแบบปัจจุบันนี่หรอกรู้จักรถกิ้งกือไหม
1: ก็รถไฟฟ้าใช่ไหม
0: นั่นแหละเรียนแบบมาจากกิ้งกือ
1: ค่ะอาจารย์ขาเมื่อกี้อาจารย์คุยเรื่องดินใช่ไหมคะบอกว่าที่ดินมันแตกระแหงเนี่ยเป็นดินในพื้นที่ภาคกลางมีคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะอาจารย์ว่าดินเป็นกรดดินเป็นด่างเนี่ยแก้ไขอย่างไรปลูกในรังโฟมอันนี้คือยังไงคะอาจารย์เอารังโฟมมาคือดินเป็นกรดเป็นด่างแก้ไขยังไงก่อนอาจารย
0: ์ดินเป็นกรดคือดินที่มี pH เขียนว่าตัว p แล้วก็ตัว h ห้อยข้างบนนะต่ำกว่า7เขาจะมีหน่วยนับ7นี่คือดินเป็นกลาง 6.5 กรดอ่อน 6.5 เริ่มเป็นกรดแล้วก็กรดเยอะขึ้น 5.5 5.4 3.2 ดินเป็นด่างคือดินที่มี pH วัดแล้วเกินกว่า7 7.58 เพราะฉะนั้นดินเป็นกรดจะแก้ได้ก็ต้องเอาพวกหินปูนนะหินปูน หรือว่าที่เราเรียกปูนขาวปูนมารป
1: ู
0: นโดโลไมต์ถ้าโดโลไมต์ก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมนะถ้าเป็นปูนทั่วไปก็จะมีแคลเซียมเอามาใส่ตามค่าของความเป็นกรดกรดมากใส่มากกรดน้อยใส่น้อยแต่ว่าที่ผมพูดมาแต่ละชื่อเนี่ยอัตราการใส่จะไม่เท่ากันเพราะว่าคุณสมบัติของแคลเซียมมันจะต่างกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้คือดินเป็นกรดแต่ถ้าดินเป็นด่างเนี่ยเราต้องใส่ยิปซัมพื้นที่ดินที่ดินเป็นด่างนะครับก็คือดินที่เกิดจากภูเขาหินปูนอย่างเช่นแถวกาญจนบุรีขึ้นไปถึงวังด้งวังด้งที่จะขึ้นวิ่งจากกาญจนบุรีขึ้นไปน้ำตกไสโยกอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะไอ้อย่างนั้นบางทีเราน้ำมาเนี่ยเขาต้องปล่อยน้ำขังไว้ในบ่อตกตะกอนก่อนนะครับแล้วเขาก็ปรับสภาพน้ำทีนี้ถามว่าสภาพดินสภาพน้ำมันมีผลยังไงกับพืชถ้าดินเป็นกรดมันจะจับธาตุอาหารบางตัวเช่นฟอสฟอรัสมีอยู่ในดินแต่ไม่ให้ออกมาใช้และจะปล่อยธาตุบางตัวเช
1: ่
0: นเหล็กและอลูมิเนียมซึ่งใช้นิดเดียวแต่ปล่อยออกมาเยอะจนเป็นพิษกับพืชดินเป็นด่างก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาปลูกพืชเขาจึงต้องการดินที่เป็นกลางเพ
1: ื่
0: อจะได้ปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีให้ได้กินหมดมันเปรียบเทียบดินเป็นกรดเป็นด่างเหมือนแม่บ้านทำกับข้าวอาหารไว้ในตู้กับข้าวแต่เรากินไม่ได้เพราะเขาใส่กุญแจไว
1: ้
0: นั่นแหละแบบนั้นล่ะ
1: ค่ะ
0: คือมีแต่กินไม่ได้วันหนึ่งชาวบ้านปลูกข้าวโพดที่อู่ทองใบออกมาเนี่ยเป็นสีม่วงหมดเลยเนี่ย 100.5 เนี่ยวันหนึ่งมีพี่น้องสปป.ลาวฟังอยู่ชายเขตถามมาบอกว่าทำไมข้าวโพดใบแดงหมดคือใบสีม่วงอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมไปบอกกับชาวสวนชาวไร่ที่อู่ทองบอกเฮ้ยนี่ขาดฟอสฟอรัสเขาบอกอาจารย์ผมก็ใส่ผมใส่16-20สูตรแล้วใส่ไปตั้ง20เนี่ยบอกใส่แล้วมันไม่ได้ใช้แสดงว่าดินเป็นกรดจัดไปเอาปูนขาวมาใส่ก่อนตอนเตรียมดินแล้วลองใส่ใหม่ตอนหลังเขาหายเขาปลูกแล้วเขาไม่เป็นเพราะฉะนั้นนักเกษตรอย่างผมเนี่ยต้องเรียนเป็นพืชเลยนะถ้าพืชแสดงอาการแบบนี้ขาดธาตุอะไรขาดธาตุอะไร
1: ค่ะ
0: ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่กล้าตอบคำถามคุณขวัญหลวงเพราะเขาเรียนเฉพาะจุดแต่ผมเนี่ยยอมให้คนเรียกว่าเป็นเป็ดยอมรู้หลากหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าไม่ลึกขนาดเสาเข็มนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสภาพดินเป็นอย่างนี้ทีนี้การปลูกพืชในกล่องโฟม
1: ค่ะ
0: กล่องโฟมก็เป็นภาชนะชนิดหนึ่งซึ่งเอามาปลูกได้แต่ถ้าปลูกกับดินถ้าใช้ดินนะต้องเจาะรูระบายน้ำให้ดีไม่งั้นน้ำมันจะขังและถ้าดินแน่นนะดินไม่หลวมน้ำจะแฉ
1: ะ
0: ต้นไม้จะตายเพราะความแฉะนะครับก่อนจะเอาดินใส่ลงไปในกระถางในกล่องโฟมก็จะต้องปรุงดินเรียกว่าปรุงดินนะฟอร์มูลเลตดินนะฮะให้มีสภาพความร่วนซุยมีความเป็นกลางแล้วก็มีธาตุอาหารครบเครื่องคือปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมีก็จะได้ธาตุอาหารครบแต่กล่องโฟมถ้าปลูกโดยระบบน้ำที
1: ่
0: เราเรียกว่าไฮโดรโปนิกอย
1: ่
0: างนี้เราก็ต้องใช้ระบบตีฟองตีฟองอากาศให้
1: กับน้ำ
0: ให้มัน
1: เกิดออกซิเจนใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าระบบไฮโดรโปนิกมันมีระบบรางใช่ไหมที่มันไหลไปตามรางอันนั้นน้ำมันไหลไปตามรางมันมีออกซิเจนอยู่แล้วแล้วก
1: ็
0: ปั๊มน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไหลตามรางแต่มันก็มีข้อเสียว่าบางทีรางมันร้อนแต่ถ้าเป็นไฮโดรโปนิก
1: ถ้าเลือกเป็นพลาสติกมันจะร้อนไหมคะ
0: คือแดดเดี๋ยวนี้มันทะลวงมากแต่ว่าลองเช็คดูก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นไฮโดรโปนิกนะเวลาปลูกเนี่ยไม่จำเป็นอย่าให้ใครที่ไม่รู้จักเข้าไป
1: มันจะนำเชื้อโรคเข้าไปใช่ไหมอาจารย
0: ์คือบางทีเนี่ยเขาเอาดอปเปอร์รู้จักดอปเปอร์ไหมไอ้ที่ดูดยาถ้ามันจะทำร้ายเรานะมันไปดูดเชื้อพิษเทียมมาหยดเดียวละ
1: ทั้งสวนเลยใช่ไหม
0: ทั้งสวนเลยเคยมี คยมีคนรู้จักกันเนี่ยไปเข้าหุ้นกับเพื่อนทำไฮโดรโปนิกหมดไปหลายล้าน
1: อันนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของมนุษย์ที่จะไปแกล้งคนอื่นเลยเหรอคะอาจารย์ที่เหมือนกับที่ต้องสูญเสียหมดไปหลายล้านจากหน้าสวนเนี่ย
0: บางคนมีครับเขาเรียกทำสงครามเทวภาพสมมตินะคุณขวัญกับผมเนี่ยบ้านอยู่ติดกันเนี่ยผมไม่ชอบมากคุณขวัญเนี่ยผมไปปลูกต้นไม้คุณขวัญปลูกต้นไม้อะไรล่ะผมก็ไปปลูกต้นไม้ชนิดนั้นแล้วผมปล่อยให้เป็นเชื้อราแล้วลมพัดจากบ้านผมไปบ้านคุณขวัญ
1: ก็หมดกันสิคะกิจการของ ขวัญ
0: ไอ้นี่เขาเรียกสงครามชีวภาพ
1: ค่ะ
0: ผมถึงกลัวที่สุดเลยวันนี้ชอบพูดถึงจุลินทรีย์ที่ไม่รู้เทือกเถาเหล่ากอพ่อแม่เป็นใครเชื้อตัวไหนเอาไปลดเอาไปเทลงน้ำเอาไปขว้างลงน้ำกันบ้าบอคอแตกกันไปหมดแล้วไปเอาจุลินทรีย์จากประเทศอบอุ่นเข้ามาเมืองไทยทำได้ไงเล่าจุลินทรีย์มันมิวเทชันมันกลายพันธุ์ได
1: ้ค่ะ
0: อย่าเล่นกับจุลินทรีย์นะอันตรายสุดๆดังนั้นต้องเอาจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน
1: ค่ะ
0: ถ้ามันเน่าเหม็นอย่างน้ำเริ่มเน่าเนี่ยไปเอาพอดอ6
1: ค่ะ
0: พอดอ6เขาจะใช้ในคอกสัตว์เขาจะใช้กรณีของที่เอาไปใส่ในท่อน้ำเนี่ยคือกำจัดกลิ่นเหม็นพูดถึงเรื่องนี
1: ้
0: วันก่อนผมก็พูดกับท่านสสเนาะผมบอกว่าไอ้โครงการที่จะกำจัดแมลงวันทองแค่ประเทศไทยประกาศใครเจอผลไม้เน่าเก็บใส่ถุงพลาสติกผูกปากแมลงวันทองก็จะลดตัวไปจำนวนมากผมก็บอกผมเคยทำสำเร็จมาเรื่องนึงนะคือเรื่องหอยเชอรี
1: ่
0: แล้วก็เล่าแล้วก็ฟังแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เห็นมันขายกันตัวหนึ่งตั้งหลายสิบบาทใช่หอยเชอรี่สีทองสีเหลืองอ่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละอันนั้นก็คืออะไรที่มาเป็นอาหารเมื่อไหร่แล้วก็มันจะแก้ปัญหาแล้วผมก็พูดถึงเรื่องผักกินงบท่านก็บอกว่าเฮ้ยๆสนใจเรื่องนี
1: ้
0: เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะค้นเทปเก่าๆแล้วก็ใส่ทำได้เอาไปส่งให้ที่บ้านท่านที่ศรีประจันต์ที่จริงผมเคยเสนอไปหลายโครงการนะผมบอกว่าท่านรวยๆทำไมไม่ทำโครงการตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำท่าจีนคือจัดการท่องเที่ยวขับรถไปลงสุพรรณศรีประจันต์น
1: ะ
0: แล้วก็นอนในเรือแดงเรือสองชั้นสมัยก่อนนะแล้วก็ดูทิวทัศน์ริมน้ำมีวิทยากรบรรยายนิ้วลายบางเลนนะบางแม่ไม้บางซอบางสามแล้วก็มาขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยเขาเรียกแล้วนอนค้างหนึ่งคืนตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำท่าจีนเอ้าใครเป็นบริษัททัวร์ทำเลย ไม่มีใกล้มาบอกผมเดี๋ยวผมไปบรรยายให
1: ้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นตามรอยวัฒนธรรมนะอาจารย์แต่ไม่อาจารย์จัดวิถีเกษตรไหมสักทริปค่ะ
0: คือตอนหลังที่ไปไม่ไหวอ่
1: ะ
0: ไม่กล้าไปแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคุณขวัญ
1: เพราะว่า
0: คืออ
1: าจจะเหนื่อยเกินไปกระทบกับสุขภาพเหรออาจารย์หรือยังไงคะ
0: เหนื่อยไม่กลัวคุณขวัญ
1: กลัวอะไรอ่ะ
0: คือบางครั้งเนี่ยเวลาไปแล้วเนี่ยบางทีก็พอถามเรื่องนี้ก็ตอบไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นแล้วมันยาวไปเรื่อยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เหมือนที่ผมไม่กล้าตอบทันทีต้องมีแอดมินไว้ก่อนเนี่ยเพราะไม่งั้นพอถามเรื่องนี้พอส่งคำตอบไปปั๊บคำใหม่มาคำตอบปั๊บคำใหม่มาแล้วมันพิมพ์ไม่ไหวอ่ะคนขวาง
1: อ่ะเข้าใจอาจารย์มันต่อเนื่องนะคนถามเขาก็แบบเหมือนว่ามีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะคาดหวังนิดนึง
0: ก็ถึงว่าปีหน้าตกงานเนี่ยไม่รู้ตรงไหนมีห้องแถวสักห้องว่าจะไปเปิดคลินิก
1: หมอเกษตรนะคะ
0: พบอาจารย์บ้วนอยากคุยเรื่องอะไรก็ได้ทุกเรื่องจะให้ร้องเพลงให้ฟังก็จะร้องคนละครึ่งชั่วโมง คิด5บาท
1: โอ้ย5บาททองคำหรือเปล่า
0: 5บาทธรรมดา
1: ค่ะอีกเรื่องนึงอาจารย์ชวนคุยนิดนึงอาจารย์ตอนนี้อาหารเจผักก็ตอนต้นสัปดาห์ช่วงวันแรกกับผักก็ขึ้นไปราคาสูงพอสมควรแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มปรับลงมาบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังแพงอยู่เรื่องเจกับการเกษตรอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือผมจะบอกแฟนรายการว่าปีหน้านะ บ้านใครนะไม่ท่วมนะ
1: ค่ะ
0: สิงหาคมเนี่ยเว้นที่ไว้ปลูกผักปลูกผักตอนประมาณสิงหาแล้วก็กันยาน้ำมันจะท่วมผักจะแพง
1: ค่ะ
0: แล้วพอตุลากินเจผักมันจะแพง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนที่เขาปลูกผักหน้าหนาวกันนะเราก็ไปเลือกผักที่หน้าหนาวมันไม่ค่อยมีคือทำอะไรเดี๋ยวนี้มันต้องไปทำสวน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปอ่านหนังสือผมนะไปทำสวนคือไม่ไปทำตาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตามในเรื่องไม่ควรตามไม่สวนกระแสจนเกิดอันตรายสวนทางสู่ความสุขสงบที่สวนมีฝันให้ฝันที่สวนมีหลายอย่างให้ศึกษาที่สวนมีทุกข์มีท้อมีกิเลสมีตัณหาทำสวนคือไม่ไปทำตามนี่อย่างสวนมะม่วงบางคราคุณขวัญไม่แปลกใจอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่เดือนตุลาคมอ่ะ
1: ก็มีมะม่วงปกติมะม่วงต้องเป็นหน้าร้อน
0: ลูกใหญ่ตรงแต่งตรงแต่งนะ
1: ค่ะก็คือ
0: มันเป็นมะม่วงนอกฤดู
1: เขาทำไว้ส่งออกนะบางคราอาจารย
0: ์คือส่งออกหรือไม่ส่งออกเนี่ยมันเป็นมะม่วงนอกฤดู
1: ค่ะ
0: นอกฤดูหมายความว่าไงหมายความว่าพอธันวามกรากุมภาเนี่ยเขาไม่มีดอกหรอกเขามีแต่ใบ
1: ค่ะ
0: พอตอนนั้นมะม่วงที่ปลูกหัวไร่ปลายคะนาออกดอกใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกมะม่วงในฤดูแล้วก็จะเก็บเกี่ยวประมาณกุมภามีนาเมษาเนี่ยเนี่ยนั่นมะม่วงในฤดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าพวกชาวสวนมืออาชีพเนี่ยเขาจะทำนอกฤดูคือตอนที่คนอื่นออกช่อเนี่ยเขาจะลดน้ำก็จะใส่ปุ๋ยมันก็จะแตกใบพอมะม่วงในฤดูเริ่มหมดมะม่วงของเขาก็จะเริ่มออกแต่คนทำมะม่วงนอกฤดูเนี่ยเคยมีคนชวนผมไปบรรยายบอกอาจารย์ทำให้มันออกช่อเนี่ยทำสำเร็จแต่ทำให้มันติดลูกเนี่ยไม่สำเร็จผมบอกอ้าวอันนี้คุณไม่เข้าใจว่ามะม่วงมันออกช่อตอนที่อากาศมันชื้นฝนมันชุกโรคแอนแทรกโนสมันจะทำให้ช่อดอกเนี่ยเน่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำมะม่วงนอกฤดูนะถ้าคุณไม่ฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อราหลังจากที่ช่วงมะม่วงกำลังเป็นดอกตูมคุณต้องฉีดไปก่อนเลยช่วงหนึ่งพอดอกบานเว้นพอดอกเริ่มติดลูกคุณต้องฉีดป้องกันเชื้อราไม่งั้นมะม่วงคุณเน่าเพราะแอนแทรกโนสหมดพูดถึงฉะเชิงเทราแปดริ้วเนี่ยผมภูมิใจมากคราวหนึ่งมีคนบอกว่าอาจารย์มะม่วงผมเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นหางไหม้คุณขวัญเข้าใจเขาหางไหม้ไหม
1: หางไหม้ที่ผลมะม่วงเหรอคะอาจารย
0: ์ช่อมะม่วง
1: อ๋อช่อมะม่วงก็คือดอกมะม่วงนั่นแหละถูกไหมอาจารย์
0: คือช่อที่มันห้อยลงอะ
1: ค่ะ
0: มันไอ้จนส่วนปลายมันไหม้เสียหมดเลยผมบอกเนี่ยคุณฉีดยาผิดคือคุณฉีดจนโชคใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณฉีดจนโชคแล้วน้ำยาเนี่ยมันก็ไหลมากองกันอยู่ตรงปลายช่อเนี่ยและคุณผสมเยอะเกินไปด้วย
1: คุณ
0: สารภาพมันซะดีๆเขาบอกทำไมอาจารย์รู้ก็มันเหตุมันต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เขาบอกขู่กลัวมันไม่ตายอ่ะ
1: ค่ะ
0: ฉีดทำไมอย่าทำแบบนี้ยาก็เปลืองซื้อมาก็แพงเราก็ชอบบ่นยาแพงปุ๋ยแพงแต่ชอบใส่เกินก็เป็นพิษ
1: ค่ะ
0: แล้วฉีดก็เอาแค่ฝอยละอองพอแล้วฉีดเป็นหยดติ๋งๆจนน้ำยาหยดไอ้นี่เขาเรียกโรคไม่มีเชื้อโรคที่วิชานี้ผมเป็นคนสอน
1: ค่ะ
0: เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องโอ้ยสมัยหนุ่มๆขายดีบริษัทโน้นบริษัทนี้บริษัทนั้นจัดประชุมมาจองตัวตอนนี้แก่แล้ว
1: ค่ะ
0: เริ่มไม่มีความหมายแล้วยังเหลือที่เดียวนี่แหละคือ FM 100.5 โอ้เดี๋ยวขอแทรกนิดนึงนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คือมีแฟนรายการเนี่ยบางท่านไม่เข้าใจท่านก็ไปกล่าวโทษสถานีโทรทัศน
1: ์
0: ว่าทำไมไม่ให้อาจารย์บ้วนจัดรายการ
1: ค่ะ
0: ผมก็ต้องแก้ตัวให้บอกว่าอันนี้อย่าไปโทษสถานีนะครับต้องโทษตัวผมเองเพราะว่าผมไม่มีปัญญาที่จะไปหาสปอนเซอร์ไม่มีทุนที่จะเช่าเวลามาทำรายการและผมก็ยังไม่มีความสามารถ ที่จะทำให้สถานีโทรทัศน์ของหลวงหรือของสาธารณะเขาเห็นคุณค่าพอที่จะเอาไปทำรายการโดยผมไม่ต้องซื้อเวลาเรื่องนี้ไม่ต้องคิดเยอะหรอกเพราะแม้แต่สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยผมเองอ่ะเขายังไม่เชิญผมไปจัดเลยของ 100.5 นี่ไม่ได้เป็นญาติเป็นโยมกันมาก่อนเขาก็ยังเอื้อเฟื้อให้ผมมาจัดโดยไม่คิดตังค์ผมสักบาทนึงเนี่ยก็กราบคุณขวัญไปถึงคุณอ้อไปถึงท่านผอ.อสมท.ด้วย
1: ที
0: ่ยังเปิดโอกาสให้คนแก่ได้ทำงาน
1: มันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ค่ะอาจารย์

0: สปอนเซอร์อย่าทำเพราะว่าทีนี้ถามว่าผมเคยมีสถานีโทรทัศน์หลายแห่งเชิญไปทำแต่3เดือนเลิก6เดือนเลิกเพราะอะไรเพราะผมจุกจิกเพราะว่าสปอนเซอร์ถ้าจะเข้ามาผมต้องร่วมพิจารณาถ้าเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพผมขอไม่ทำเอาอย่างนี้สถานีเขาก็ไม่ชอบดิเขาเอาเราไปทำเขาก็หวังว่าเราจะเป็นตัวเงินตัวทอง
1: เป็น
0: ที่จะดูสปอนเซอร์เข้ามาแต่ว่าไอ้บ้วนมันเรื่องมากถ้าไม่ได้ถ้าเป็นสินค้าไม่ดีไม่รับอย่างเงี้ยเป็นสินค้าดีแต่ทับกันสินค้าแบบเดียวกันในรายการเดียวกันมันก็ไม่ควรทำเขาทำสามเดือนพอเรียกคนได้เขาก็คัดเราออกแต่เราไม่โทษเขาหรอกเพราะว่ามันเป็นระบบธุรกิจธุรกิจมันก็ต้องวินวินวินวินทุกคนได้ประโยชน์หมดผมมันเรื่องเยอะก็มี 100.5 นี่แหละไม่รู้ทำบุญกับมัตชาติปางก่อนที่อนุญาตให้อาจารย์บ้วนพูดเหมือนคนแก่ได้ระบายทุกข์ในใจ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะอาจารย์ชวลิตบอกว่าสวัสดีขวัญกับอาจารย์บ้วนนะคะแล้วก็ขอให้ทั้งสองท่านรักษาสุขภาพนะคะคุณบรรจงก็ทักทายมาเช่นเดียวกันค่ะคุณเกตก็แซวอาจารย์เรื่องของเพลงที่ปลูกดอกไม้เรียงตามชื่อค่ะมาเข้ามาว่าถ้าไม่เรียงตามชื่อคงต้องวิ่งไปดูเพลงของอาจารย์แล้วล่ะอะไรเงี้ยนะคะคุณทัชชัยนะคะทักทายบอกว่าที่แพร่ร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะคุณเคนชิโร่หรือเปล่าอันนี้ขวัญอันไม่แน่ใจนะคะชื่ อบอกว่าฟังอาจารย์อธิบายเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชแล้วสบายใจขึ้นมากเลยครับอันนี้นะคะ
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์อีกหน่อย
1: ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเกษตรทั่วไทยขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีครอบครัวที่เป็นสุขครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจช่วงการประชุม IMF World Bankนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมแนะนำประชาชนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษมี5เส้นทางได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษ

0: พื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมรองโฆษกรัฐบาลตอบก่อนจาติกาวนิชการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูอาชีพตั้งแต่26กันยายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีในกรจาติกาวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลเร่งออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพราะรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินบรรเทาภาระหนี้และฟื้นฟูอาชีพไปแล้วตั้งแต่วันที่26กันยายน2569ไม่ได้รอให้เสร็จสิ้นการประชุม IMF และธนาคารโลกจึงจะเริ่มช่วยเหลือประชาชนนางสาวลนิดากล่าวว่าธนาคารออมสินได้ออกมาตรการตามนโยบายกระทรวงการคลังทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนสำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 50,000 บาทสินเชื่อทั้ง2ประเภทปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง3เดือนแรกตามเงื่อนไขของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อซ่อมแซมเครื่องมือประกอบอาชีพจัดหาสินค้าและเป็นทุนหมุนเวียนให้กับผู้ค้ารายย่อยสามารถกลับมาเปิดร้านและประกอบอาชีพได้อีกครั้งโดยคิดดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกและผ่อนชำระได้สูงสุด7ปีก่อนคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 15% ต่อปีตั้งแต่4เดือนเป็นต้นไปนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของนายกรแต่ขอยืนยันว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ได้เพิ่งเริ่มจากข้อเสนอครั้งนี้และไม่ต้องรอให้จบการประชุม IMF ธนาคารโลกเพราะประชาชนที่ร้านค้าถูกน้ำท่วมเครื่องมือทำกินเสียหายหรือขาดเงินทุนหมุนเวียนรอไม่ได้สหรัฐโจมตีเรือสินค้าที่ฝ่าฝืนการปิดล้อมอิหร่านกองทัพสหรัฐโจมตีสกัดเรือสินค้าลำหนึ่งในอ่าวโอมานจนเดินเรือต่อไปไม่ได้หลังจากลูกเรือเพิกเฉยคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนการปิดล้อมทางเรือต่ออิหร่านกองบัญชาการส่วนกลางของสหรัฐหรือเซนส์คอมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้ใช้อาวุธนำวิถีแม่นยำสูงโจมตีบริเวณศูนย์ท้ายของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติปานามาชื่อว่า MV Ocean Morica หรือเอริกาซุนทำให้ระบบขับเคลื่อนของเรือได้รับความเสียหายอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีลูกเรือได้รับอันตราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: เอิ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่มันเข้มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่เข้มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมๆร้อยแบบซองนี้

0: มั่นเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
1: เอาละครับตอนนี้ขอไว้เพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
2: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
3: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
2: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงไป4
4: ขึ้นโขนชิงธงโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
5: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ค่ะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ14นาฬิกากับ17นาทีนะคะพบกันในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงเศษจนถึง4โมงเย็นนะคะทั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ด้วยกันนะคะทักทายท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่หน้าปัดวิทยุทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะฟังกันอยู่ที่อสมทนครราชสีมานะคะ FM 95.75 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครศรีธรรมราชค่ะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางFacebook นะคะวันนี้นะคะเราไลฟ์สดกันที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทค่ะแล้วก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะโทรมาสอบถามถึงผลงานเพลงหรือพูดคุยกันเรื่องปุ๋ยเรื่องภาคเกษตรนะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0754192225ค่ะ0754192225นะคะวันนี้รายงานตัวนะคะน้องเกียร์เกษณีโยมเมืองนะคะส่วนน้องช้างนะคะน่าจะไปส่งเทพบุตรเมืองนครกันอยู่นะคะกำลังเดินทางเข้าสตูแล้วค่ะฝนตกนะคะตอนนี้บรรยากาศที่นครศรีธรรมราชฝนตกนะคะก่อนน่าจะเข้ารายการฝนตกหนักพอสมควรนะคะท่านผู้ฟังพื้นที่ไหนที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างก็ฝากรายงานผลแจ้งข่าวกันมานิดนึงนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนทั่วทุกภาคของประเทศนะคะเราไม่รู้ว่าเป็นพายุหรือเป็นอะไรเนาะเกียร์ก็ยังไม่ได้ติดตามเรื่องของกรมอุตุแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ประกาศอยู่ในช่วง4-5วันนี้ก็น่าจะมีเรื่องของฝนตกหนักพอดูนะคะใครที่ผ่านมาแล้วนะก็ยินดีด้วยนะก็ถือว่าผ่านฝนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าก็พักพวกเนี่ยส่งข่าวมาจากเมืองกาญจนบุรีนะคะตอนนี้ก็กำลังน้ำท่วมถนนสายหลักที่เข้าเมืองกาญจนบุรีกันอยู่นะคะส่วนที่อื่นเป็นยังไงก็ฝากแจ้งข่าวกันมาด้วยแล้วกันนะคะรู้แต่ว่าบรรยากาศวันนี้ที่เขาค้อนะคะที่ไร่เกียรติประธานพรนะคะตอนนี้ข้าวกำลังสุกและกำลังจะเริ่มแบบข้าวเหลืองข้าวอะไรละเกียร์ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้มีโอกาสไปเกี่ยวข้าวเองหรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังก็ช่วงนี้ก็ภารกิจลัดตัวอยู่นิดนึงนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปเอาภาพเอาบรรยากาศนะคะการเก็บเกี่ยวมาฝากกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหรือว่าแฟนๆที่ติดตามกันอยู่ในแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักกันไหมนะแต่สภาพรวงข้าวสภาพต้นข้าวนะคะสวยงามมากเม็ดดีเม็ดใหญ่มากนะคะเมื่อเช้าน้องโอโน่ดีเจโอโน่ก็โทรมาคือคนนั้นเนี่ยอยากจะไปเกี่ยวข้าวให้เกียร์เต็มทีแล้วก็จะโทรถามว่าเอ้ยพี่เกียร์จะไปเขาค้อวันไหนนะคะก็พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะส่งด่านหน้าไปก่อนนะคะเพื่อไปดูนะคะว่าบรรยากาศในสวนในไร่เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้สิ่งที่อัปเดตก็คือถั่วลายเสือก็เริ่มที่จะลงเมล็ดแล้วนะคะที่จะลงฝักแล้วถั่วลายเสือแล้วก็ในเรื่องของเผือกนะคะมันหวานญี่ปุ่นข้าวโพดนี่เก็บไปแล้วรอบที่2ละขอบ2ก็เก็บเกี่ยวขายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้าวโพดหวานนะคะแล้วก็ยังไม่ได้สรุปผลงานมานะคะว่าเอ้ยเขาทำไปรอบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างน้ำหนักเป็นยังไงเนี่ยยังไม่ได้ดูแต่ดูภาพนะคะกะยังไม่จับรายงานเลยว่ารอบนี้ลงไปกี่หลุมแล้วได้ผลผลิตมาเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันดีมากๆนะตอนนี้ก็คือเรื่องของแมคคาเดเมียนะคะก็ติดดอกรสใหม่อีกแล้วนะคะก็ถือว่าความสมบูรณ์ต้นดีมากๆปีนี้ก็น่าจะฤดูกาลใหม่อะค่ะก็น่าจะเป็นดอกที่สมบูรณ์กว่าเดิมผลผลิตน่าจะได้ลูกโตกว่าเดิมนะคะอันนี้คือการพัฒนามาจากสภาพแมคคาเดเมียที่โซมที่เหลืองใบไม่ค่อยมีนะคะขาด

0: การบำรุงดูแลมายาวนานนะคะพอได้มาฟื้นฟูดูแลด้วยปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะก็ถือว่าทันตาเห็นเลยนะคะแล้วก็ทำให้ลุงตุ้ยผู้ดูแลสวนเนี่ยค่อนข้างจะอึ้งกับคุณสมบัติแล้วก็ประสิทธิภาพของปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันน่าดูเลยนะคะทักทายท่านที่มาหน้าจอไลฟ์สดดีเจช้างตกมันนะคะพี่วรรณโชคมาก่อนเลยวันนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่สุทัศน์อนุกูลนะคะสวัสดีครับน้องข้าวฟ่างสุขสำราญบอกสวัสดีครับน้าช้างและน้าเกียร์คนสวยค่ะคิดถึงนะคะขอบพระคุณนะคะแล้วก็ป้าพึ่งบอกสวัสดีค่ะลูกดีเจทั้งสองขอบพระคุณนะคะสวัสดีน้าช้างน้าเกียร์คนสวยด้วยนะคะคุณพัญญพัฒน์สุขสำราญค่ะป้าพึ่งบอกกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องข้าวฟ่างค่ะคิดถึงนะคะนะคะแล้วก็นี่เขาทักทายกันเองด้วยนะแฟนรายการเราเขารู้จักกันหมดค่ะทุกคนค่ะนะเมื่อคืนเนี่ยจริงๆเกียร์จะสวยกว่านั้นนะคะป้าพึ่งแต่ว่าดีเจช้างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะกันซีนเกียร์ค่ะดีเจช้างกันซีนมากเราเตรียมชุดอีกชุดนึงเขาแซวเกียร์ว่าเป็นชุดหนังเงือกก็เลยไม่กล้าใส่เมื่อคืนในเกียร์ได้มีโอกาสไปเป็นกรรมการนะในการตัดสินเทพบุตรเมืองนครนะคะก็ได้น้องเบอร์8แต่ว่าชื่อจำไม่ได้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวให้เจ้าของงานเนี่ยให้ประธานเขามาพูดเองแล้วกันนะคะว่าคนที่ได้เทพบุตรก็ถือว่าสมมงเลยค่ะนะคะเทพบุตรสำหรับเมื่อคืนนะคะสมมงค่ะทุกคนค่ะสมมงด้วยทุกอย่างด้วยสรีระด้วยหน้าตาด้วยไหวพริบทุกอย่างคือสมมงมากก็ยินดีกับน้องเบอร์8ด้วยแล้วกันนะคะที่ได้รับมงสำหรับงานเทพบุตรเมืองนครนะประจำปี2569ค่ะนะเพราะไม่ยังไม่พร้อม เขามากับฝนไงท่านผู้ฟังนะคะดีเจช้างมากับฝนก็ค่อนข้างจะหนาวมาเลยค่ะวันนี้แล้วก็ครอกๆแคลงๆมาด้วยนะคะมีการไอเข้ามาด้วย
1: แกล้งทำให้น่าเห็นดู
0: แกล้ง
1: มันไม่สบายอย่างเงี้ยครับเป็นการสร้างภาพ สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีคุณเกียร์ด้วยครับนะฮะ14นาฬิกากับ24นาทีเดี๋ยวเรามีผลผลิตนะจากสวนสุพนุชมาโชว์ในรายการกันด้วยเป็นส้มโอทับทิมสยาม
0: คุณเอามาได้ยังไง
1: ไม่รู้อยู่ในรถ
0: เอาเหรอ
1: เห็นอยู่ในรถ
0: ที่จริงวันนั้นเราเก็บมากี่ลูกเองมันเป็นรุ่นที่หลงจากการตัดเก็บเดือนที่แล้ว
1: ครับ
0: นะคะหลงเหลืออยู่เหมือนเก็บไม่เสร็จเก็บไม่ทันหรืออะไรยังไงหรือพลาดไปยังไงก็ไม่รู้นะคะ
1: ก็เป็นบุญของพวกเรา
0: ะ
1: นะฮะที่ได้ไปชิมนะรสชาติที่มันแบบหวานอร่อยแล้วแบบฉ่ำมาก
0: คือเมื่อวานซื้อนะคะเข้าสวนนั้นตัดปุ๊บแล้วก็เอามาแกะ
1: คือเราเก็บจากต้นกันเลยนะ
0: เก็บจากต้นแล้วก็มาแกะกินเลยก็วัดความหวานอยู่ที่ 12.3 บลิกค่ะนะคะก็ถือว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นรุ่นที่ก็ตัดด้วยกันนะคะในช่วงจังหวะที่ก็ตัดแล้วมันพอดีเลยคือเขาวัดไปแล้ว14บลิกนะคะคือรอบก่อนหน้านี้ค่ะที่ก็ตัดขายไป 40,000 ลูกเนี่ยความหวานมันอยู่ที่14บลิกค่ะท่านผู้ฟังแล้วพอมันแขวนลูกเอาไว้ต้นมันมียอดเดินดอกมาอย่างเงี้ยค่ะความหวานมันก็จะลดลงเพราะอาหารมันโดนดึงกลับไปเลี้ยงดอกเลี้ยงยอดนะคะความหวานก็จะลดลงมาถึงแม้ลดแล้วยังเป็นหวานที่มีคุณภาพตั้ง 12.3 บลิกก็ถือว่าหวานอร่อยและเป็นรสชาติส้มโอที่ไม่ไต่ลิ้นเลย
1: ใช่
0: ไม
1: ่มีความสองยังอร่อยขนาดนี้นะอยากจะลอง14จังเลย
0: 14 คุณก็ต้องไปลองให้ตรงเวลาที่เขา อยู่ในช่วงจังหวะที่รอบตัดพอดีนะคะแปลงนี้ก็คิดว่าฤดูกาลถัดไปนะคะคือที่ผ่านมาเขาเก็บไปแล้ว 100,000 กว่าลูกอุ้ยนึกว่าไม่ได้แสนกว่าหรอกหร
1: อ
0: ปีที่แล้วแสนกว่าลูกแล้วยังไงเนี่ย
1: ยังมีอีก
0: แล้วก็ผลผลิตบนต้นก็คิดว่ายังมีอีกแสนกว่าย ังไงเนี่ยพี่ชวลิตถ้าเผื่อว่าชั่วโมงหน้าจะได้มีโอกาสคุยกับพี่ชวลิตนะคะเป็นเจ้าของสวนเลยนะวันก่อนนี่ที่พาคณะเทพบุตรไปเก็บตัวที่นั่นไปดูงานอย่างเงี้ยค่ะไปศึกษาไปอะไรเงี้ยค่ะก็ผู้จัดการสวนอยู่ก็คือน้องสองเป็นคนอยู่นะคะ
1: ครับสวนก็สวยมาก
0: สวย
1: นะครับคือเป็นสวนที่แบบคือมันไม่ได้แค่เป็นสวนส้มโอนะ
0: ค
1: ือมันสามารถไปเที่ยวได้ด้วยนะแต่เจ้าของสวนเราคงไม่เข้าเนี่ยคือมันสวยมาก
0: คุณรู้ไหมว่าที่นั่นน่ะพี่ชวลิตเนี่ยปลูกทุกอย่างเลยปลูกมะละกอเรดเลดี
1: ้
0: นะปลูกกล้วยน้ำว้าปากพนังค่ะ
1: กล้วยน้ำว้ามีประโยชน์มาก
0: ใช่แล้วก็เป็นคือปลูกที่ปากพนังนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าไส้เหลืองจะไม่มีเมล็ดค่ะทุกท่านมันก็จะอร่อยหวานอร่อยเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปลูก

0: รั่งหงเป่าสือ นะคะแต่ตอนนี้ด้วยความที่ทำงานไม่ทัน
1: ครับ
0: ไม่ได้ห่อเลยรอบที่ผ่านมาปกติฝรั่งหงเป่าสือของพี่ชาวลิตเนี่ยจะขายที่ตลาดอตก.การที่เอาผลผลิตขึ้นตลาดอตก.ที่กรุงเทพได้อ่ะท่านผู้ฟังมันต้องเป็นผลผลิตที่มี
1: คุณภาพ
0: นะคะซึ่งพี่ชาวลิตก็ได้ขายอยู่ที่โน่นแต่ตอนนี้เนี่ยที่เราไปอ่ะโดนโค่นหมดแล้วด้วยเหตุว่าทำงานไม่ทันแล้วมันปลูกกลางระหว่างส้มโอนะฮะเขาก็จะต้องเอาผลผลิตส้มโอมากกว่าหงเป่าสือซึ่งพี่ชาวลิตบอกว่าหงเป่าสือเนี่ยเป็นอะไรที่ลูกค้าแบบตามหามาก
1: ๆ
0: กิโลละร้อยกว่าบาทนะจ๊ะ
1: หงเป่าสือนะ
0: ใช่ที่ไปขายในตลาด
1: โอตะกอ
0: ใช่แล้วมันดกเหมือนลูกส้มเลยน้องช้างเหมือนส้มโชกุนอย่างนี้เลยดกมากนะสำหรับหงเป่าสือแต่ว่าด้วยการที่หนึ่งคนงานทำงานไม่ทันหอบผลไม่ทันก็เลยโค่นดีกว่าพี่เฉาบอกว่าโค่นทิ้งดีกว่าเพราะทำงานกันไม่ทันก็ไปเอาผลผลิตของส้มโอกันดีกว่า
1: ครับนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินก็นี่แหละพี่สาวบัวคงนะก็จะมีในส่วนของคงเป่าสื่อนะครับที่ใช้ปุ๋ย Black Cat นะครับกับยาเชื้อรา Black Cat 1ของเรากันอยู่อันนี้ก็อร่อยนะฮะเช่นเดียวกันสำหรับส่วนนี้เนา
0: ะ
1: นะครับเมื่อกี้พี่เกียร์บอกเอาไว้เรื่องราวของผลการประกวดนะเทพบุตรเมืองนครนะประจำปี2569นะครับที่ผ่านกันไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็แสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลทุกคนเลยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้รับรางวัลกันด้วยนะครับแต่เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความพยายามนะครับของน้องๆนะครับที่เดินทางเนี่ยมาร่วมการประกวดนะกับพวกเรานะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับแล้วก็เราได้มีโอกาสอยู่กับน้องๆคือไม่ใช่เฉพาะมาถึงขึ้นเวทีประกาศผลและรับรางวัลกลับบ้านครับคือน้องๆของเทพบุตรเมืองนครเนี่ยเขาต้องมาทำกิจกรรมนะต้องมากินอยู่นอนนะฮะเที่ยวเล่นนะครับกับพวกเราก่อน2วัน
0: ใช่ใช่ก็คือได้ไปเที่ยวไปลานสกาไปปากพนังแล้วก็อยู่ในเมืองวัดพระธาตุศาลหลักเมืองนะคือได้รู้จักความเป็นนครศรีธรรมราชที่เด่นๆไปก่อนนะคะก็ถือว่าก็ได้รู้จักสนิทสนมมากขึ้นเนาะอาหารการกินแนวนครอยู่แบบไหนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ก็ได้กินอาหารพื้นบ้านนะครับอะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตนะของคนนครแล้วก็คนที่มานี่ก็คือส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้องๆในนครศรีธรรมราชส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้องๆที่เดินทางกันมาจากทั่วประเทศเลยมาจากภาคเหนือมาร้อยเอ็ดนะฮะจากอีสานภาคกลางนะครับอะไรเนี้ยนะก็จะเดินทางกันมานะครับซึ่งน้องๆพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณอินฟูด้วยแหละเขาจะมีช่องทางมีแฟนคลับ FC ติดตามเขาอยู
0: ่
1: เขาก็จะได้เอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้กับการที่มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชนี่ไปบอกต่อแล้วก็ไปเชิญเพื่อนๆ FC ของเขาเนี่ยมาเที่ยวนครศรีธรรมราชในโอกาสต่อๆไปกันด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะคะก็ถือว่างานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
1: ต้องขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์นะครับที่ใจดีทุกๆท่านเลยนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนนะครับในการจัดงานกันด้วยขอบคุณคณะกรรมการตัดสินเนาะนะ คุณเกียร์นะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลย
0: ยังไม่ได้รับซองเลย
1: ก็ได้ฟองเหรอ
0: กรรมการก็ไม่จ่าย
1: คือปกติเวทีอื่นก็อาจจะจ้างกรรมการมาตัดสินนะครับแต่เวทีนี้คือกรรมการต้องสปอนเซอร์ 50,000 ถึงได้นั่งนะครับ อันนี้ค่าบริเวณ 20,000 นะครับ
0: ที่จริงจะไม่นะเห็นใจประธานกองประกวดขาดทุนทุกปี
1: ปีหน้านี่เริ่มเลิกจะดีละปีหน้าจะดีละ
0: เลิกหรือว่าเลิก
1: เขาเรียกว่าเลิกสิมันเริ่มเห็นแววว่าเห็นช่องสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าปีหน้าอะไรจะดีขึ้นนะฮะเราอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เห็นดูสปอนเซอร์เหมือนกัน นะครับในส่วนของผลนะฮะก็น้องอาร์ตมีอารอมะนะครับหมายเลข8นะครับเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับเทพบุตรเมืองนครประจำปี2569ไปครองนะครับรับเงินรางวัล 50,000 บาทนะครับแล้วก็มีสายสะพายมีถ้วยรางวัลมีมงกุฎนะครับให้ด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอันนี้แม่เป็นคนนครนะแต่ตัวน้องนี่ก็รู้สึกว่าจะเกิดแถวจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแล้วก็เรียนอยู่ที่โน่นนะครับรองชนะเลิศนะครับอันดับที่1 นะฮะรองชนะเลิศอันดับ1 นี่ได้แก่หมายเลข2ครับน้องตั้งปณิธานนาก้อนทองนะครับหมายเลข2ได้รองอันดับ1แล้วก็ยังได้รับรางวัลขวัญใจกองประกวดนะครับ ด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยคือในกองเราก็จะมีหลายคนนะที่จะดูพฤติกรรมนะการทำกิจกรรมการ ตรงต่อเวลาการให้ความสนใจไหมไปสวนสุพรรณนุชนี่ให้ความสนใจหรือเปล่าไปดูการทอผ้านี่ยังไงบ้างมีปฏิกิริยาไงอันนี้คือเราก็ดูหมดแล้วก็วันที่เดินแห่หมากมาครับเราก็ดูว่าน้องๆได้มีโอกาสได้ทักทายพูดคุยกับชาวบ้านบ้างไหมเพราะชาวบ้านก็จะพูดตลอดทางเลยหล่อจังเลย
0: หล่อจังเลย
1: อะไรอย่างนี้เราก็จะสังเกตดูตรงนี้นะครับก็ได้รับรางวัลกันไปนะครับแล้วก็รองเฉลิศอันดับที
0: ่
1: 2นะครับอันนี้ก็ได้แก่น้องณัฐนนท์วุฒชูศิลป์นะครับหมายเลข7นะฮะอันนี้นะครับก็เป็นคนจังหวัดตรังปีที่แล้วเขามาเขาได้รอง3นะปีนี้ก็พัฒนาขึ้นนะครับได้เป็นรอง2นะครับแล้วก็แถมรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนนะซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการที่เป็นสื่อมวลชนกันด้วยไม่ว่าจะเป็นทางท่านผอ NBT น
0: ะ
1: ช่างภาพอิสระป๋าจอมนะครับแล้วก็พี่ชายอันนี้ก็เป็นแอดมินนะเพจนคร
0: สวัสดีนคร
1: ด้วยนะครับรองเฉลิศอันดับที่3นะครับรอง3นี่ได้แก่ใครเอ่ยเดี๋ยวดูก่อน
0: น้องหมายเลข9มั้ย
1: หมายเลข9นะครับน้องพี่ๆนะครับพีรพันธ์นะครับคำแล่นนะครับอันนี้ได้รับรางวัลรองเฉลิศอันดับที่3นะครับแล้วก็รองอันดับที่4นะครับก็เป็น
0: น้องหมายเลข2เอ้ยโนน้องหมายเลข
1: 6อ๋อไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่มี6
1: เป็นหมายเลขอะไรนะ
0: เดี๋ยวนะมี8
1: หมายเลข1มั้ย
0: 9
1: หมายเลข1น้องเจม
0: น้องหมายเลข1จะได้รางวัลที่5
1: ที่5ก็คือรอง4
0: อ๋อโอเคถูกต้องค่ะ
1: น้องตรินณภพนะวัฒนจันทร์นะครับอันนี้ก็ได้รองอันดับที่4นะครับ 10,000 บาทแล้วก็น้องได้รางวัลขวัญใจประชาชนไปด้วยนะครับอีก 5,000 บาทนะครับอันนี้ก็ด้วยเสียงกรี๊ดจากหน้าเวที
0: ใช่
1: แล้วก็ตอนเต้นเพลงมากันไง
0: เขาอ่ะเขามีแฟนนะแล้วก็เต้นเต็มที่ทุกคนมีแฟนคลับเขามีแฟนคลับนะมาที่หน้าเวทีกรี๊ดกราดแต่ถือว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นเอกฉันท์มากนะคะเป็นปีที่ตัดสินแล้วได้แบบเอกฉันท์จริงๆตั้งแต่รอบแรกคัด5คนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เหลือมาคัดลำดับนะก็ถือว่าน้องๆทุกคนมีสปิริตแหละไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเรามาดูคือหุ่นเอ่ยดูทุกอย่างเนาะองค์ประกอบของคำว่าเทพบุตรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเรื่องของสรีระเรื่องของหน้าตานะฮะบุคลิกภาพและไหวพลิบนะคะในการตอบคำถามเนี่ยคือมันเป็นตัววัดกันเลยคือจริงๆทั้ง5คนเนี่ยด้วยหุ่นด้วยอะไรเขาก็แบบเหมือนจะได้รางวัลที่1ทั้ง5แหละแต่ว่ามาดูไหวพลิบในการตอบคำถามนะคะคือจริงๆมันมีความสำคัญนะสำหรับใครที่จะต้องไปประกวดเนาะทุกคนจะต้องเตรียมตัวมาอยู่แล้วเช่นเตรียมตัวจะบอกจะแนะนำนี่คุณเตรียมได้เต็มที่เวลาคุณแนะนำตัวเองแต่พอถึงเวลารอบคำถามอะค่ะ
1: ไม่รู้ก่อน
0: มันไม่มีทางรู้ว่าเขาจะถามอะไรคณะกรรมการจะถามอะไรกองประกวดจะถามอะไรแต่ในคำถามนั้นน่ะสิ่งสำคัญสุดคือคุณต้องตอบให้ตรงคำถามแต่น้องๆอาจจะผิดนิดนึง
1: เราถามไม่ตรงคำตอบหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิ เพราะว่าน้องอะเตรียมสิ่งที่อยากพูดแต่พอคำถามมา ปุ๊บเนี่ยน้องก็ไม่ได้ตอบคำถามแต่น้องอยากพูดในสิ่งที่ตัวเอง
1: เตรียมมา
0: ซึ่ง
1: มัน
0: คนใช่มันจะไม่เป็นคะแนน
1: ต่อให้เตรียมพูดมาดีแต่มันก็ไม่เป็นคะแนนเพราะเราไม่ได้ถามเรื่องนั้น
0: ถูก
1: แต่ก็ด้วยอีกแหละเราก็เปิดโอกาสให้นะพี่เกียร์คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีการจับเวล
0: า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องเตรียมมาถามว่าน้องพูดได้ไหมน้องก็พูดได้แต่คุณต้องตอบคำถามก่อน
0: ถูก
1: นะครับ
0: นะคะก็คือนั่นแหละคือมันเป็นประเด็นก็ฝากไปถึงทีมงานที่ส่งผู้เข้าประกวดพี่เลี้ยง
1: อันนี้ต้องขอบคุณพี่เลี้ยงด้วยนะที่รอมเหนื่อยกับพวกเรานะครับ
0: ใช่นะคะแล้วก็ถือว่าบรรยากาศเมื่อวานก็ไม่คัดค้านสายตาผู้ชมเลย
1: เท่าที่ดูก็ยังไม่มีดราม่า
0: อาจจะมีดราม่าตรงที่พิธีกรเนี่ยอ่านนามสกุลดิฉันผิดนี่แหละ
1: เดี๋ยวจะดราม่าเอง
0: เดี๋ยวจะดราม่าเองนะคะ
1: ซึ่งพิธีกรก็รู้จักกันด้วย
0: รู้จักสนิทกันดีเลย
1: พิธีกรไม่สบาย
0: ไม่ตาแรกโนพี่เกียร์จะไม่ลุกขึ้นนะจะแกล้งพิธีกรมันจะไม่ลุกขึ้นแต่เดี๋ยวก็แบบเหมือนมันมีกล้องไลฟ์สดอยู่มีอะไรอยู่แล้วทำไมเธอนั่งแบบไม่หูไม่ได้ยินหรือยังไงอะไรอย่างงี้ก็เลยลุกขึ้นไปหน่อยแล้วกันแต่จะไม่กล้าขึ้นเวทีนะจนกว่าจะอ่านชื่อใหม
1: ่ นะ
0: เหมือนเขียนการ์ดเชิญอ่ะท่านผู้ฟังแล้วเขียนผิดจริงๆจะไม่นั่งโต๊ะด้วยนะดิเจชาม
1: ันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหม
0: เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าจะไม่ต้องนั่งโต๊ะด้วยเพราะว่าชื่อก็เขียนผิดท่านผู้ฟังด้วยความที่รักกันมากเขียนสะกดตัวผิด ไป1พยัญชนะ
1: จะจัดการทีมงานกองประกวดให
0: ้นะคะจัดการตัวเองเลยท่านผู้ฟัง
1: แล้วตัวเองก็อยู่ตอนเขาปิ้นหรือเปล่า
0: ไม่ได้เห็น
1: ไม่อยู่นะ
0: ใช่นะคะ
1: เราก็น้อมรับไว้นะสำหรับความผิดพลาดนะครับ
0: ค่ะก็บอกแล้วอย่าเชิญคุณเกียร์ไปเช
1: ิ
0: ญคุณเกียร์ไปเป็นกรรมการตัดสินอาหารนี่คือฉันคอมเมนต์กระจายเลยนะเชิญไปอะไรเงี้ยคือตรงอ่ะด้วยความที่ตรงว่าเราให้
1: ก็ดีไงเราสามารถตอบให้คำตอบ

0: ได้ในข้อสงสัยในความกระจ่างได
1: ้ก็เป็นคนตรงพูดตรงคิดเห็นตรงมันก็ค่อนข้างที่จะแต่ก็คณะกรรมการทุกคนน่ารัก
0: ครับ
1: นะน่ารัก
0: ขอบคุณเจ๊แจนด้วยนะ
1: แต่เราก็มีการโกรธประธานกองประกวดหน่อย
0: เรื่องอะไรฮะ
1: คุณมันเลือกชุดอะไรให้ดิฉันน่ะ
0: ไม่เอ้อไม่สวยหรอก คุณจะไปเปรียบเทียบคนอื่นไม่ได้นะ
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่าผมรู้อย่างเดียวว่าคุณคนเดียวจะใส่อะไรบ้างคนอื่นเขาไม่ได้ถามผมนะ ผมก็ไม่มีโอกาสเห็นของคนอื่นว่าเขาเตรียมอะไรกันมา ผมก็ไม่ได้เห็นว่าแจนจะเตรียมเพชรมาขนาดนั้น
1: ผู้จัดชุดให้ดิฉันเขาก็บอกโอ้ยคุณพี่ต้องแบบแม่ต้องเหมาะกับตัวนี้ ก็บอกเหมาะได้ไงดีเจช้างคอมเมนต์ฉันแฉลงหรือคิดว่าฉันเป็นหงางเงือกขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ฟังเกียงก็เลยเออถามมันจะเหมือนหงางเงือกหรือมีเกล็ดวะ ตามใจ
0: แต่ก็สวยงามนะครับเมื่อคืนนี้ก็ต้องขอบคุณท่านดร.นาทีรัชกิจประการด้วยนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานนะคร
1: ับ ตอนแรกพี่คิดว่าเอ๊ะปีหน้าเราจะจัดต่อดีไหมพอท่านประธานขึ้นไปเปิดงานปุ๊บต้องมีการจัดกัน
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ต่อไป
0: แล้วจะมาทุกปีถึงไม่เชิญ
1: แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะแต่ว่าตอนที่ท่านจะไปมาเลเซียเนี่ยท่านจะมีตั๋วให้พวกเราเพิ่มสักสี่ห้าคนไหมคะ
0: อืมจะถามให
1: ้นะ
0: กรรมการอยากไปด้วย
1: กรรมการอยากไปด้วยจะให้แต่ผู้เข้าประกวดไปไม่ได้นะคะท่านด็อกเตอร
0: ์นะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะครับวันนี้นะครับเราตอนนี้ก็ปอกกันนานมากเลยนะส้มโออ
1: ๋อจะเอาผลผลิต
0: แล้วก็ชิมกันอยู่
1: ให้น้องๆนะฮะไปปอกส้มโอแล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่าเอ้ยส้มโอของสุพนุชที่มันเลยเวลาตัดเก็บไปแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นแบบไหนจากความหวานที่เราวัดกันมาเมื่อวานซืนคือ12ปริกแต่วันนี้เกียร์ไม่มีเครื่องมือวัดนะคะ
0: ตอนนี้พิธีกรหญิงฟังรายการอยู่มีการส่งข้อความมา
1: อ๋อเหรอว่าบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรนะพิธีกรหญิงบอกว่าอะไรต้องไถ่โทษด้วยการเลี้ยงข้าวเท่านั้นนะคะ
0: เดี๋ยวเลี้ยงที่ร้านตังเกีย
1: ต้องไถ่โทษด้วยอย่างนั้นเลยนะคะ
0: ต้องขอบคุณน้องๆทีมงานด้วยนะเมื่อวานก็แบบว่าเหน็ดเหนื่อยกันมากแล้วมีใครรับตังเลยนะครับทีมงานของพี่ชัย
1: เบื่อผอ.มากค่ะท่านผู้ฟังค่ะเป็นทำหน้าเจียมเจียมเนาะเกียร์ก็เลยต้องจ่ายตังค์อ่ะ
0: อยู่ดีก็โอนมา 30,000 เนาะ
1: แบบ
0: ข้าวก็ไม่มากินแล้วข้าวต้มอ่ะ
1: ไม่เมื่อวาน
0: ชุดนานคุณเปลี่ยนชุดนานเกิน
1: ดิฉันนะ
0: คนอื่นก็จะหลับหมดแล้ว
1: ดิฉันเอาอย่างนี้ท่านผู้ฟังคือด้วยความที่ชุดมันไม่สามารถไปนั่งทานข้าวต่อได้มันก็เลยต้องรีบด้วยความที่ยุงกัดเกียร์เป็นคนแพ้ยุงแล้วเมื่อวานน่ะนุ่งสั้นแล้วโดนยุงกัดเยอะมากแล้วไม่รู้ทำไมทั้ง5คนพี่เกียร์ถามทุกกรรมการเลยนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ไม่มีใครโดนยุงกัดเหมือนพี่เกียร์เลยอ่ะคือเกียร์นี่เป็นอะไรที่เข้าสวนก็จะเป็นตัวล่อยุงได้อย่างดี
0: ครับ
1: ก็เลยขอมาเปลี่ยนชุดเพราะเสื้อผ้าเกียร์อยู่ที่ห้องพักน้องช้าง
0: ครับ
1: ก็เลยขอกุญแจเขามาพอมาเสร็จอ่ะด้วยความที่เขาทาครีมที่ตัวไงแล้วมันล้างไม่ออกมันก็เลยต้องอาบน้ำก็ใช้ผ้าเช็ดตัวเขาเสร็จก็ตั้งกองไว้ให้เขาเลยท่านผู้ฟัง
0: ไม่เป็นไรโรงแรมนี้เขาให้3ผืน
1: เออเหรอ
0: ใช่
1: นะฮะ
0: อุ้ย
1: โอ้มาแล้ว
0: นั่นแค่ลูกเดียวทำไมได้เยอะขนาดนั้น
1: น
0: ะครับ
1: โอ้นี่หนึ่งลูกค่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยเขามีคนกลืนน้ำลายด้วยนะ
0: นี่ดูสิ
1: โอ้ยหอมด้วยหนึ่งลูกใครที่ดูกันอยู่ทางหน้าจอไลฟ์สดจะเห็นเลยว่าส้มโอทับทิมสยามจากสวนของ
0: ส
1: วนสุพนุชนะคุณชวลิตนะโอ้โหสวยมาก
0: เดี๋ยวเข้าใกล้ปากมากเลยน้ำลายเดี๋ยวจะทุยลายใส่แบบนั้นนะคนอื่นเขากินนะนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับสำหรับในส่วนของสีนะนี่นะดูสีสิคุณผู้ฟังนี่แหละคือของแท้นะฮะเป็นส้มโอทับทิมสยามเนี่ยของแท้ๆเลยแหละนะครับจากอำเภอปากพนังนะครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะว่าไม่ใช่ว่าทุกสวนนะครับพออยู่ที่ปากพนังแล้วจะกลายเป็นส้มโอทับทิมสยามแล้วจะได้ออกมาเหมือนกันกับที่เราดูกันในหน้าจอแบบนี้นะจะเหมือนกับสวนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนกันนะเพื่อนคุณเกียร์เนี่ยโดนมาแล้วนะฮะคุณเกียร์สั่งไปให้ส่งไปให้อุ้ยอร่อยนะด้วยความเกรงใจเพื่อนนะครับกลัวเพื่อนจะไม่เอาตังค์นะซึ่งความจริงแล้วเอาแล้วฝากคนเดียวเท่านั้นแหละ ไม่ต้องเกรงใจนะทำไมมาทั้งชาติเหรอ ทำไมต้องให้ผ่านหลายมือด้วยเนี่ยคุณผู้ชม คือมันอร่อยจริงๆคุณผู้ชมส่วนเนี้ย
1: อันนี้คือเกินอายุการตัดเก็บสีได้ประมาณนี้โดยในระหว่างที่ยอดเขาเดินดอกเขามานะคะ

0: ได้สีประมาณนี้นะถ้าเกิดอยู่ในช่วงอายุที่เขาตัดเก็บเพียง พอดีอะค่ะเขาจะได้สีที่เข้มกว่านะคะแล้วก็รสชาติจะหวานกว่านี้นะคะเพราะเขาบอกว่าตัดขายอยู่ที่14บริกนะคะอันอร่อยไหม
1: อร่อย
0: ไม่แต่ลิ้นนะ
1: ที
0: ่
1: สวน
0: จริง
1: ก่อนสวนแดงกว่านี้หน่อย
0: ที่สวนแดงกว่านะคะคือลูกเนี้ยจะโอเวอร์กว่าคู่ลูกแรกโอเคนะคะ11จุดสุด3
1: หมดแล้วเอามา
0: อร่อยค่ะท่านผู้ฟังค่ะขออภัยด้วย
1: อร่อยจริง
0: หนักมาก
1: จาน
0: ลูกสิ
1: ได้เยอะมากนะดูแบบเนี่ยดูสิคุณผู้ชม
0: ก็
1: ใครที่มีสวนส้มโออยู่
0: คือใครที่มีสวนส้มโอแล้วยังทำส้มโอให้ไม่เข้าเป้าผลผลิตไม่ได้ผิวเหลืองน้ำหนักไม่ดีรสชาติไม่ดีความดกไม่ได้เนี่ยคุณต้องเทใจมาให้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันแหละ
1: ครับ
0: แล้วลองใช้ดูค่ะ
1: เขาเยอะมากนะเขาเป็นพันต้นอะ
0: แปลงนี้มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอปากพนังแล้วค่ะที่เป็นพื้นที่เดียวนะคะ70ไร่ท่านผู้ฟัง
1: เขายังทำได้แบบขนาดนี้ไอ้เราถ้าเกิดว่ามีไม่เยอะมันยิ่งดูแลได้ง่ายกว่าอีกนะ
0: พี่ขลีอ่ะ
1: ถูกไหม
0: มี18ไร่พี่ขลี18ไร่ปีนึงเขาก็ได้ประมาณ 5-6 หมื่นลูกนะ
1: สิบแปดไร
0: ่แล้วของคุณสุปนุชเนี่ยค่ะของพี่ชาวลิศเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถทำผลผลิตให้เขาได้ถึง 200,000 ลูก
1: แต่พี่ขลีแกใช้มากี่ปีแล้วล่ะ
0: 7
1: แต่พี่ส่วนสุบรรณุก็เพิ่งใช้
0: ปีนี้ปีที่2พี่ขลีนี่7ปี
1: ครับนี่ก็ใช้7ปีพี่ขลีนึงผมว่าก็ได้เป็นล้านลูกมั้ง 18ไร่พี่ขลียังได้ 4-5 หมื่นอ่ะ
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กไหม
0: ใช่นะ 5-6 หมื่นลูกก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในเรื่องของตระกูลส้มแบล็คแคทก็ทำงานได้อย่างดีเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่คือเกียร์ดีใจมากๆที่เกียร์ไปสามารถเปลี่ยนความคิดของคนที่เขามีเงินลงทุน
1: ครับ
0: ซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องแคร์เราแต่สิ่งที่สำคัญสุดคือลงทุนมาต่อเนื่องยาวนาน5ปีแล้วเกิดความท้อถอยแล้วเนี่ยค่ะเพราะคือมันเริ่มแบบเงินหมดไปกับสวนเยอะขึ้น
1: ครับ
0: โดยที่ไม่ได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะต้องเป็นเกษตรที่ส่งออกจริงๆนะคะเป็นเศรษฐกิจจริงๆนะคะเป็นตัวที่ไว้รองรับตัวเองเวลาที่จะเกษียณอายุแล้วมีรายได้จากสวนในการเลี้ยงครอบครัวมากกว่าการที่ไปนั่งทำธุรกิจที่เราเคยต่อสู้ธุรกิจอยู่ในเมืองหลวงอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือความหมายของเขา
1: แล้วก็มีสวนทุเรียนด้วยใช่ไหมครับ
0: มีทุเรียนอยู่ที่ปราจีนค่ะนะใช่ค่ะใช้แบล็คแคททั้งหมดเลยพี่ชาวลิตใช้แบล็คแคททั้งหมดเลยนะสวนทุเรียนที่ปราจีนอายุต้นประมาณ2ปีค่ะพี่ช้างนะคะสวยสมบูรณ์นะคะเรื่องเจอฟ้าฝนเหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะกับทุกคนแต่ต้นยังไม่ได้เป็นโรคนะคะสวนนั้นก็ยังเป็นสวนที่ยังคงใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะคะมีปาล์มด้วยค่ะปาล์มก็ฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทค่ะสำหรับสวนพี่ชาวลิตนะคะซึ่งพี่ชาวลิตเขาก็กล้าลงทุนนะพี่ช้างนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงทุนหนักกว่ากับการที่มาซื้อปุ๋ยแบคแคทนะฮะหนักกว่าเดิมแต่พอเป็นเดิมเนี่ยเขาลงทุนมากๆอยู่แล้วพอมาไปเป็นแบคแคทปุ๊บเนี่ยมันต้นทุนเขาลดหายไปอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะฮะต้นทุนน้อยลงต้นดีขึ้นผลผลิตก็เยอะขึ้นนะฮะวันนี้พี่ขลีน่ากำลังเดินทางกลับจาก
1: บ้านขอพระบาทไปทำบุญส่งตายาย
0: ไปทำบุญส่งตายายก็น่าจะเดินทางก็ฟังรายการด้วยจริงๆเนี่ยวันนั้นเราไปสวนพี่ขลีเราก็จะเห็นพี่ขลีเนี่ยพกวิทยุ
1: ครับ
0: อะไรนะเขาเรียกว่า
1: ซานทริสเตอร
0: ์อ่ะเอาเจ้า yes พกอยู่ในรถ
1: ครับ
0: แล้ว
1: รถแกวิทยุเสียเหรออ่ะพี่ขลีคือเป็นคนที่ชอบฟังรายการวิทยุเวลาเดินทาง
0: อ่ะพี่เกียร์บอกพี่ขลีทำงาน
1: รถอาจจะเสียใน
0: ไม่ใช้เงินนะเธอมีแอบใช้เงินของครอบครัวเรื่องเดียวเธอรู้ไหมพี่ขลีอ่ะ
1: ซื้อปุ๋ยเหรอ
0: ไม่ไอ้ปุ๋ยมันไม่ต้องการแอบ
1: เหรอ
0: แต่แอบใช้เงินอยู่เรื่องเดียวคือซัพพอร์ตลูกชายมีคนฟ้องพี่เกียร์หมดเลย
1: ทำไมครับ
0: ภรรยาและลูกสาวฟ้
1: อง
0: บอกว่าเนี่ยกับลูกชายแล้วแอบซัพพอร์ตใต้โต๊ะอยู่เรื่อยเลย
1: ก็ภรรยาดูแลลูกสาวไงพ่อก็ดูแลลูกชาย
0: ใช่นะก็แต่ว่านั่นคือแอบใช้เงินอย่างเดียวนอกนั้นก็จะแบบทำงานแต่เราเห็นแล้วว่าความอบอุ่นของครอบครัวหน้าที่การงานในภาคเกษตรของพี่ขลีไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะจริงๆที่พยายามพูดเนี่ย

0: เกียร์ไม่ได้ต้องการเอาพี่ขลีมาข่มใครแต่เกียร์อยากให้เป็นพลังใจให้กับทุกคนที
1: ่เป็นแบบอย่าง
0: เออเกียร์อยากให้มันเป็นแบบนั้น
1: พี่ทำสำเร็จแล้วไง
0: ใช่
1: พอพี่ทำเสร็จแล้วเราก็อยากให้หลายๆคนคือมันไม่ได้สำเร็จได้เพราะพี่ได้คนเดียว
0: จ้ะ
1: มันไม่ได้สำเร็จได้เฉพาะสวนสุพนุชคนเดียวไม่ได้สำเร็จได้เฉพาะพี่สายันคนเดียว
0: ค่ะ
1: แต่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถสำเร็จไปด้วยกันได้โดยเอามาบอกว่าเนี่ยเขาทำแบบนี้
0: ค่ะ
1: เขาถึงสำเร็จคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกันอยู่ไม่เสียเวลาเสียเงิน
0: ใช่นะพอเมื่อวานก็น่าจะมีลูกค้าฝั่งท่านผู้ฟังอ่ะนะฟังกันอยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็อยากจะปลูกส้มโอนะอันนี้ก็ถามพี่ขลีหน่อยนะก็ถามว่าเขามีดินเป็นทรายอ่ะจะปล
1: ู
0: กส้มโอได้ไหม
1: ต้องดินเหนียวไหมล่ะ
0: ทีนี้เกียร์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยส้มโอมันจะเหมาะกับสภาพดินเหนียว
1: อม
0: หน่อยๆเนาะแล้วก็เป็นดินนาเนี่ยไม่ใช่ดินภูเขาอ่ะมันก็จะเหมาะมากกว่าสำหรับตระกูลส้มอย
1: ่
0: างนี้ค่ะแล้วมันต้องมีความเป็นร่วนปนเหนียวอ่ะแต่ไม่ใช่ทรายไปเลยไหมเออ
1: ทรายเริ่มอาจจะไม่มันอาจจะต้องการน้ำอยู่กับเขานานๆหรือเปล่า
0: จริงๆพี่เกียร์พอไปทำส้มเนี่ยพี่ช้างพี่เกียร์รู้ว่าส้มก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวแต่เยอะเป็นช่วงอ่ะพี่ช้างมันไม่ได้บอกว่าตลอดมันก็เจอท่วมขังได้นานกว่าทุเรียนแต่มันต้องการน้ำระหว่างทางอ่ะเยอะเช่นกันนะพี่เกียร์นี่เตรียมน้ำไว้เยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะที่ปรึกษาพี่เกียร์คือพี่ขลีพี่ขลีจะเป็นคนที่เจาะลึกเรื่องผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบ็คแคท
1: ครับ
0: ตลอดโอ้โหพี่ช้างนี่ก็เติมพลังบ่อยมากเขาจะถามว่าไอ้แบ็คแคทชนิดน้ำมันเพื่ออะไรคุณเกียร
1: ์
0: ชนิดผงมันทำแบบไหนตัวยาชลาแบบไหนพอเราอธิบายแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นในสวนเขาก็เข้าใจแหละเข้าใจในปุ๋ยของเราพอเข้าใจปุ๊บจังหวะการใช้การจัดการในสวนสำคัญที่สุดเขาบอกว่าทำสวนนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ดินดีน้ำดีต้นพันธุ์ดีดูแลดีแล้วเนี่ยระบบการจัดการทั้งหมดมันต้องดีด้วยนะคะถ้าการจัดการไม่ดีขาดตกบกพร่องไม่ได้ใส่ใจระบบน้ำอย่างคืออันเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การทำเกษตรของเราไม่ประสบผลสำเร็จค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บทุกคนก็พอทำแล้วไม่สำเร็จทำแล้วไม่สำเร็จมันก็เกิดความท้อจริงๆภาคเกษตรเราเนี่ยมันเป็นอาชีพนึงที่ต้องให้ความอดทนสูงมากๆมันต้องเกิดการรอคอยจริงๆไม่สามารถเอาเมล็ดไปตั้งปุ๊บพรุ่งนี้เก็บกินได้เลยแม้กระทั่งถั่วงอกที่ง่ายที่สุดเรายังต้องใช้เวลาเป็น7วัน10วันก่อนจะได้กินเลยพี่ช้าง
1: ใช่
0: นะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าทุกอย่างมันจะทันตาเห็นตามที่เราต้องการมันเสกไม่ได้มันไม่เหมือนเอาไข่ไปถึงตอกแล้วเป็นไข่ดาวมาถึงทานได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่มีอาชีพเกษตรเนี่ยมันผ่านการอดทนมันผ่านการโดนทุบโดนหลอมด้วยอุปสรรคมากกว่าอาชีพอื่นนะพี่เกียร์มองนะเพราะเราต้องเหมือนแบบเอาหลังสู้ฟ้า
1: และสู้ดิน
0: เอาจริงๆเราอยู่อย่างนี้จริงๆนะนอกจากคนที่เป็นนักธุรกิจจริงๆจ้างคนอื่นแล้วก็ลงทุนด้วยเครื่องจักรเยอะ
1: ๆ
0: นะมันก็ต้องผ่านการลงทุนแหละทุกอย่างผ่านการลงทุนลงแรงลงทุนลงเงินนะคะลงทุนเวลาเสียสละตัวเองมากๆคนที่จะทำเกษตรแล้วยังเสียสละตัวเองไม่ได้กับการที่จะไปอยู่กับต้นไม้เนี่ยพี่เกียร์มองว่าคุณต้องมีคนที่เสียสละแทนคุณที่ไว้ใจได้เชื่อมือได้นะคะบางคนเนี่ยจ้างคนอื่นไม่เคยเข้าไปดูยังไม่รู้เลยเป็นเจ้าของสวนที่ยังไม่เคยรู้เลยว่าใบเพสลัดคืออะไรมีเงินอย่างเดียวปล่อยแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณลองเอาตัวเองเข้าไปในสวนดูนะคะคุณจะมีความรู้สึกรักธรรมชาติมากขึ้น
1: ครับ
0: เหมือนพี่เกียร์ก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นคนที่ปฏิเสธการเข้าสวนปฏิเสธการเดินทุ่งนาปฏิเสธทุกอย่างอยู่แล้วนะพ่อก็อึ้งทุกคนที่บ้านก็อึ้งว่าทำไมพี่เกียร์ถึงมาเดินเรื่องนี้แล้วเป็นการที่หลงรักไปเลยแล้วก็มีความสุขมากๆกับการได้ลงสวนหลายๆคนก็จะไม่มีความรู้สึกว่านี่เหรอเจ้าของแบรนด์นี่เหรอเจ้าของบริษัททำไมถึงมาเดินอยู่แบบนี้มันคือความสุขจริงๆนะคะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าการที่เราได้เดินลงสวนไปจริงๆเนี่ยเราได้อะไรเราได้การไปพัฒนาต่อ
1: ครับ
0: เราไปเจอหน้างานจริงๆว่าเขาเจอปัญหาอะไร พอเรารู้ว่าหน้างานเจอปัญหาอะไรเราก็จะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย

0: ให้มันตอบโจทย์กับปัญหาที่เขาเจอนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เกียร์อยากให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็มุมมองในการที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคุณอย่าไปคิดแค่จำนวนขวดแล้วราคาเท่าไหร่คุณต้องไปคิดว่าข้างในอ่ะเขาให้อะไรคุณแล้วเขาการันตีด้วยอะไรมันไม่มีกี่แบรนด์หรอกนะพี่ช้างที่จะมาการันตีว่าไม่ดีแล้วคืนเงินต่อให้แบรนด์ยักษ์ใหญ่ก็ไม่มีใครอยากคืนเงินคุณ
1: ใช่
0: นะคะนะคะวันนี้เกียร์ก็ต้องคุยเนี่ยอย่างแม่ทิวทองก็ฟังรายการอยู่เพราะทุกครั้งเนี่ยคุณแม่เขาสั่งซื้อมาจากการที่ฟังรายการวิทยุได้รู้จักปุ๋ยแบล็คแคทอยู่ที่อำเภอโชคชัยไหมจ๊ะอำเภอโชคชัยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคุณแม่ปลูกดาวเรืองนะคะเริ่มต้นเนี่ยเป็นพี่สาวของคุณแม่เป็นคนอยากได้ปุ๋ยแบคแคทไปใช้กับนาข้าวนะพอเอาไปแล้วปุ๊บก็เกิดการเชียร์ว่าเนี่ยฟังรายการอยู่ก็ลองไปใช้ดูสิกับดาวเรืองนะของคุณแม่ทิวทองเนี่ยดาวเรืองเนี่ยต้องฉีดพ่นยาทุก3วันพี่ช้างเคมีล้วนๆนะฮะทุก3วันพี่ก็ต้องไปคอยปรับนะคุณแม่เริ่มใช้ตั้งแต่ต้นมันเป็นต้นแล้วอะแล้วมันเกิดโรคแล้วอะพี่ช้างในระยะแรกเนี่ยเกียร์ก็ยังคุยกับทุกคนเหมือนเดิมว่าการที่เราจะไปช่วยให้ต้นมันดีขึ้นได้หยุดโรคได้เนี่ยความถี่ในการใช้มันหยุดมันไม่ได้รักษาที่เป็นสำหรับพวกเชื้อราที่เกิดขึ้นในดอกดาวเรืองที่มันเป็นยอดกุดมันเป็นแบบหงิกงองอแล้วเป็นไวรัสอะค่ะท่านผู้ฟังมันหยุดไม่ให้กระจายแต่มันไม่รักษาตัวนั้นแต่ยอดใหม่ที่ขึ้นมามันก็จะเป็นออกดอกออกผลได้แล้วคุณป้าเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยมันเหมือนไม่แก้ปัญหาให้เขาไม่ได
1: ้
0: พี่เกียร์ก็บอกคุณป้าเลยว่าไม่เป็นไรถ้าป้าไม่ใช้ต่อเนี่ยเดี๋ยวเกียร์คืนเงินให้คุณป้าใช้ไปหมดหรือยังใช้ไปกี่ครั้งแล้วเราก็ถามอ่ะเนาะแกก็บอกว่าก็เกิน4ครั้งแหละนะฮะพอเกิน4ครั้งก็ไม่เป็นไรเอาที่สะดวกเลยวันนี้ถ้าคุณป้าไม่ไปต่อก็ส่งสินค้ามาคืนหนูนะหนูได้รับของแล้วเดี๋ยวส่งหมายเลขบัญชีมาด้วยหนูจะโอนเงินคืนนะฮะก็ทักอยู่แล้วคุณป้าก็บอกไปผ่าตัดตามายังไม่มีเวลาไปส่งของเลยแต่ไม่ได้บอกว่าสินค้าคุณไม่ดีนะคุณป้าก็ไลน์มาใหม่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะก็ดีอยู่ประมาณหนึ่งระดับหนึ่งขออนุญาตใช้ต่อแล้วกันก็ตอนนี้มันคงเป็นดอกแล้วนะคะก็ยินดีนะคะถ้าคุณป้าใช้อ่ะสิ่งที่เกียร์อยากบอกก็คือต้นที่ไม่เป็นโรคอย่างน้อยดอกโบ้อ่ะมันจะได้เยอะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่อยากให้ใช้ก็เพราะว่าเพื่อสุขภาพของคุณลุงกับคุณป้าที่ฉีดพ่นปุ๋ยยาเอง
1: อ๋อฉีดเองด้วย
0: ฉีดเองด้วยแล้วกับกลุ่มดอกไม้เราก็อยากจะให้ผู้บริโภคคือคนเราเวลาเจอดอกไม้เราก็อยากจะแบบหอมอ่ะ
1: ใช่
0: เราอยากหอมอยากดม
1: ดม
0: ใช่แล้วทีนี้เราแค่อยากส่งต่อไปอะไรที่ดีๆนะขอแค่ผ่านการทำงานผ่านการดูแลนะเกียร์เป็นคนตรงนะคุณป้าไม่ต้องเสียใจแล้วก็ไม่ต้องเกียร์ก็ไม่เสียใจนะแล้วก็เป็นคนตรงแล้วก็ยินดีที่สุดถ้าใครทำแล้วไม่ได้ตอบโจทย์แต่ขอให้ตรงไปตรงมานะเกียร์ก็ตรงทุกท่านก็ตรงนะก็ถือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งเสียใจนะแต่ก็วันนี้คุณป้าบอกขอใช้ต่อนะเกียร์ยินดีมากๆเดี๋ยวมีโอกาสไปทางอีสานยังไงก็แล้วแต่เกียร์คงต้องแวะหานะถ้าเป็นช่วงจังหวะที่เราจะเตรียมการใหม่ว่าถ้าเกียร์จะขึ้นเขาค้อเกียร์จะต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้ผ่านโชคชัย4เอ้ยไม่ใช่สิโชคชัย
1: คําว่า
0: โชคช
1: ั
0: ยโชคชัย4อยู่กรุงเทพฯเอาผ่านที่โชคชัยเพื่อที่จะไปเยี่ยมคุณป้าแล้วก็พี่สาวของคุณป้าเกียร์ชื่อจําชื่ออ้าวป้าหลงนะยายหลงยายหลงนะก็จะไปเยี่ยมนะจะเก็บเกี่ยวข้าวตอนไหนนะเกี่ยวถ้าผ่านไปในช่วงจังหวะเนี้ยที่จะไปเกี่ยวข้าวที่เขาค้อค่ะจะผ่านไปแล้วก็จะไปแวะหานะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ดูได้เห็นหน้างานแล้วเราจะช่วยแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้เดินหน้าในการทำเกษตรแบบปลอดเคมีได้สุขภาพลุงกับป้าก็ดีขึ้นแล้วผลผลิตมันจะต้องได้ดีขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวหลังไมค์กันนะคะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนสำหรับชั่วโมงแรกนะครับ
0: ค่ะ
1: ชื่อเพลงว่าหญิงชาวบ้านครับเพลงนี้คุณแพรชนานะครับร้องกับคุณต่ายอรไทย

0: คุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าเครือข่ายอสมบนเวที IMF World Bank 2026นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพลัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilionภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการเสนอเป็น3โซนหลักนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีก1จุดเด่นคือเครือข่ายอสมทั่วประเทศเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นเลขาประกันสังคมเผยเลือกตั้งบอร์ดคึกคักเร่งรับรองผลโดยเร็วนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ค่อนข้างมากและบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยคาดว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะเป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหารงานและ

0: นโยบายของสำนักงานประกันสังคมทั้งด้านการลงทุนยุทธศาสตร์และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโดยคณะกรรมการจะมาจากตัวแทน3ฝ่ายได้แก่นายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลส่วนการติดตามผลคะแนนสำนักงานประกันสังคมจะรวบรวมข้อมูลจากแต่ละจังหวัดเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดโดยคาดว่าจะเริ่มบันทึกข้อมูลหลังเวลา 16:00 นและพยายามเปิดเผยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนติดตามผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมได้ภายในเวลาประมาณ 18:00 นสำหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งยังไม่มีกฎหมายกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันเนื่องจากต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดฝ้าเพดานตึกพังถล่มในเกาหลีใต้บาดเจ็บเกือบ40คนเกิดเหตุฝ้าเพดานภายในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้พังถล่มเมื่อวันเสาร์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ38คนเหตุเกิดบริเวณชั้น2ของอาคารสูง4ชั้นโดยฝ้าเพดานที่พังยุบตัวลงมาขณะกลุ่มผู้สูงอายุ66คนเข้าร่วมงานกิจกรรมโปรโมทเครื่องครัวส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง38คนมีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเนื่องจากส่วนของฝ้าเพดานที่พังถล่มลงมาทำจากวัสดุน้ำหนักเบาและยังมีช่องว่างจากเฟอร์นิเจอร์ใต้ซากปรักหักพังกั้นไว้ช่วยให้ผู้ประสบเหตุทยอยออกมาได้เอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าว
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: เวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
5: Hilux Travel Greater Together
6: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
7: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
8: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
9: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
7: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
6: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
10: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมคคิอาโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
11: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
12: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
13: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1

0: นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
1: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
2: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดย
4: สสส.
3: เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581264
0: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
5: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะฮะกลับเข้ามาครับในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะ 15:15 นครับ DJ ช้างและคุณเกียร์ Black Cat นะแป๊บหนึ่งครับ
1: เขาไม่เปิดไมค์ให้ค่ะท่านผู้ฟัง
0: ยังคงอยู่จ้า
1: ค่ะยังคงอยู่กับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะคะไปสิ
0: คุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะฮะนี่สนใจเรื่องราวของปุ๋ย Black Cat นะครับหรือว่าจะเป็นยาเชื้อรา Black Cat 1ต้องการสอบถามเพิ่มเติมต้องการสั่งซื้อติดต่อตรงครับได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับทักทายกันหน่อยครับหน้าไลฟ์สดตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับที่ส่งกันมานะไม่ว่าจะเป็นคุณปุ๋ย Black Cat หมูอ้วนนะสวนทุเรียนชัยยานะครับทักทายกันมา
1: น้องแตงค่ะ
0: ครับพึ่งนะสวัสดีด้วยนะครับนะ
1: เด็กว่าเล่นู่จนข้าวไม่ได้กินนู่ปลาพึ่งลุ่น
0: ดูอะไร
1: ลุ้นเทพบุตรไง
0: อ๋อ
1: แต่น้องเกียร์สวยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะทำให้สวยกว่านี้ท่านผู้ชมจะได้ไม่ผิดหวัง
0: อ๋อเมื่อคืนแกหาไลฟ์สดไม่เจอ
1: เออเหรอ
0: ใช
1: ่ถึงไง
0: นี่แกบอกลูกดีเจเหอป้าหาไม่เจอหาตั้งแต่ตีเจ็ดตีแปดก็ยังไม่เจอ
1: นอนตีสามนูปลาหนึ่งเลยแต่นายเห็นดู
0: ข้าวก็ไม่ได้กิน
1: สวัสดีป้าขวัญด้วยจากร้านขวัญจรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับเมื่อก่อนเทพบุตรก็ไปแวะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเกียร์จ่าย
1: จ้ะคุณสุพจน์ขาชื่อเจ๊เกียร์ไม่ใช่เจ๊เกียวนะฮะ
0: เจ๊เกียวนี่ขาย
1: เจ๊เกียวนี่เป็นรถบัสค่ะ
0: อ๋อเจ๊เกียวเจ๊อะไรละ
2: เจ๊เล้ง
0: เจ๊เล้งเจ๊เกียวเจ๊เกียวที่เป็นรถบัสร

0: ทัวร์อะไรอย่างงี
1: ้ลบวอลแหวนออกนะฮะลบวอลแหวนออกนะคะ
0: ส่วนคนนี้เจ๊สาวครับเจ๊สาวถั่วลิสงนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ค่ะนะคุณประสิทธิ์ชนะรบนะคะคุณสุพจน์นี
0: ่โลชั่นส่งไปแล้วนะเจ๊สาวส่งไปแล้วหลายวันแล้วด้วย
1: ขอโทษครับผมพิมพ์ผิด
0: ครับ
1: โอเคนั่นแต่ว่ารู้จักว่าเป็นเกียร์นะคะโอ้ยขอบพระคุณนะคะพิมพ์คุณประสิทธิ์ชนะเราบอกว่าสวัสดีดีเจช้างสวัสดีครับพี่เกียร
0: ์สวัสดีครับ
1: นะคะคือปุ๋ยแบล็คแคทของเราเนี่ยค
0: ่
1: ะเหมาะกับทุกพืชจริง
0: ๆใช่
1: นะคะคุณสนใจคุณตัดสินใจสั่งซื้อไปได้เลยนะคะก็ยางพารานะจากไม่เคยจำชื่อไม่ได้จากสกลนครก็รายงานมาแล้ว
0: ว่าน
1: ะคะว่าใช่แล้วดีค่ะสั่งต่อสั่งเพิ่
0: ม
1: น้ำยางดีค่ะเปอร์เซ็นต์ดีนะคะต้นตายนึ่งออกหมดแล้วนะคะไว้มีโอกาสนะคะจะเข้าไปโทรสัมภาษณ์เพื่อให้หลายๆท่านนะคะที่ฟังรายการอยู่จะได้รับฟังแล้วปลูกยางพาราอยู่นั่งมีปัญหาเรื่องน้ำยางไม่ไหลน้ำยางไม่พอนะคะเปอร์เซ็นต์ไม่ดีน้ำหนักไม่ดีเนี่ยคุณแก้ปัญหาโดยการฉีดพ่นด้วยปุ๋ยแบล็คแคทได้เลยนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราสัมภาษณ์น้องปาล์มพี่ช้างรู้ไหม
0: ครับน้องปาล์มที่อยู่ฉวาง
1: ใช่คุยไปต้องนานคุณฟังไหมในรถเมื่อวาน
0: สัมภาษณ์กัน2คน
1: ใช่
0: มีน้องปาล์มกับแฟนน้องปาล์มด้วย
1: ใช่สุดท้ายน้องปาล์มไม่รู้ว่าออกอากาศอยู่
0: อ่ะ
1: จริงๆคุณกลับไปย้อนดูเลยน้องปาล์มแบบคิดว่าเล่าพี่เกีย
0: ร
1: ์ฟัง
0: เฉยๆ
1: ใช่พอพี่เกียร์บอกไหนบอกไหนบอก
0: แล้วไม่แล้วก็ไม่งงหรอว่าทำไมเราคุยกันไม่ได้ออกวิดีโอทำไมต้องให้ได้ทำตัว
1: ก็นั่นไงคุยไปเขาก็บอกว่านี่คือพี่เกียร์คุยแบบไหนอยู่อะไรประมาณเนี้ยก็บอกว่าเนี่ยออกอสมทเอ้าจริงเหรอตกใจแกบอกว่าเหงื่อตกมาเลย
0: ดีที่เพิ่งไม่รู้ล่วงหน้าก็เล่าได้เต็มที
1: ่เล่าได้เต็มที่นะคะก็ถือว่าก็เป็นเรื่องดีสำหรับความจริงที่ออกไปสู่หูของทุกท่านนะคะได้ฟังแบบเขาลืมแต่พี่เกียร์ก็ขอโทษนะว่าเอ้ยคือเหมือนเป็นการไปเอาเขามาแต่เขาเต็มใจคุยกับเรานะเขาเข้าใจว่าคุยกับเกียร์เป็นการส่วนตัวเขาก็เลยใส่ใหญ่เลยป้ายบ้างอะไรบ้างถามหน่อยแล้วพี่ช้างก็ยังไปแซวเลยว่าเอามาคุยทั้งสองคนเลยเขาเข้าใจว่าเนี่ยนั่งคุยด้วยกันแต่ไม่ได้เป็นการออกอากาศวิทยุนะคะก็ทุกคนก็ได้รับแบบความเรียวกันไปจริงๆนะคะคือพี่เกียร์ไปถามไงว่าไหนลองบอกทุกคนดูสิคะว่าพี่เกียร์ไปเตรียมอะไรกับน้องปาล์มหรือเปล่าที่ให้มาพูดเนี่ยเอ้านี่พี่เกียร์พูดออกวิทยุเหรอบอกใช่เขาไม่รู้เราจะจบรายการอยู่แล้วพี่ช้างเมื่อวานน่ะน้องปาล์มเพิ่งรู
0: ้ครับ
1: ว่าออกรายการวิทยุค่ะ
0: ก็ดีนะเขาจะได้ไม่แบบไม่ตื่นเต้นใช่ไหมฮะก็ได้เล่าจากเนี้ยสิ่งที่เขาได้เอาไปใช้แล้วมันเกิดขึ้นกับส่วนของเขาจริงๆคือมันก็ออกมาจากเรื่องจริงทั้งหมดอะไรนี้
1: ก็คือเมื่อวานเล่าไปก็ให้คำปรึกษาไปตอนที่เขาเจอเกิดปัญหานะฮะต้นดีเกิดปัญหาก็ดูแลแบบไหนก็ให้คำปรึกษาผ่านอากาศไปนี่แหละออกอากาศไปก็ถือว่าคนอื่นได้ฟังด้วยถ้าเจออุปสรรคอยู่เจอปัญหาอยู่นะคะ
0: ครับ
1: สำหรับวันนี้เดี๋ยวจะโทรหาแล้วนะคะเจอีทขาเดี๋ยวจบรายการสักแป๊บหนึ่งเกียร์ก็จะโทรหาเจอีทนะคะล่ะคุณสุพจน์บอกว่าดีเจครับขอเพลงสุภาพบุรุษนักรักสักเพลงนะครับไม่ขอมานานแล้วฟังแต่ทางวิทยุครับ
0: ครับแล้วก็มีขอเพลงใจนักเลงมาด้วยนะครับจากร้านนวดนะครับหายไปหลายวันนะครับแต่ลูกค้าเยอะนะร้านนวดเรือนมะลิครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย
1: อ๋อค่ะนะก็ฟังเราอยู่ทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่นี่แหละค่ะก็บรรยากาศตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงก็ส่งข่าวกันมาได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนแหละทั้งลมทั้งฝนนะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพนะคะดูแลสวนของตัวเองนะคะเราเนี่ยเป็นรายการที่เกี่ยวกับภาคเกษตรทุกชนิดพืชนะคุณปลูกอะไรอยู่คุณก็ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเป็นตัวช่วยหลักๆในการที่จะทำให้ผลผลิตของคุณเนี่ยได้คุณภาพที่ดีเมื่อเราทำผลผลิตมีคุณภาพเราก็จะได้ในเรื่องของราคานะคะถึงแม้ว่าราคาจะตกต่ำแต่น้ำหนักเราได้นะคะเมื่อมวลรวมแล้วพอถั่วเฉลี่ยเนี่ยยังไงเราก็ไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะกับยาเชื้อรา Black Cat 1อย่างเมื่อวานเนี่ยน้องปาล์มเขาบอกอย่างนี
0: ้
1: เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นผื่นภูมิแพ้ขึ้นผิวหนังผิวหน้าก็ต้องไปหาหมอเวลาไปหาหมอหมอก็ถามว่าเอ้ยทำสวนทุเรียนเหรอก ก็เหมือนประมาณว่าหมอเนี่ยเจอเคสนี้ประจําหรือเปล่าก็มาถึงถามว่าอ้ออยู่ตรงนี้ตรงนี้ทําสวนทุเรียนไหมเขาก็เลยสั่งการไว้ว่าต่อไปเวลาฉีดยาทุเรียนเนี่ยคุณห้ามเข้าสวนนะภายใน3วันหลังจากฉีดไป3วันคุณห้ามเข้าสวนเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้าแล้วเขาไม่เข้าสวนเนี่ยสวนจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าหน้าเขาดีขึ้น
0: ก็แต่แพ้เคมี
1: ก็ใช่ไงแพ้เคมีก็ผิวหน้าเขาดีขึ้นนะคะมีบ้างยังเหลือเล็กน้อยแล้วของคงรักษาของเดิมอยู่อย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
1: และสิ่งสำคัญสุดเขาก็บอกว่าแปลกจังเลยตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันที่สวนเขาไม่มีเพลียนี่แหละพอมันกลายเป็นว่าฉีดพ่นไปมันก็ไม่เจอสารเคมีไง
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้ผื่นแพ้ภูมิแพ้ผิวหนังที่เขาเกิดอยู่ประจำเนี่ยมันจางและก็ห่างหายไม่ต้องหาหมอนะแบบบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราตั้งใจอยู่แล้วพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะคือบริษัทหรือเกียร์เองเนี่ยตั้งใจให้มันเกิดผลลัพธ์กับการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันคือผลลัพธ์ที่ได้คือต้นสมบูรณ์ผลผลิตดีและทุกคนปลอดภัยนะคะปลอดเคมีและก็ต้านทานหนอนแมลงในตัวถือว่าทั้งหมดที่คุณตัดสินใจใช้แล้วใช้อย่างต่อเนื่องทุกรอบอย่างสม่ำเสมอมันตอบโจทย์ได้น้องปาล์มไม่ใช่เป็นแปลงแรกที่บอกเราว่าใช้แบล็คแคทกับแบล็คแคทวันแล้วหนอนเพลี้ยแมลงน้อยลง
0: ครับ
1: นะคะพี่เก็บพูดได้เลยว่าน้องปามไม่ใช่คนแรกที่ใช้แล้วผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัวนะคะน้องปามไม่ได้ใช้เป็นแปลงแรกที่ฟื้นฟูทุเรียนโสมๆผลผลิตต่ำให้กลับมาเป็นต้นสวยได้ผลผลิตที่มากขึ้น
0: ครับ
1: นะคะหลายๆคนนะคะเราไม่ได้ไปติดตามโดยตรงเพราะบางคนไม่ว่างไม่สามารถอย่างพี่กรีไปออกอากาศได้เราเลยพี่กรีจะไม่ว่างอย่างเดียวแค่คุณเกียร์ไปสวนและต้อนรับนี่ก็ถือว่ามากจริงๆที่จะรบกวนเพราะพี่กรีเขาจะยุ่งพี่ช้างเราก็เกรงใจแต่เราก็ไปหาโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเขาทุกรอบ
0: จะไปพี่กรีจะเลี้ยงหมาแล้วจะเลี้ยงหมาไว้ในสวนหลายตัว
1: ไม่กลัวพืชไม่กลัวพืชที่ลั่งเราลอดรัวแล้วเลยพี่ช้างคือเราไปถึงเอาอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่หน้าปากทางเข้าบ้านแล้วนะ
0: ครับ
1: อยู่แปลงนี้แล้วนะอะไรเงี้ยคือไปหักคอทุกรอบถ้าบอกก่อนเขาหนีเราก็จะไปหักคอเขาทุกรอบแล้วก็น้องสนก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าบอกก่อนก็ได้กินข้าวมันทะเลนะก็ไม่เป็นไรกินขนมจีนได้กินแกงอะไรนะกินแกงส้มกับปลาเค็มได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้าวมันทะเลเพราะว่าเราอยากได้ภาพและบรรยากาศในสวนเพื่อไปติดตามนะคะว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงดีไหมอะไรเงี้ยจริงๆวันนั้นเนี่ยมีตั้งใจจะไปเยี่ยมแปลงของคุณหมอจรุงด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าเวลาเราไม่ทันเพราะว่าเรามาทำอะไรให้พี่ช้างนะอ๋อไปงานออกปากรำวงบ้านพี่ช้างพี่เกียร์ก็เลยไม่ทันที่จะไปแปลงหมอจรุงนะก็เลยย้ายไปก่อน
0: ครับ
1: นะสวัสดีน้องป้อมด้วยนะจากอำเภอท่าศาลานะคะคไม่ทราบบรรยากาศที่สวนตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างดอกมาแบบไหนแล้วนะไอ้ต้นที่ฟื้นฟูต้นเป็นยังไงบ้างนะส่งข่าวกันด้วยนะคะ
0: ครับแล้วก็โชคดีนะครับหลังจากที่น้ำท่วมขังกันไปเรียบร้อยแล้วนะก็อย่าลืมแล้วกันนะส่วนที่โสมๆกันอยู่นะครับเรื่องราวของยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับป้องกันยับยั้งรักษาเชื้อราทุกชนิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็เอาไปใช้คู่กับปุ๋ยแบล็คแคทได้เลยนะครับในการที่จะฟื้นต้นวันนี้นะครับยาเชื้อราแบล็คแคทวันยังคงมีโปรโมชั่นนะครับให้สำหรับลูกค้ากันอยู่นะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นของปุ๋ยแบล็คแคทไปแล้วแล้วก็บอกกับคุณผู้ฟังกันไว้ว่าไม่มีแล้วนะกับโปรโมชั่นซื้อ2แถม1นะคร
1: ับ
0: ในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทนะซึ่งรอบนั้นคือซื้อปุ๋ยแบล็คแคท2ชุดก็แถมฟรีไปเลย1ชุดนะครับคราวนี้ก็เป็นคิวของท่านที่หลงรักแล้วก็ใช้กันมาในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1บ้างนะบอกว่าอุ๊ยทำไมไม่ให้ยาเชื้อรา Black Cat 1ด้วยหรอ2แถม1เนี่ยเพราะว่าปกติต้องใช้คู่กันอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ไม่ใจจืดใจดำครับ
1: คือยาเชื้อราเนี่ยที่เหตุผลทำโปรโมชั่นนี้ด้วยความเห็นใจพี่น้องภาคตะวันออกที่ผ่านวิกฤตน้ำท่วมจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ได้เป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูต้นแบบเร่งด่วนนะอยู่ที่ท่านเนี่ยตัดสินใจหรือไม่แล้วก็โปรนี้เรารากยาวให้เขาไปเกือบเดือนเลยพี่ช้างนะคะจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้หมดแล้วหมดเลยแล้วก็ไม่เรียกแล้วนะก็คิดว่าจะไม่ทำแล้ว ทั้งเยื่อยาเชื้อราแล้วก็ปุ๋ยไม่ทำอยู่แล้วนะโปรรอบที่แล้วนั่นคือครั้งสุดท้ายของปีนี้แน่นอนนะคะส่วนยาเชื้อราก็จะรอบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเช่นกันนะคะก็ไปกันยาวๆเหมือนเดิมนะคะก็ไปว่ากันใหม่ปีหน้าว่าจะเป็นยังไงช่วงเวลาไหนอันนี้กำหนดให้ไม่ได้นะคะ

0: อยู่ที่ว่ามันกำหนดไม่ได้จริงๆเนาะ
1: ครับ
0: เพราะทุกครั้งที่ทำมาก็ไม่ได้มีแผนล่วงหน้าพี่เกียร์ไม่มีแผนล่วงหน้าพอเห็นว่าทุกคนเห็นสภาพน้ำท่วมขังต้นตายพี่เกียร์ก็อยากช่วยก็เอาโปรนี้แล้วกันน้องๆก็รู้วันนั้นแล้วก็ทำเลย นะทำเลยก็อยู่ที่ว่าตัดสินใจทุกคนก็สามารถตัดสินใจได้ไม่ใช่เฉพาะลูกค้าที่จันทบุรีระยองหรือชุมพรตราด
1: ครับ
0: นะหรือปราจีนเท่านั้น
1: ทุกพื้นที่
0: ทุกพื้นที่ตอนนี้เป็นโปรที่ปล่อยให้ถ้าเกิดว่าก็เป็นโชคดีของพี่น้องภาคใต้หรือว่าจังหวัดอื่นไป
1: ซื้อเตรียมไว้เพราะเดี๋ยวบ้านเราก็ท
0: ั่วเตรียมไว้เลยนะคะแล้วก็ขอให้ได้ฉีดพ่นนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เตรียมการเอาไว้เราเอาภัยรอบเนี้ยเป็นการเตือนประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่าเราต้องเตรียมตัวแบบไหนถ้าจันทบุรีโดนขนาดเนี้ย
1: ครับ
0: มาบ้านเราแล้วจะเป็นแบบไหน
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องเตรียมใจเน
1: า
0: ะ
1: ครับสวัสดีคุณน้ำด้วยนะครับนี่คุณน้ำมาแล้วคุณน้ำจากชัยยา
0: เจ๊น้ำจากชัยยาค่ะ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: เขาส่งภาพมาแล้วเจ๊น้ำอ่ะ
1: ว่า
0: โอ้ยยอดเต็มใบสวยแล้วพี่เกียร์ขาหลังจากตัดเก็บผลผลิตไปนะมาสะพรึงเลย
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็แปลงที่เคียนซาไม่แน่ใจว่าเราจะทำดอกกันช่วงไหนนะรายงานผลด้วยก็ทักทายทุกแปลงเลยค่ะไม่ว่าจะแปลงเฮียวิโรจน์ที่จังหวัดยะลาอำเภอเบตงนะฮะแปลงของคุณห่องคุณห่องว่องวานิชห่องรักชาติก็อยู่ที่สวนดอกไม้อันนี้ก็เคยไปเยี่ยมชมสวนเขานะคะนึกไม่ออกอ่ะเยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้ทางศรีสะเกษเองก็อยู่ติดกับสวนคุณไรยุทธศาสตร์อะค่ะที่เคยมาฟังในรายการเราเนี่ยค่ะตอนนี้ระแวกนั้นแบล็คแคททั้งหมดแหละเริ่มกระจายพื้นที่แบล็คแคททั้งหมดส่วนคนที่ทำในเรื่องของหญ้านะคะไร่ไกลยวงนะคะก็ยังคงใช้ต่อเนื่องปีนี้น่าจะเป็นปีที่4สำหรับไร่ไกลยวงนะคะก็คือปลูกหญ้ากินนี่สีม่วงอย่างเดียวพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ไว้สำหรับเนี่ยแหละเลี้ยงสัตว์นี่แหละแล้วเขาก็เริ่มต้นจากการตอนนี้เนี่ยก็คือเอาโคมาเลี้ยงเองก็หญ้านี้ก็ถือว่าไม่พอเนี่ยขยายพื้นที่น้องโอโน่บอกว่าต้องขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเพราะว่ายังต้องขายให้กับคนอื่นด้วยนะใครที่ปลูกหญ้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นหญ้าหวายข้อสำหรับวัวชนบ้านเราเนาะของสจเป็นไงบ้างล่ะ
1: พอส
0: อ๋อของ
1: เดี๋ยวต้องติดตามก่อนว่าฉีดพ่นไปแล้ว 2-3 รอบแล้วว่าเป็นไงบ้าง
0: ฝากรายงานผลด้วยนะคะท่านนะคะเอาประชาก็เห็นท่านมารับท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด เอาไว้พอวันเกิดคุณให้ของขวัญวันเกิดเป็นปุ๋ยแบ็คแคทเหรอ
1: ใครอ่ะไม่ท่านเคยสั่งซื้อไงเมื่อก่อน
0: อ๋ออ
1: ันนั้นเป็นภาพเก่า
0: ๆทุเรียนต้นเดียวอ่ะนะ
1: ตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วไม่ได้อยู่ที่
0: นี่อ๋อเมื่อเช้าเขาไม่ได้มาทานข้าวกับคุณเหรอ
1: ไม่ได้เจออันนั้นเป็นภาพเก่า
0: ๆเออพี่เคยังบอกน้องเลยว่าโอ้นี่คุณช้างเก่งนะตื่นแต่เช้าเลยไปรับท่านผู้ว่าเปล่าแล้วเป็นภาพอด
1: ี
0: ตโอ้ดิฉันก็เอ๊ะทำไมถึงไม่เจอไม่เจอที่ตังเกีย
1: ครับ
0: เออ
1: นับดีชอบกินอยู
0: ่ท่านชอบ
1: ถ้าไปกินเองนะก็จะไปถ้าเกิดเลี้ยงคนอื่นก็จะไปกินขนมจีนถูกไห
0: มเดี๋ยวคุณชอบพูดแบบนี้พี่ช้างฮะ
1: อะไร
0: คุณชอบพูดแบบนี้ดิฉันก็เสียใจนะมีคนถามเกียร์อย่างนี้พี่ช้าง
1: ไม่ใช่อันนี้ผมหมายถึงคนเลี้ยงไงไม่ใช่หมายถึงร้านไม่เกี่ยวกับร้าน
0: อ๋อเหรมีคนชอบถามพี่เกียร์อย่างนี
1: ้
0: พอเห็นหน้าพี่เกียร์ปุ๊บเอาทำปุ๋ยมาทำไมแพงจนเหมือนจะจับไม่ถึงทำติ่มซำมาทำไมถึงแพงเขารู้สึกแค่ว่าแพงคุณจำน้องที่เป็นเซลล์ขายอาคารได้ไหม
1: ครับ
0: เขาพูดถึงตังเกียร์แบบไหนเขาพูดแบบเป็นที่ที่หรูสำหรับคนมีเงินเท่านั้นคุณจะกินข้างทางยังไงคุณก็ต้องมีเงินไหมคะถึงจะกินได้แต่กำลังบอกว่าเกียร์เนี่ยเมื่อวานก็เจอพี่เล็กซึ่งเป็นอดีตเขาเรียกอะไรพอสอหรอไหม
1: พี่เล็กไหน
0: พี่เล็กเมื่อวานที่ไปรับท่านด็อกเตอร์ที่ใส่เสื้อสีขาวอ
1: ่
0: ะ
1: พี่เล็กเป็นอส
0: อออสท่านก็ไปพูดเลยเมื่อวานก็เจอกันในงานนี่แหละเขาก็บอกว่าตังเกียร์นี่มันแปลกเนาะเป็นคนที่แบบทำของคุณภาพทุกอย่างเลยของเขาถ้าไม่ดีเขาไม่ทำออกมาเลยนะแบบเหมือนเชียร์เหมือนชม
1: ก็พี่ชมนะชม
0: ชมใช
1: ่ฟังเหมือนชมจะ บอกว่าสิ่งที่เราทำนั้นแปลก
0: คืออ่ะ เขาก็พูดกับแฟน เขาแล้วพูดกับคนที่อยู่ตรงนั้น บอกว่าเนี่ยน้องเกียร์เนี่ย เป็นคนที่เวลาเขาทำอะไรเขามีความตั้ง

0: ใจแล้วก็ทุ่มสุดตัวนะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าไม่ดีไม่เอาออกมาสู่ตลาดแน่นอนไปไหนมาเนี่ยเขาพูดถึงแบล็คแคทเยอะมากแล้วพูดในทางที่ดีหมดเลยพี่เล็กพูดอย่างนี้พูดในถึงทางที่ดีหมดเลยก็เกิดการชื่นชมคือเขาเนี่ยเป็นลูกค้าตังเกียอยู่แล้วเขาเคยไปทานข้าวในช่วงจังหวะที่พ่อพี่เกียมา
1: ครับ
0: แล้วพอเขาเห็นพ่อปุ๊บอะค่ะเขาหลงรักอะเขาชื่นชมเขามีความรู้สึกว่าเป็นคนสูงอายุที่มีคุณภาพดูแลตัวเองดีแต่งคือพ่อเกียร์นี่นะเวลาแต่งตัวนี่คือต้องเหน็บในนะภาษาใต้
1: ใส่เสื้อไว้ใน
0: ใส่เสื้อไว้ในรัดเข็มขัดแล้วก็ใส่หมวกแบบคนสมัยรัชกาลที่5นะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วพี่เล็กเห็นปุ๊บพี่เล็กก็บอกว่าโอ้ยแบบดูดีแล้วก็รักแล้วก็ชอบพอได้คุยด้วยก็มีความรู้สึกว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีทัศนคติดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดการหลงรักพ่อแล้วมารักลูกคือเมื่อก่อนรักในอาหารที่ลูกทำแต่พอรู้จักพ่อก็หลงรักในลูกว่าทำไมลูกเขาถึงแบบเดินแบบนี้เพราะมีต้นแบบแบบนั้นนั่นคือพี่เล็กเขาพูดถึงพี่เกียร์แบบนั้นนะคะก็ขอบพระคุณนะคะท่านพี่เล็กด้วยนะคะที่เมตตานะแล้วก็ชื่นชมทุกอย่างที่เราตั้งใจทำเกียร์ตั้งใจทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์จากการที่ซื้อของเราไปแหละคุณไปกินอาหารของเกียร์คุณก็ได้รู้ว่ามันกุ้งก็กุ้งเต็มปากเต็มคำปูก็เป็นปูเต็มปากเต็มคำไม่ต้องทำแบบแซงว่าผสมนั่นผสมนี้ให้คุณได้รับของที่ไม่มีประโยชน์นะคะส่วนเป็นปุ๋ยเราก็ตั้งใจทำที่อัดอาหารลงไปเต็มที่ที่พืชต้องการในแต่ระยะแต่ขอแค่คุณฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองนะคะสำหรับปุ๋ยแบคแคทไม่ได้ยากเลยนะคะง่ายๆนะขอแค่ฉีดพ่นตามระยะเวลาที่เรากำหนดทุก 7-10 วันครั้งทุกชนิดพืชนะคะมันก็จะได้ประโยชน์เองกับท่านนะคะเป็นทำให้ต้นเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะต้นสวยสมบูรณ์นะคะแล้วก็การติดดอกออกผลเนี่ยไม่ต้องห่วงเมื่อไหร่ที่เราเตรียมต้นของเราอิ่มนะคะเตรียมต้นให้เราสมบูรณ์เนี่ยเขาจะติดดอกออกผลมาอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะ
1: ครับผมนะครับติดต่อมานะครับวันนี้ใครที่จะซื้อปุ๋ยแบล็คแคทรวมไปถึงยาราแบล็คแคท1นะกับโปรโมชั่นในส่วนของยาราแบล็คแคท1ซื้อ2แถม1นะครับจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับโทรมาที่เบอร์โทรนะครับ063ครับ459
0: ค่ะ
1: 6939นะครับ
0: ค่ะ063
1: 459
0: 6939
1: นะครับนี่โทรมาได้เลย
0: ขอบคุณผู้ช่วยหมีจากอำเภอนาสารด้วยนะคะใช้กันอย่างต่อเนื่องยาวๆนะคะเดี๋ยวทางทีมนี้เราก็ประมาณเดือนธันวาใช่ไหมคะที่เราจะต้องขึ้นไปชมไปแนะนำการทำดอกกันต่อสำหรับกลุ่มที่กำลังจะลงสารในช่วงนี้ค่ะ
1: ค
0: ในช่วงประมาณธันวานะคะก็จะไปดูว่าให้ไปกันแบบไหนยังไงนะสำหรับพี่น้องภาคตะวันออกจันทบุรีนะคะตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงแล้วใช้ปุ๋ยแบคแคทอยู่แล้วก็อย่าลืมส่งข่าวมานะคะเบอร์063-459-6939เนี่ยแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วเราจะได้พูดคุยกันนะคะขอบคุณน้องแบงค์นะขอบคุณคุณกัญญาลัตนะซึ่งแต่ละแปลงเนี่ยพี่เกียรติจะโทรตามว่าเอ๊ะเจอน้ำท่วมไหมเจอวิกฤตไหมปัญหาเป็นยังไงบ้างเราจะร่วมกันแก้เราจะร่วมกันช่วยนะคะช่วยกันให้มันได้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นดังนั้นใช้กันแล้วเนี่ยวางใจนะคะว่าเราดูแลแต่ขอให้ท่านเนี่ยส่งข่าวเราเท่านั้นเองเพราะว่าเรานึกไม่ออกทุกรายนะคะเรานึกลูกค้าไม่ครบทุกรายแน่นอนนะคะแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยที่มีเบอร์เกียร์อยู่แล้วเนี่ยโทรมาได้เลยนะส่งข่าวมาได้เลยนะคะที่ย้ำเบอร์อีกทีนึงแล้วกันนะคะ063-459-6939คุณปลูกพืชอะไรคุณจะลงแบบไหนคุณใช้แบล็คแคทได้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์เลยนะคะก็เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็โทรมาถามเรื่องของการปลูกแตงกวานะจะแช่เมล็ดพันธุ์ยังไงสำหรับแตงกวาใครที่ปลูกแตงกวานะคะเกียร์ขออนุญาตหรือว่าจะทำข้าวโพดแตงกวาที่ต้องแช่เมล็ดนะพริกข้าวโพดมะเขือแตงกวาอะไรอีกที่ต้องแช่เมล็ดกาแฟนักข้าวข้าวนะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะดูปริมาณน้ำที่เราแช่ถ้าเกียร์ตั้งอยู่ที่หนึ่งลิตรนะสมมติว่าเราจะไปแช่น้ำ1ลิตรกับตัวเมล็ดแตงกวาแตงโมข้าวโพดถั่วอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: คุณก็เอาน้ำเปล่า1ลิตรให้ใส่ตัวปุ๋ยแบล็คแคทนะคะ10 ซีซีโอ้ไม่ใช่สิ1ลิตรเอง1ลิตรก็ใช้ไปแค่2 ซีซีค่ะแล้วก็ชนิดผงที่ละลายน้ำแล้วก็2 ซีซีแล้วก็ตัวยาเชื้อราก็2 ซีซี

0: ค่ะแช่ไปเลย1คืนนะคะแล้วคุณก็เอามาให้มันเสด็จน้ำก็ทำมาวิธีกรรมวิธีเดิมก็คือห่อผ้าแล้วก็ให้มันอบร้อนอยู่นิดนึงเพื่อให้มันแตกปักจาบแต่สิ่งที่จะไปช่วยก็คือ1เมล็ดพันธุ์ของเราจะสมบูรณ์ตั้งแต่เป็นเมล็ดพันธุ์แรกเลยนะคะแล้วเวลาเอาไปปลูกเราก็จะได้ต้นกล้าที่สวยสมบูรณ์มันพร้อมที่จะติดดอกออกผลให้เราอย่างดีนะคะหลังจากที่เราไปปลูกแล้วมันขึ้นน่ะมันขึ้นมาเป็นใบแท้สัก2ชั้นเราก็เริ่มฉีดพ่นตั้งแต่ครั้งนั้นเลยใบแท้ขึ้นมา2ชั้นก็ฉีดพ่นไปเลยค่ะทุก7ถึง10วันครั้งแต่เมื่อไหร่ที่พลิกหรือแป้งของเราเริ่มจะติดดอกเริ่มจะออกผลการฉีดพ่นเราก็จะฉีดทุก5วันครั้งค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะฮะฉีดทุก5วันครั้งฉีดไปเลยจนตัดเก็บหมดแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่จะไปช่วย1ไม่ให้เกิดราน้ำค้างในตระกูลเนี่ยไม่ว่าจะบวบมันละแตงค้างอะไรเงี้ยมันจะไม่มีราน้ำค้างในคณะกลุ่มคณะจะไม่มีราน้ำค้างค่ะนะคะเป็นการหยุดแล้วยับยั้งเกิดเชื้อราแล้วก็ไวรัสอย่างแน่นอนในกลุ่มพริกแต่ต้องทำมาตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าวันนี้เอาไปใช้ตอนที่มันเกิดเหตุแล้วถ้ามันเกิดเหตุแล้วเรามีหน้าที่ไปยับยั้งมันไม่ให้กระจายต่อแต่เราไม่ได้รักษาไอ้ที่เป็นให้หายนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: แต่มันหยุดการกระจายอย่างเหมือนที่ของคุณแม่ทิวทองที่พี่เกียร์บอกว่าต้นกล้าดาวเรืองอะค่ะมันเป็นไวรัสแล้วพี่เกียร์ช่วยได้แค่หยุดไม่ให้มันกระจายนะคะแต่ไปรักษาต้นนั้นไม่ได้แต่ไอ้ยอดใหม่ที่ออกมามันจะดีก็เหมือนที่มันสำปะหลังอะค่ะมันจะไม่กระจายโรคแล้วมันยังทำให้เราได้หัวมันมันยังทำให้แม่ติวทองได้ดอกนะฮะแต่ยังไงเกียก็จะติดตามนะคะก็ขอบพระคุณแล้วก็ยินดีมากๆคือประสงค์เกียอย่างเดียวคือพี่เกียอยากให้ทุกคนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเพราะทุกชนิดพืชที่เขาใช้แล้วเขาต้องได้ผลผลิตมากขึ้นจริงๆถ้าไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยเรายินดีเลยคืนเงินให้นะคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะรับผิดชอบกับทุกคนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทแต่ขอให้ใช้ตามคำแนะนำ
1: และต่อเนื่องด้วยครับ 15:39 นาทีขอพักด้วยเพลงนี้สัก1เพลงแนะนำกันมาจากสุราษฎร์ธานีครับเมืองคนดีหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะชื่อเพลงว่าใจนักเลงขอเวอร์ชั่น AI ร้องซะด้วยต้นฉบับพงษ์พัชร์วชิรบรรจงครับ

0: บทเพลงที่จบไปนะครับชื่อเพลงว่าใจนักเลงนะครับต้นฉบับนี้เป็นพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเวอร์ชัน AI นะจัดให้ตามคำขอครับที่แนะนำกันมาน้องเบสณัฐพลนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีพี่สมยศด้วยนะครับทักทายกันมาทางไลฟ์สดนะครับส่วนท่านที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะต้องการแนะนำบทเพลงกันก็0754192225ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย2ถึง4โมงครับทางสถานีวิทยุอสมทที่คุณกำลังติดตามและรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับส่วนใครสนใจปุ๋ย Black Cat สนใจยาเชื้อรา Black Cat 1โดยเฉพาะยาเชื้อรา Black Cat 1ไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสนี้เหมือนกันนะครับโปรโมชั่นซื้อ2แถม1นะปกติ1ขวด1ลิตรนะราคาอยู่ที
1: ่ 1,540 บาท
0: นะฮะวันนี้นะครับคุณซื้อ2เราแถม1เท่ากับว่าคุณเนี่ยนะครับจ่ายเงินเพียงแค่ 3,080
1: 3,080 บาท
0: ใช่คุณจ่ายแค่ 3,080 บาทนั้นคุณได้ไป3ลิตร3ขวดเลย
1: เออก็ตกเฉลี่ยแค่ 1,000 กว่าๆต่อขวดก็ประหยัดเงินไปเยอะมากแต่ก็โปรโมชั่นนี้มันมีกำหนดระยะเวลานะ
0: ครับ1,026บาท
1: 1,026บาท
0: ต่อขวด
1: ซึ่งอันเนี้ยเรามีกำหนดระยะเวลาแค่ภายในวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นแล้วก็อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบพอหมดโปรปุ๊บก็โทรมาถามว่าเอาเห็นใจหน่อยได้ไหมคือมันเกิดอาการแบบเนี้ยทุกครั้งเลยพี่ช้าง
0: ครับ
1: คือเห็นใจชาวบ้านหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือในช่วงที่เขามีเนี่ยก็ต้องจัดไปนะคะพอถึงเวลาเนี่ยเวลาเราทำโปรเนี่ยเราไม่ใช่นึกทำแล้วเราไม่ต้องแจ้งอะไรไม่ต้องรายงานอะไรนะพี่ช้างเนาะในความเป็นบริษัทเนี่ยเราก็ยังคงต้องแจ้งรายได้รายจ่ายรายอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการชี้แจงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาส่งโปรให้แล้วใช้อยู่แล้วถูกใจอยู่แล้วหรืออยากจะลองเปิดใจในช่วงราคาที่มันถูกลงก็ลองตัดสินใจได้นะแล้วรับประกันว่าไม่ผิดหวังต่อให้คุณซื้อโปรหรือไม่คุณซื้อโปรคุณจะซื้อตอนโปรหรือไม่โปรก็รับผิดชอบค่ะ
0: ครับ
1: คุณเกียร์ยังรับผิดชอบแล้วก็รับตรงๆผงผางด้วยนะรับผ่านอากาศด้วยนะไม่ใช่รับแบบแอบรับแอบแบบไปไม่แอบของคุณเกียร์นี่ไม่มีแอบนะคะถ้านี้คือรับผิดชอบก็รับผิดชอบผ่านอย่างนี้เลยจะดีไม่ดีก็ผ่านทางอสมทมาได้เลยนะคะ คุณเกียร์พร้อมรับกับสิ่งที่ตัวเองทำไปอยู่แล้วนะคะเพราะเราตั้งใจดีมากๆนะคะเป็นการที่เจตนาที่อยากจะให้ทุกคนประสบผลสำเร็จไปด้วยกันนะคะเกียร์ขายเกียร์ก็ต้องมีกำไรเป็นเรื่องปกติของคนค้าขายเกียร์เชื่อว่าไม่มีบริษัทไหนไม่มีธุรกิจร้านค้าไหนในโลกนี้ทำการค้าแล้วไม่เอากำไร
0: ขนาดมูลนิธิก็ยัง
1: เอากำไรจริงจริง
0: แต่นอกจากนี้แล้วนะจะบอกคุณผู้ฟังนะครับว่านอกจากการรับผิดชอบนะครับหลังจากที่คุณเอาไปใช้แล้วถ้าเกิดเราไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงนะในช่วงของโปรโมชั่นนะก็ให้มั่นใจว่าคุณภาพนะฮะก
1: ็เหมือนเดิม
0: นะครับคุณภาพเหมือนเดิมไม่แปรเปลี่ยนนะครับแล้วก็การเอาไปเก็บรักษาไว้ก็4-5 ปีเป็นของใหม่ไม่ได้เป็นของลดราค
1: าไม่ได้เอาของไม่ได้เอาของอะไรที่ไม่ดีมาให้
0: บางคนไปบางห้างนี่เขาลดจริงๆนะ
1: ของใกล้หมดอายุ
0: แต่ของหนึ่งชีวิตชำรุดเล็กน้อย
1: อ
0: ะไรเงี้ยแต่เราไม่ทันสังเกตอะไรเงี้ย
1: เขาเรียกสินค้าป้ายเหลืองอย่างคนที่เขาขายของออนไลน์มาจากเป็นของนำเข้าจากอเมริกาอย่างเงี้ยมันจะมีห้างหนึ่งเลยอ
0: ่
1: ะเขาชื่อวอลมาร์ทมันจะเป็นห้างที่แผนกหนึ่งคือขายของป้ายเหลืองป้ายเหลืองคือของมีตำหนิอย่างเช่นคุณจะไปซื้อแว่นเลแบนถ้าเราซื้อแบบนี้คันนึงเป็นหมื่นเป็น 8-9,000 ใช่ไห
0: ม
1: ถ้าเป็นเลแบนที่ป้ายเหลืองมามันจะเหลือประมาณสัก1,000-2,000มันอาจจะมีรอย

0: ขีดข่วนอยู่บ้างไม่มีกล่องบ้างนั่นก็เรียกสินค้าป้ายเหลืองนะคะหรือว่าคุณไปซื้อของในห้างเนี่ยอย่างห้างใหญ่ๆที่คุณได้ยินชื่อกันอยู่เนี่ยถ้าไปช่วงประมาณ6 โมงเย็น 6 โมงครึ่งมันก็จะเป็นการลดราคาให้คุณอย่างเช่นพวกของสด
1: อาหาร
0: นะเป็นเบเกอรี่อย่างเงี้ยเขาจะลดราคาติดป้ายเหลืองก่อน
1: หนึ่งแบบ
0: ผลไม้ที่เขาผลไม้ตัดแต่ง
1: ใช่ใช่
0: เขาก็จะมาลดราคาซึ่งมันจะมีช่วงเวลาอีกสมมติว่าลดไป1 ชั่วโมงลดมา 50%
1: ครับ
0: แต่พออีกชั่วโมงนึงลด
1: ไปห้างใกล้ปิดแล้ว
0: ห้างใกล้ปิดแล้วเขาก็จะเพิ่มเป็นป้ายเหลือง2 ชั้นขึ้นไปมันก็จะลดลงไปอีกเป็น 70%
1: ครับ
0: มันยังดีกว่าการที่เขาต้องทิ้งเพราะมันจะมีอายุที่ต้องทิ้งเอาไปใช้งานต่อไม่ได้นี่คือระบบของห้าง
1: ก็เหมือนมีคนสงสัยครับว่าทำไมกล้วยในร้านสะดวกซื
0: ้
1: อลูกนึงอ่ะเป็น10 บาท
0: เขาคิดราคา
1: เขาเผื่อทิ้งไง
0: เผื่อทิ้งไปแล้วนะเพราะว่าของพวกนี้มันเขาเรียกว่ายอดทิ้งมันจะมีมูลค่าความเสียหาย
1: ใช
0: ่มันจะมีมูลอย่างผลไม้สดเนี่ยอย่างเหมือนแม่ค้าซื้อทุเรียนเรานี่แหละค่ะไม่ต้องอะไรอื่นที่นอกเหนือจากเราเขาซื้อทุเรียนมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถเก็บได้ยาวนานทีนี้เนี่ยเขาจะคำนวณเลยว่าระยะเวลาที่ตัดคุณมา70-80-90% เนี่ยมันจะมีเวลาที่จะไปมีอายุอยู่บนเชลขายของได้กี่วัน
1: ครับ
0: หรือว่าขนส่งไปปลายทางได้กี่วันและปลายทางขายได้กี่วันนะคะอย่างเช่นถ้าส่งไปจีนเนี่ยเขาไม่กังวลมากเพราะจีนจะกินเนื้อปลาคือเละเนี่ยจีนจะชอบแต่ถ้าส่งไปที่อื่นที่เขากินเนื้อหามเนี่ยไม่ได้เลยเขาก็จะรู้ว่าไอ้รุ่นนี้ที่ตัดมาไปเส้นทางไหนไปอยู่จุดไหนไปตรงไหนลูกค้าผู้บริโภคเขาเป็นแบบไหน
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยสมมติถ้าเขาซื้อเรา10 บาทเนี่ยเขาคำนวณไว้แหละจริงๆมูลค่าของมันจะ20 บาท
1: ครับ
0: แต่เขาก็ต้องมาเผื่อยอดที่เขาจะต้องเสียแม่ค้าไม่ขาดทุนแน่นอนจะเป็นช่วงจังหวะเวลาไหนคำว่าขาดทุนคือคนเราอะทำธุรกิจมันจะมีขึ้นมีลงเอาไม่ทันก็ขาดทุนอย่างบ้านพี่เกียร์เคยซื้อยางแผ่น
1: ครับ
0: เคยซื้อยางแผ่นเคยซื้อขี้ยางอย่างเงี้ยพี่เคยซื้อน้ำยางขี้ยางเนี่ยมันเป็นเหมือนการเล่นหุ้นพอวันนี้เราซื้อหน้ากระดาษเราซื้อเลยว่าราคามันประกาศมาสมมติ80 บาทประกาศมา80 บาทปุ๊บฉันก็ซื้อเลย80เราคาดการณ์ว่าเดี๋ยวโรงงานจะต้องเปิดมา85 บาท
1: แล้วค่อยขาย
0: ใช่พี่แกขายก่อนแล้วราคานี่เดี๋ยวจะลงแล้ววันนี้มันขาย85รับซื้อ85ปุ๊บพี่แกโทรขายโรงงานเลยว่าของฉันขายไป100 ตันนะพี่แกก็ต้องซื้อเข้า
1: ครับ
0: ซื้อเข้าให้ครบเพื่อได้ขายราคา85แต่ถ้าวันนึงราคามันดีดไปที่90 บาทพี่ช้างเขาไม่ได้ให้ราคาเรานะแต่เราซื้อหน้าร้านน่ะเกิน85แล้วแสดงว่าเราขาดทุนวันนึงบางทีคนทำยางแพ้เป็น10 ล้านก็
1: ม
0: ีนั่นคือการขายดังนั้นเวลาถ้าเราเนี่ยอยู่ในผู้ผลิตเนี่ยแล้วเราเข้าใจว่าคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางเนี่ยค่ะเขาต้องรับผิดชอบแต่ถามเขาจะรวยไม่รวยค่ะเพราะเขาต้องเก่งราคาให้ถูกเขาก็ใช้เทคนิคใช้วิชาในการเก่งราคาในแต่ละช่วงด้วยเอามังคุดไป10 บาทเนี่ยไปขาย15เขาได้5 บาทแต่5 บาทนั้นคุณอย่าลืมมาซื้อมา100 ตันเนี่ยเขาอาจจะไปเจอมังคุดเสียซะ20 ตันก็ได้ถูกไหมครับพี่ช้างแทนก็จะได้5 บาทก็อาจจะเหลือ50 บาทอันนี้แหละมันเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่เกียร์อยากให้ผู้ผลิตอย่างเราคือเป็นคนที่ผลิตของเป็นเกษตรกรต้นทางเนี่ยเราทำของคุณภาพตั้งแต่แรกมันก็จะได้ไม่อึดอัดในราคาที่เขาจะให้เราเราก็พอใจเพราะผลงานเนี่ยหนึ่งมันซื้อง่ายแหละซื้อง่ายมันก็ขายคล่องอ่ะเข้าใจไหมคะแต่ไม่ใช่นี่โอ้โหหน้างานซื้อยากชิปเป่งแล้วก็ชาวสวนก็หายขอหน่อยได้ไหมขอหน่อยได้ไหมต้นทุนมันแพงจริงๆเขาก็ไม่รู้จะแบกเรายังไงเพราะเขารู้ว่าของเรามันไปต่อไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยขอให้เราคิดแบบให้รอบคอบคิดให้รอบด้านของเราทำดีนะราคามันขึ้นลงได้บ้างแต่ถ้าสินค้าเราขึ้น AB มากอะค่ะเงินในกระเป๋าเราก็ไม่ตกแต่แค่เราอาจจะขาดทุนกำไรแทนที่เราจะตั้งเป้า108อย่างเงี้ยเราได้มา100แต่คนอื่นได้80บาทหรือ40บาทเนี่ยเราก็ยังเป็นกำไรเมื่อเทียบเคียงกับคนอื่นนะคะดังนั้นให้เราเข้าใจกระบวนการค้าขายทั้งหมดแล้วเรามาตั้งต้นเตรียมตัวเองให้ดีเพื่อให้ผลผลิตเราดีมีคุณภาพแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเกี่ยงมานั่งทะเลาะเวลาขายของนะคะขายกันซื้อขายตามเนื้อผ้าเกียร์มองว่าเป็นอะไรที่ยุติธรรมกันที่สุดแล้วนะคะ พี่สุพจน์บอกอย่าลืมเพลงของผมนะครับคุณดีเจ
1: เดี๋ยวเปิดให้ฟังปิดท้ายนะครับสำหรับเพลงบุญ
0: คุณพี่อุดรขันเอียดไม่ทราบเป็นยังไงบ้างผลผลิตดีขึ้นไหมรู้สึกของคุณพี่อุดร

0: ขันเอียดที่จะเป็นปาล์มน้ำมันนะคะรายงานผลกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงแล้วนะคะ
1: ครับช่วงนี้ก็ยังคงส่งกำลังใจเนาะเพราะว่ามีหลายจังหวัดนะครับที่ยังคงมีเรื่องราวของน้ำท่วมเนาะราชบุรีนี่ก็ท่วมนะครับในขณะที่กรุงเทพเองก็แห้งแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะไปปัญหาที่ตามมาหลังน้ำท่วมคือ
0: ล้างทำความสะอาด
1: ขยะ
0: เคลียร
1: ์
0: ขยะขยะขี้ฝุ่นนะตอนนี้บ้านลุงกิ่งบ้านพี่ชายพี่เกียร์ค่ะ
1: ครับ
0: พื้นเลอะหมดทั้งบ้านทั้งหลัง
1: แล้วพอน้ำท่วมนี่ขยะที่มันแบบใหญ่ๆพี่เกียร์
0: เตียงตู้
1: โซฟาโดนน้ำท่วมพังก็ไม่รู้จะทิ้งไหน
0: ฟูกที่นอนนะคะเตียงโซฟาตู้เสื้อผ้าที่มันพอง
1: ครับ
0: ไปทั้งบ้านเลยอ่ะแล้วพี่ชายพี่เกียร์บอกว่าไม่ปูแล้วกระเบื้องขัดมันเลยทีเดียวเลยไม่เอาเลยเห็นรถเต็มบ้านเลยตอนนี้รถเลยนะรถมาลงปูนซีเมนต์อ่ะ
1: ครับ
0: ช่างมาขัดมันเต็มที่เลยเรียบร้อย
1: ม
0: ันจำเป็นอ่ะมันอยู่ไม่ได้พี่ช้าง
1: จริงๆแบบเมื่อก่อนก็แค่นั้นอ่ะ
0: ก็ใช่
1: ใช่ไหมบ้านสมัยก่อนก็คือขัดมัน
0: เกียร์ไปทางสปป.ลาวอ่ะพี่แกก็ชอบนะสมัยก่อนเห็นไหมเราไม่มีเงินจะลาดปูนใช่ไหมไม่ได้ขัดมันเขาเป็นพื้นแบบพื้นดินเหนียวแห้งๆอ่ะแล้วก็กวาดจนแบบเตียนโล่งอ่ะพี่ช้างเคยเห็นไหมเวลเหมือนเป็นลาดปูนเลยอ่ะแต่แค่เราเดินแล้วมันมีคีบดินติดเท้าเขาอยู่แบบนั้นนะพี่เกียวว่ะมันก็เหมือนบ้านเราเมื่อ40-50ปีที
1: ่
0: แล้ว
1: ใช่
0: มันก็ดีนะ
1: ไม่ดี
0: ไม่ดี
1: ไม่ดีไปเท้าเปียกขึ้นบ้านแม่ตีญี่ปุ่น
0: นะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นยาเชื้อรายังไงก็รีบจัดนะคะไม่ต้องรอให้เกิดโรค
1: ครับเอาไปป้องกันไว้ก่อน
0: ใช่ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาย
1: ังไงก็ป้องกันดีกว่ารักษาดีกว่าแก้
0: ถูกต้องนะต้นทุนเราจะลดน้อยลงด้วยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เป็นของดีมีคุณภาพปลอดภัยต่อชีวิตเราปลอดภัยต่อชีวิตต้นไม้และปลอดภัยต่อคุณภาพของดินเราด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ในช่วงวันที่12-18ตุลาคมนะประเทศไทยเรานี่เป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุม IMF นะฮะนี่เขามากัน120กว่าประเทศ
0: เขามาทวงหนี้เราปะ
1: เขามาประชุมเขามาประชุมกันนะครับ
0: กำลังเดือดร้อนอีกเดี๋ยวถ้าเขามาทวงหนี้ประเทศไทยเนี่ยเราประชากรที่ส่งภาษีอยู่เต็มขั้นเนี่ยแบบโอ้ลำบากอีก
1: ครับ
0: ค่ะไปต่อค่ะนายคุณพูด
1: เวลาหมดแค่นั้นแหละว่าตอนนี้เขาก็มีแบบชาวต่างชาติไง IMF ธนาคารโลกเนี่ยเขามาประชุมที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับ
0: ไว้ต้อนรับต่างชาติที่เข้ามาประชุมในประเทศไทยด้วยก็จะได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่พวกนี้มันน่าจะซื้อเยอะ
0: นะ
1: เพราะรวยไหม
0: รวย
1: ก็พูดกู้เงินอ่ะมันต้องรวยสิ
0: รวยสิ ไม่ไอที่มากันหลายประเทศ
1: แต่ไม่แน่
0: เป็นลูกหนี
1: ้เป็นลูกหนี้มาลูกหนี้เอามาโน่นเอานี่มาให้
0: ลูกหนี้ทั้งหมดก็ขอให้มันเป็นโอกาสที่เราจะได้ค้าขายกันต่อแล้วกันระหว่างข้ามประเทศเนาะเราก็ลุ้นมากเลยทางพาณิชย์เอ่ยทางคลังเอ่ยทางอะไรอีกนะจะได้ให้มันเกิดประโยชน
1: ์ใช่ๆ
0: ให้กับประชาชนจริงๆเนาะก็ฝากไว้ด้วย
1: ครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับสอชิดหน้าครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1วันนี้ดีเจช้างคุณเกียร์ Black Cat ต้องลาไปก่อนนะส่งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับบุรุษนักรักครับที่ได้นำกันเอาไว้เจอกันใหม่สอชิดหน้าบ่าย 2-4 โมงกับปุ๋ย Black Cat ยาเชื้อรา Black Cat 1วันนี้ลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
5: Hilux TravelGreater together
6: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือIMF ทำกิจกรรมสังคมก่อนการประชุม AM 2026ที่จะเริ่มต้นพรุ่งนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมให้การต้อนรับนางคริสตาเลนากอเกวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกทมเพจการประชุม AM 2026ระบุได้ว่าคณะ IMF ได้ร่วมทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วเพื่อส่งต่อกับเด็กและเยาวชนและจัดถุงยางชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชนทั้งนี้เพจ AM 2026ระบุประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกโดยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพผ่านสื่อโฆษณากว่า 4,000 จอเพื่อร่วมส่งต่อข่าวสารและสร้างการรับรู้ถึงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569นอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วประเทศไทยยังเตรียมพร้อมรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์แบบไทยพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของไทยสู่เวทีนานาชาติกรวีชี้วันอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากไป3วันน่าจะพอนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยได้หารือกำหนดวันกันแล้วและว่าหลังพรรคฝ่ายค้านยื่นยติจากนี้คงต้องรอให้ทางสภาตรวจสอบยติของฝ่ายค้านจากนั้นประธานสภาคงนัดหารือวิป3ฝ่ายคุยทั้งช่วงเวลาการประชุมกำหนดกรอบเวลาว่าแต่ละฝ่ายจะใช้เวลาแค่ไหนและกำหนดวันลงมติพอเห็นกรอบการอภิปรายว่าจะเป็นอย่างไรแต่ละฝ่ายจะได้ไปทำข้อมูลอภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยคาดว่าสัปดาห์หน้าทางสภาคงตรวจร่างยติสัปดาห์ถัดไปจะมีการพูดคุยกันของวิป3ฝ่ายจากนั้นคงไปขอวันจากรัฐบาลโดยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันแล้วตอบกลับมายังสภาส่วนช่วงการอภิปรายนายกรวีกล่าวว่าเท่าที่คาดการตอนนี้หากไม่ใช่สุดสัปดาห์ท้ายของเดือนตุลาคมคงเป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนและเท่าที่ดูจากยติที่กว้างเช่นนี้รัฐบาลคงใช้เวลาในการเตรียมตัวไม่มากคงพร้อมสำหรับการอภิปรายการที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันมากไป

0: หรือไม่นายกรวีกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ามากเกินไปมองว่า3วันน่าจะเพียงพอแล้วเพราะประเด็นที่ยื่นซ้ำซ้อนกันเสียส่วนใหญ่อย่างเรื่องหัวเลือกสว.ก็พูดกันจนช้ำแล้วคงหาประเด็นใหม่ยากแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ประธานสภาจะควบคุมการประชุมกูเตเรสประณามเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดอันติเนโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนเจ็บกว่า300คนกูเตเรสแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและจะต้องยุติลงทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: เอินน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
10: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
11: ศาลเจ้าจี้กงของจื้อบ้านก่อแก้วตำบลปากตะโกโดยนายสมพงษ์โคกหอมหรือน้องโจ๊กประธานศาลเจ้าและคณะกรรมการขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาและสมาชิกกินเจทุกท่านร่วมงานเทศกาลกินเจประจำปี2569วันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้9วัน9คือที่ต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-691-9864อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกัน
12: เอาละครับตอนนี้ขอไปพร้อมๆกับสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
13: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
14: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
13: มาพากให้สุดใจสุดพลัง

0: ใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
1: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
3: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077541068ทกสสาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077541371และทกสชุมพรโทร077501051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077541139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153เฟรชชี่ทีบาร์จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ tbar.com
4: Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mcot Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร์
6: บนโซเชียลแชร์8ประโยชน์ของน้ำด่างมีทั้งลดความเป็นกรดในเลือดปรับสมดุลร่างกายต้านอนุมูลอิสระขับสารพิษไปจนถึงการชะลอความแก่ชราชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแต่ประโยชน์ของน้ำด่างนี่จริงเหรอครับ
7: ไม่จริงครับเพราะร่างกายของเรามีระบบบัฟเฟอร์และระบบกลไกอื่นที่ช่วยควบคุมค่าความเป็นกรดเป็นด่างอยู่แล้วการดื่มน้ำด่างถ้าร่างกายเราเป็นปกติไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระดับกรดด่างของร่างกายและของกระแสเลือดครับ
6: 8ประโยชน์ของน้ำด่างข้อ1น้ำด่างช่วยลดความเป็นกรดในกระแสเลือดและปรับสมดุลของร่างกายจริงไหมครับ
7: ไม่จริงครับเรื่องของการรักษาความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากระบบของร่างกายและจะต้องถูกควบคุมไว้อย่างดีที่ช่วง pH 7.4 บวกลบ 0.5 อยู่แล้วการที่จะดื่มอะไรเข้าไปจะไม่สามารถไปกระทบต่อค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH ในกระแสเลือดได
6: ้ข้อ2 น้ำด่างมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายจริงเหรอครับ
7: ไม่จริงครับสารเหล่านี้ต้องอาศัยพวกสารที่มีฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์ที่ช่วยทำงานแบบนั้นไม่เกี่ยวกับความเป็นด่าง
6: ข้อ 3. น้ำด่างปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและระบบเผาผลาญจริงเหรอครับ
7: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยที่เรารับประทานนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นกรดบ้างเป็นด่างบ้างในที่สุดแล้วเนี่ยระบบย่อยจะมีวิธีจัดการให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของแต่ละระยะอยู่ในภาวะที่เหมาะสมต่อการย่อยและการดูดซึมอยู่แล้วเพราะนั้นการที่เรารับประทานกรดหรือด่าง

0: ไปเนี่ยมันยังไม่ได้มีผลต่อระบบย่อยโดยตรงถ้าเราไม่ได้เจ็บป่วย
1: ข้อ4น้ำด่างมีแร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจริงไหมครับ
0: แร่ธาตุที่ใส่น้ำด่างโดยทั่วไปก็พวกแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแร่ธาตุที่เราเจอกันอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราเกิดขาดแร่ธาตุบางตัวบางคนอาจจะขาดแมกนีเซียมขาดแคลเซียมต้องเสริมลำพังแค่น้ำด่างคงไม่ได้ช่วยคงต้องอาศัยยาหรือว่าวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยในการเสริมสร้างแล้วก็เข้าไปชดเชยในสิ่งที่คล่องไป
1: ข้อ5น้ำด่างมีแร่ธาตุช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกช่วยป้องกันความเสื่อมของกระดูกจริงเหรอครับ
0: ถ้าระวังแคลเซียมจากน้ำดื่มก็อยู่ที่ว่าวันนี้เขาปรับความเป็นด่างของน้ำดื่มเนี่ยด้วยแคลเซียมหรือเปล่าบางทีอาจจะใช้โซเดียมก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์โดยตรงถ้าเราอยากได้ความแข็งแรงกระดูกเราคงต้องเสริมแคลเซียมซึ่งได้มาจากอาหารเช่นกระดูกปลาหรือว่าพืชผักบางตัวที่มีแคลเซียมแล้วก็รวมถึงพวกยา
1: ข้อ6น้ำด่างปรับสมดุลการทำงานของระบบขับถ่ายช่วยให้ขับถ่ายสะดวกบรรเทาปัญหาท้องผูกได้จริงไหมครับ
0: ผมยังนึกไม่ออกว่าน้ำด่างจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีอย่างไรนะครับระบบขับถ่ายเนี่ยเกิดจากหลายปัจจัย1เราต้องมีกากใยที่ทำให้ฟองเป็นอุจจาระ2เราต้องทำให้กากใยนี้สามารถขับเคลื่อนได้มีความอุ้มน้ำในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมีน้ำเพียงพอถ้าเราขาดน้ำเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำอะไรก็จะช่วยเรื่องการขับถ่ายไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำด่างแล้ว3ร่างกายคงต้องมีระบบที่ทำให้ลำไส้มีการบีบตัวเพื่อให้ขับถ่ายออกเพราะฉะนั้นการที่เรามีภาวะบางอย่างเช่นไม่เคลื่อนที่เลยไม่ออกกำลังกายอยู่กับที่หรือนอนติดเตียงเนี่ยเหล่านี้ทำให้ระบบขับถ่ายอาจจะมีปัญหา
1: ข้อ7น้ำด่างยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันช่วยชะลอความแก่ชราจริงเหรอครับ
0: ผมยังนึกกลไกไม่ออกว่าน้ำด่างจะช่วยชะลอความแก่ชราได้อย่างไรแต่ถ้าเราขาดน้ำเนี่ยคงเป็นปัญหาเหมือนกันร่างกายก็จะเหี่ยวย่นเพราะเราเกิดภาวะแห้งนั้นน้ำโดยทั่วไปก็ช่วยไม่ต่างกัน
1: และข้อ8น้ำด่างช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกายได้มากกว่าน้ำดื่มทั่วไปจริงไหมครับ
0: ผมก็ยังนึกกลไกไม่ออกเหมือนกันว่าน้ำด่างจะช่วยทำให้เกิดความชุ่มชื้นมากกว่าน้ำธรรมดาอย่างไรน้ำคือน้ำครับที่จะช่วยซัพพอร์ตร่างกายทำให้สามารถทำงานหน้าที่ได้อย่างปกติและเพิ่มความชุ่มชื้นในร่างกาย
1: ที่สุดแล้วน้ำด่างก็เป็นหนึ่งในเครื่องดื่ม
0: ผมว่าน้ำด่างก็คือน้ำดื่มแบบหนึ่งช่วยทำให้ร่างกายเราได้รับน้ำในปริมาณที่มากพอสำหรับการดำรงชีวิตในแต่ละวันมันก็เป็นแค่ออปชันหนึ่งของการดื่มน้ำเพื่อจะค้ำจุนชีวิต
1: แต่ที่สำคัญอาจารย์เตือนว่าหากกินยาแล้วกินน้ำด่างตามอาจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ในบางคน
0: ตัวน้ำด่างเองเนี่ยต้องเรียนนึกด้วยว่ามันจะมีปัญหากับยาแล้วครับยาบางตัวเนี่ยถ้าเรารับประทานร่วมกับภาวะที่เป็นด่างมันทำให้ยาเนี่ยสูญเสียการออกฤทธิ์ที่ควรจะเป็นเพราะยาบางตัวเนี่ยอาจจะถูกออกแบบมาให้ไม่แตกตัวในกรดเพื่อหวังจะให้มันไปแตกตัวที่ลำไส้หรือไปออกฤทธิ์ที่ลำไส้แล้วดูดซึมถ้าเราทำให้ในทางเดินอาหารไม่เป็นกรดพอการออกฤทธิ์ของยาจะผิดปกติไปทันทีโดยทั่วไปฉลากจะเขียนไว้เลยว่าไม่รับประทานยาร่วมกับยาลดกรดหรือไม่รับประทานยาร่วมกับนมหรือพวกเกลือแร่บางอย่างถ้าผมแนะนำควรรับประทานน้ำปกติร่วมกับยาครับ
1: แต่สรุปแล้ว8ประโยชน์ของน้ำด่างที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: 8ข้อนี้ไม่ควรแชร์ต่อครับเพราะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแต่การดื่มน้ำนะครับเป็นประโยชน์และน้ำด่างเป็น1ออปชันของการดื่มน้ำทั่วไปครับ
1: เข้าใจข้อเท็จจริงคาดหวังประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
2: ์หลากหลายปัญหาทางดวงตาอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันได้สังเกตเราอาจรู้ตัวได้ง่ายๆผ่านหลากหลายวิธีที่ทำได้ที่บ้านต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
3: ในกรณีที่เป็นเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันสังเกตพฤติกรรมการมอง

0: นี่เป็นปกติของลูกนอกจากนั้นสำหรับทุกสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะครับในฐานะหมอตาเนี่ยเจอบ่อยมากที่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าการมองเห็นของตัวเองแย่ลงเพราะฉะนั้นอยากแนะนำว่าเราควรจะมีกิจกรรมเพื่อดวงตาที่เป็นกิจกรรมของครอบครัวเลยฮะอย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง
1: ทุกบ้านตรวจตาเดือนละครั้งทำได้ง่ายนิดเดียว
0: เราก็อาจจะเอาตัวหนังสือหรือตัวเลขขนาดต่างๆกันไปติดที่ผนังอยู่ห่างจากจุดที่เราจะมายืนกันเนี่ยสัก6เมตรเหมือนเวลาเราไปตรวจกับจักษุแพทย์เนี่ยแล้วก็ลองให้ทุกคนในครอบครัวมองตัวเลขนะครับโดยการปิดตาทีละข้างว่า2ข้างมองเห็นตัวเลขเท่าคนอื่นไหมแล้วก็การมองเห็น2ข้างเนี่ยนอกจากของเราเท่ากันแล้วยังเท่าคนอื่นหรือไม
1: ่การปิดตามองทีละข้างอาจช่วยทำให้เราพบความผิดปกติได้
0: ไม่ว่าจะเป็นข้างเดียวหรือเป็น2ข้างก็ตามนะครับบางคนตาข้างหนึ่งมองไม่เห็นบอดไปแล้วยังไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เคยปิดตาดู
1: นอกจากนี้อาจารย์ยังแนะนำ3แบบทดสอบที่ช่วยในการตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองเริ่มจากแผ่นตรวจจอประสาทตา
0: แผ่นตรวจจอประสาทตาด้วยตัวเองอันนี้มีชื่อว่า EMS เลอร์กริดนะครับก็คือเป็นเส้นสีดำอยู่บนพื้นสีขาวนะครับเป็นเส้นตาราง
1: แผ่นตรวจจอประสาทตามีวิธีการใช้งานยังไงครับ
2: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
6: บนโซเชียลแชร์คลิปเตือนว่าต่อไปนี้คงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ใช้หลอดดูดน้ำดื่มแล้วเพราะนักวิจัยพบสารเคมี PFAS ในหลอดดูดแทบทุกชนิดทั้งหลอดกระดาษไม้ไผ่พลาสติกแก้วแม้แต่ EU ก็สั่งยกเลิกแล้วหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุและรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับจะคลิปเตือนพบสารเคมีในหลอดแทบทุกชนิดนี่จริงไหมครับ
7: ข้อมูลในคลิปนะคะมีทั้งส่วนที่เป็นความจริงแล้วก็ไม่เป็นความจริงส่วนที่เป็นความจริงก็คือในหลอดกระดาษมี PFAS อยู่จริงแต่มันไม่ใช่เป็นสาเหตุที่ทำให้สหภาพยุโรปยกเลิกการใช้ Single Use Plastic หรือว่าพลาสติกแบบที่ใช้ครั้งเดียวและทิ้งสาเหตุที่ EU แบนหรือว่ายกเลิกพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยเป็นเพราะว่าปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขยะที่เกิดมาจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งไม่ว่าจะเป็นจานช้อนซ่อมมีดหรือแม้แต่หลอดเพราะฉะนั้นการใช้หลอดที่มี PFAS อยู่แต่ว่าเราใช้อย่างถูกประเภทตามที่ผู้ผลิตเขาแนะนำเนี่ยค่ะมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยเพราะว่าจริงๆ PFAS ก็มีใช้อยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
6: และจริงๆสาร PFAS ที่ว่านี้คืออะไรครับ
7: PFAS หรือว่า PFAS per and polyfluoroalkyl จะเป็นสารที่ฟลูออรีนกับแอลคิวเชื่อมต่อกันซึ่งพันธะเคมีจะแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นก็จะสามารถคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน PFAS ถูกเรียกว่าสารเคมีตลอดกาลกลุ่มสารตัวนี้ค่ะเอามาใช้เคลือบนะคะไม่ว่าจะเคลือบกันน้ำกันน้ำมัน

0: แล้วก็กันการติด
1: เขายังพูดถึงสารที่ชื่อว่า PFOA
0: PFOA นะคะเป็นสารที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกับ PFAS เป็นกลุ่มเดียวกันคือสามารถกันน้ำกันน้ำมันได้ทำให้ไม่ติดภาชนะ
1: หลอดกระดาษก็ต้องใช้สารนี้ด้วยเหรอครับ
0: กระดาษคุณสมบัติไม่ได้เหมาะสมกับการใช้ในของเหลวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการปรับปรุงคุณสมบัติโดยการเคลือบสารกลุ่มนี้เข้าไปช่วยในการกันน้ำในการกันน้ำมัน
1: นอกจากนี้ยังพบได้ในอีกหลายแห่งนอกเหนือจากหลอด
0: ก็จะเป็นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการการกันน้ำกันน้ำมันนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วกระดาษเครื่องเฟอร์นิเจอร์พรมผ้าต่างๆที่มีการเคลือบกันน้ำเอาไว้เครื่องสำอางที่บอกว่าเป็นกลุ่มของกันน้ำก็มีโอกาสพบ PFAS ด้วยในอาหารในน้ำดื่มนี้แล้วก็ในฝุ่นละอองก็อาจจะมีการปนเปื้อนของสารกลุ่มนี้อยู่ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีความคงทนอยู
1: ่ซึ่งงานวิจัยที่เก็บตัวอย่างมาพบสารนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศครับ
0: เป็นงานวิจัยต่างประเทศเก็บตัวอย่างหลอดจากในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดประมาณ39ตัวอย่างเสร็จแล้วก็มาทำการทดสอบผลปรากฏว่า 69% ของตัวอย่างมีสาร PFAS อยู่ตัวอย่างที่เขาเก็บมาเขาเก็บมา5อย่างกระดาษไม้ไผ่โลหะที่เป็นสแตนเลสสตีลพลาสติกแล้วก็แก้วซึ่งแต่ละกลุ่มพบ PFAS อยู่ในตัวอย่างเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ว่าจะมีหลอดที่ทำจากสแตนเลสสตีลที่ตัวอย่างที่เขาเก็บมาไม่พบสาร PFAS เลย
1: เขาบอกว่าสหภาพยุโรปหรือ EU สั่งยกเลิกจริงเหรอครับ
0: ไม่ได้เกี่ยวข้องคนพูดอ่ะเขาไปตีความว่าการที่ EU แบนการใช้ Single Use Plastic อ่ะเป็นเพราะว่ามันมี PFAS แต่ในความเป็นจริง EU แบนเพราะด้านสิ่งแวดล้อมเกิดมาจากขยะจากการใช้ Single Use Plastic ไม่ว่าจะเป็นจานช้อนแก้วน้ำรวมถึงหลอดด้วยแต่ในตัวงานวิจัยเขาพูดถึง PFAS โดยเฉพาะเลยซึ่งไม่ได้บอกว่าจะแบนหรือจะไม่แบนหรือจะอะไร
1: ซึ่งหากจะนำมาเทียบกับไทยอาจจะยังไม่ได้ชัดนัก
0: ตอบไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกันหรือเปล่ายกตัวอย่างในหลอดกระดาษพบถึง 90% คือเขาเก็บตัวอย่างมาทั้งหมด20ตัวอย่าง18ตัวอย่างพบ PFAS อยู่ในนั้นไม่พบแค่2ตัวอย่างซึ่งเราไม่ทราบเลยว่าคือแบรนด์อะไรบ้างแล้วเป็นแบรนด์เดียวกันกับที่ขายอยู่ในเมืองไทยหรือเปล่าอาจจะเป็นการสรุปแบบเหมารวมเกินไปถ้าเป็นหลอดกระดาษไม่ว่าจะในประเทศไหนก็ต้องพบ 90% เลยหรออาจจะไม่ใช่แบบนั้น
1: และจริงๆสาร PFAS นี่ใช้สัมผัสกับอาหารได้ไหมครับ
0: อันที่จริงแล้วอะค่ะ PFAS จะมีใช้อยู่โดยทั่วไปอยู่แล้วถ้าใช้ในสภาวะที่ผู้ผลิตเขากำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือว่าชนิดของอาหารก็มั่นใจได้ว่าไม่ได้มีการปนเปื้อนหรือหลุดออกมาเกินที่มาตรฐานกำหนดค่ะการที่ร่างกายของเราอะค่ะจะได้รับ PFAS เนี่ยมันได้รับผ่านการสัมผัสกับอาหารและเรารับประทานอาหารตรงนั้นเข้าไปการที่สารเคมีจะเคลื่อนที่จากภาชนะไปสู่อาหารเรียกว่า migration ซึ่ง migration เนี่ยค่ะก็มีปัจจัยหลายๆอย่างปัจจัยที่เด่นๆสำคัญเลยก็คืออุณหภูมิยิ่งอุณหภูมิสูงจะมีโอกาสเกิด migration ได้มากขึ้นอย่างที่สองก็คือชนิดของอาหารยกตัวอย่างถ้าหากว่าเป็นอาหารที่เป็นกลุ่มของไขมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการ migration ได้มากกว่าให้เห็นภาพในชีวิตประจำวันชัดๆยกตัวอย่างว่าเราใช้หลอดกระดาษอันเดียวกันดูดนมอุ่นกับอีกแก้วนึงเป็นน้ำผลไม้เย็นถ้าหลอดนั้นมี PFAS โอกาสที่ PFAS จะลงไปในนมอุ่นก็จะมีมากกว่าเพราะว่าอุณหภูมิสูงกว่าแล้วก็มีความเป็นไขมันมากกว่าสารในกลุ่มนี้นะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็อาจจะไปสะสมในตับทำให้เกิดการทำงานผิดปกติในระบบต่างๆในร่างกายได้ระบบสืบพันธุ์ต่อมไร้ท่อระบบประสาทด้วยผู้ผลิตเขาก็จะมีคำแนะนำในการใช้งานว่าไม่ควรใช้งานในสภาวะไหนเราก็ใช้ตามสภาวะที่เขาแนะนำก็มั่นใจได้ว่ามันจะไม่ได้หลุดมาสู่อาหารเรา
1: ดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์เตือนให้เลิกใช้หลอดเพราะมีสาร PFAS นี่เป็นยังไงครับ
0: ข้อมูลในคลิปก็ยังมีส่วนที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่การที่บอกว่าสหภาพยุโรปแบนการใช้หลอดที่มี PFAS อันนี้ไม่ได้เป็นความจริงถ้าหากว่าเราแชร์เรื่องนี้ต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างได้นะคะ
1: ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามข้อเท็จจริงโดยไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนเพื่อนแล้วค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM 2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่

0: ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
2: บนโซเชียลมีการแชร์ว่าแมลงวันและหนอนแมลงวันมีประโยชน์ทางการแพทย์สามารถช่วยรักษาแผลเน่าที่ร่างกายได้และช่วยชันสูตรศพได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองหัวหน้าศูนย์วิจัยและเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านกีตวิทยาชุมชนและสิ่งแวดล้อมภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เขาแชร์ว่าแมลงวันและหนอนแมลงวันมีประโยชน์ช่วยรักษาแผลเน่าบนร่างกายคนได้และสามารถชันสูตรศพได้นี่จริงไหมครับ
3: จริงค่ะแมลงวันสามารถใช้ในการรักษาแผลเน่าได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแมลงวันทุกชนิดสามารถนำมาใช้ได้ค่ะ
2: แล้วหนอนแมลงวันชนิดไหนครับที่สามารถนำมารักษาแผลได
3: ้โดยทั่วไปแล้วหนอนของแมลงวันในกลุ่มแมลงวันหัวเขียวเนี่ยจะมีอุปนิสัยในการกินซากอยู่แล้วดังนั้นจะมีแมลงวันหัวเขียวชนิดนึงนะคะชื่อว่าลูซิเลียเซอริคาตาซึ่งหนอนของแมลงวันชนิดนี้เนี่ยเขามีอุปนิสัยที่แตกต่างไปจากตัวอื่นก็คือว่าเขาจะเลือกกินเนื้อที่ตายแล้วดังนั้นก็มีการนำเอาหนอนแมลงวันของลูซิเลียเซอริคาตาเนี่ยมาใช้ในการรักษาแผลโดยเฉพาะแผลเน่าแผลกดทับที่เกิดจากเบาหวาน
2: อาจารย์อธิบายสาเหตุที่หนอนของแมลงวันชนิดนี้สามารถรักษาแผลได้ครับ
3: เนื่องจากว่าระหว่างที่หนอนกินเนื้อตายเขาจะปล่อยเอนไซม์บางอย่างออกมาซึ่งเป็นสารปฏิชีวนะตามธรรมชาติไปกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทดแทนแล้วก็แผลมีความสะอาดแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อจำกัดหนอนที่ใช้ก็จะต้องเป็นหนอนที่เลี้ยงแบบสเตอร์ไลท์เทคนิคค่ะ
2: นอกจากนี้เขายังบอกว่าแมลงวันสามารถใช้ในการชันสูตรศพได้ด้วยจริงเหรอครับ
3: การใช้แมลงวันในการชันสูตรศพจริงๆแพร่หลายมากเลยนะคะแล้วก็ใช้วิทยาการต่างๆมาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันโดยหลักๆแล้วนะคะแมลงวันหัวเขียวจัดเป็นกลุ่มแมลงวันที่มีความสำคัญที่สุดในการประมาณระยะเวลาหลังการตายเนื่องจากว่าแมลงวันหัวเขียวสามารถที่จะดีเทคหรือว่าตรวจจับสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้ค่อนข้างเร็วภายใน1นาทีเขาสามารถที่จะเข้าหาซากสิ่งมีชีวิตนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะวางไข่ดังนั้นเขาจะเป็นแมลงกลุ่มแรกๆเลยที่อาศัยอยู่กับศพ
2: ซึ่งหลังจากวางไข่แล้วหนอนที่เจริญเติบโตขึ้นมาจะเป็นตัวบอกระยะเวลาของศพได้
3: เวลาเราประมาณระยะเวลาหลังการตายเนี่ยเราก็จะดูว่าหนอนตัวนั้นน่ะอยู่กับศพมานานเท่าไหร่แล้วโดยดูจากระยะการเจริญเติบโตของตัวหนอนนะคะนักกีตวิทยาก็จำเป็นที่จะต้องเก็บตัวอย่างหนอนจากศพมาจำแนกชนิดก่อนแล้วก็เทียบกลับไปกับการศึกษามาตรฐานว่าหนอนตัวนี้อยู่ที่ศพมานานเท่าไหร่อันนี้ก็คือโดยหลักการคร่าวๆนะ
2: นอกจากจะบอกระยะเวลาได้แล้วยังสามารถบอกสาเหตุการเสียชีวิตจากการใช้สารต่างๆได้ด้วย
3: ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตนั้นน่ะเสียชีวิตมานานมากแล้วแล้วเราต้องการที่จะชันสูตรหาสาเหตุเช่นการตายจากสารพิษหรือการตายจากการเสพสิ่งเสพติดหรือยาบางตัวเกินขนาดเราสามารถที่จะดีเทคสารเมตาบอลไลต์ของสิ่งเหล่านี้ในตัวของหนอนได
2: ้และนอกจากนั้นอาจารย์ยังเสริมด้วยว่าแมลงวันยังมีประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วยครับ
3: ทางด้านการเกษตรก็มีการเพาะเลี้ยงแมลงวันนะคะมาใช้ในการผสมเกสรโดยเฉพาะพืชที่ปลูกในโรงเรือนแบบปิดเช่นสตรอเบอรี่ต้นหอมหรือแม้กระทั่งมะม่วงนะคะก็สามารถที่จะใช้แมลงวันช่วยผสมเกสรได้เนื่องจากว่าเกษตรกรสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงแมลงวันลายหรือแมลงวันหัวเขียวเองก็สามารถใช้ตัวหนอนเพิ่มจำนวนแล้วนำมาทำเป็นอาหารสัตว์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าแมลงวันมีประโยชน์ทางการแพทย์นี่เป็นยังไงครับ
3: โดยสรุปแล้วนะคะแมลงวันก็มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ในด้านชนะสุดศพและการใช้มาเป็นหนอนบำบัดแต่อย่างไรก็ตามแมลงวันพวกนั้นเป็นแมลงวันที่พบบางชนิดเท่านั้นแมลงวันที่อยู่ในชุมชนของเราเราก็ควรที่จะระมัดระวังเนื่องจากว่าเขายังมีโทษในการเป็นพาหะเชิงกลที่สำคัญนำเชื้อโรคมาสู่อาหารที่เรารับประทานเข้าไปค่ะ
2: การจะใช้ประโยชน์จากแมลงวันได้ต้องอาศัยความเข้าใจและกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญจึงจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียตามมานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วค้นหา @chuaandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: นี้เวลา 17:00 น. Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สมทผู้ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเตือนเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอช่วง 11-13 ตุลาคมสั่งทศติดตามฝนสะสมใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนทันทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยง15จังหวัด29อำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 11-13 ตุลาคมนี้โดยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนางสาวลลิดากล่าวว่าพื้นที่เฝ้าระวังแบ่งเป็น3ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตากอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานภาคกลาง2จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยภาคใต้10จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปอและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบันดังสตาและทานโตนอกจากนี้ระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้ายังประเมินพบพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้กรมทรัพยากรธรณีจึงประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีภัยพิบัติให้ติดตามและตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งเร่งช่วยเหลือพระสงฆ์ถูกน้ำป่าพัดลอยคอติดต้นไม้เบื้องต้นช่วยได้7รูปเหลือ1รูปจัญญาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
5: นางสาวธิจิรคำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงมือที่เร่งด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปากท่อมีกระแสน้ำรุนแรงจนเกิดเหตุระทึกขวัญเมื่อกระแสน้ำได้พัดพารถยนต์ของคณะสงฆ์และแม่ชีตกลงไปในลำห้วยบริเวณซอยวัดป่ามหาอุดมพรตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อทำให้พระสงฆ์ต้องลอยคอพยายามไปเกาะต้นไม้เพื่อเอาชีวิตรอดทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากรายงานเบื้องต้นทราบว่าคณะสงฆ์ที่มากับรถยนต์คันดังกล่าวมีทั้งหมด8รูปล่าสุดช่วยเหลือมาได้แล้ว7รูปส่วนอีก1รูปยังคงเกาะอยู่กับต้นไม้ท่ามกลางกระแสน้ำที่รุนแรงเจ้าหน้าที่พยายามเร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถขณะที่การทำงานยากลำบากเนื่องจากต้องฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและรุนแรงมากขณะที่แม่ชีที่เดินทางมาด้วยการได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทางนี้ผู้ราชการจังหวัดได้สั่งทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เหลืออีก1รูปให้ได้ปลอดภัยโดยเร็ว

0: ้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอด24ชั่วโมงจันยาแก้วน้อยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขโมยของวันใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
6: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
7: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
6: มาภาคให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
8: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมลองช่วยเชียร์พี่ที
9: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
7: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
9: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คชรักษ์ประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงสุขใจไปกับเพลง

คุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์02-114-3990

ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่02

021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

กับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักภาคเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
0: ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

เพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

3, 2, 1, 4, 4, 4, 4. คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
1: ครับผม
2: ก็2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปหลากหลายเรื่องราวนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้กรุงเทพมหานครต้องบอกว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: กทมจะเร่งเคลียร์ขยะนะฮะก็จะเอาเขตนะบัดดี้นะที่ไม่มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยไม่มีปัญหาเรื่องของขยะเนี่ยนะครับเอามาช่วยในเขตที่ตอนนี้กำลังโอ้โหต้องระดมสรรพกำลังกันนะนะครับร่มเกล้าลาดกระบังบางกะปินะฮะสายไหมอะไรประมาณนี้นะฮะที่ละน้ำลดแล้วแต่ความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมโอ้โหเต็มสองข้างทางเลย
1: ใช่เพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราถามที่พี่อารมณ์บอกไปว่าเดินทางมาออฟฟิศมาหออสมทเนี่ยจะเห็นสองข้างทางมีขยะกองอยู่เต็มฟุตบาทซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือก็จะมีข่าวมีหน่วยงานเอกชนอื่นๆหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานอื่นๆเข้าไปช่วยในการเก็บขยะเหล่านั้นแต่ว่าจนถึงตอนนี้สัปดาห์นึงเต็มๆแล้วขยะก็ยังทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง
2: กทม.เขาบอกว่าขอเวลาอีก3วัน
1: ครับ
2: เคลียร์หมดแน่นอนสำหรับบิ๊กคลีนนิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะฟ้าฝนที่มีการเตือนกันวันที่11ถึง13เนี่ยเอาส่วน

0: ของกรุงเทพมหานครก่อนนะฮะเราสัมผัสมาเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่วันนี้ฟ้ายังโปร่งอยู่นะครับก็อีก2วันเชื่อว่ากรุงเทพมหานครน่าจะผ่านพ้นไปได้เพราะว่าน้ำกับคลองเนี่ยตอนนี้ห่างกันเมตรหนึ่งฝนตกเท่าไหร่เอาไหลลงคลองหมดที่น่าห่วงตอนนี้ก็มีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรี
1: แล้วก็ยังต้องนั่งกังวลอยู่ฝั่งตะวันใต
0: ้ฝั่งตะวันออกก็คือวันนี้ที่ราชบุรีกาญจนบุรี
1: ฝั่งตะวันตก
0: เพชรบุรีน่าห่วงมากนะฮะ อย่างราชบุรีวันนี้ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนฝนตกหนัก10อำเภอของราชบุรีเลยนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันให้เร่งขนของขึ้นที่สูงนะครับเขาเตือนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มริมน้ำลำคลองแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองราชบุรีบ้านโป่งโพธารามดำเนินสะดวกบางแพปากท่อวัดเพลงสวนพึ่งจอมบึงบ้านคาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดูแลกลุ่มเปราะบางให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญและระวังไฟดูดด้วยลงท้ายด้วยปอพอนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็น
1: ครับ
0: คือสถานการณ์น้ำเนี่ยนะฮะบางกะปิก็มีผู้เสียชีวิตนะฮะจากเรื่องของไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดนะครับแล้วก็เห็นภาพและราชบุรีหนักจริงนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายรองผู้ว่าช่วยลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนด้วยนะฮะผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาไปกับคณะรองผู้ว่าเลยคุณอาทิตย
1: ์
0: ไปเจอลุงฮะโดนน้ำป่าหลากพอดีกำลังไปเกาะต้นไม้อ่ะคณะของรองผู้ว่าต้องลงไปช่วยฮะโอ้ยดีที่ช่วยชีวิตขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีคณะของพระสงฆ์กับแม่ชีขับรถฝ่ากระแสน้ำไปโอ้โหเป็นดราม่าเลยนะครับเพราะว่าถูกน้ำป่าซัดนะอยู่ที่อำเภอจอมบึงของราชบุรีนะครับก็เดินทางไปสวดพระอภิธรรมศพที่วัดหนองตาเนิร์ดนะฮะตัดสินใจขับฝ่ากระแสน้ำกลับมาแต่ว่าโดนกระแสน้ำซัดลดคว่ำเลยฮะ
1: ครับเพราะนั้นก็คงต้องรอเพราะว่าคือวันก่อนก็เพิ่งจะคุยกับที่บ้านเพราะว่าอย่างในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยในส่วนของพื้นที่กทม.เองเนี่ยก็จะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษเนื่องจากมีเรื่องของการประชุม World Bank แล้วก็ประชุม IMF ที่ศูนย์เศรษฐกิจก็เลยทำให้มันยังมีช่วงเวลาที่แบบเราอาจจะออกจากพื้นที่กรุงเทพไหมเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมแล้วมันก็ทำใหคนที่บ้านเนี่ยจิตตกสุขภาพจิตย่ำแย่เลยอยากจะออกไปตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ทางฝั่งตอนออกที่เคยไปเป็นตลอดอย่างแถวฉะเชิงเทราแถวหลวงพ่อสวนทองก็คิดแล้วว่าเอ๊ะไม่น่าจะปลอดภัยในช่วงเวลานี
0: ้
1: เพราะว่าแม้กระทั่งแถวลาดกระบังเองเนี่ยก็ยังบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมน้ำขังอยู
0: ่ใช่ครับ
1: ใช่และนี่เหมือนอย่างวันนี้ล่าสุดอย่างที่บอกเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรี
0: หนักเลย
1: หนักเลย
0: เพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มจะลงพื้นที่ภาคใต้แล้วนะฮะหลังจากนี้ไปอีกสัปดาห์หนึ่งก็คงไปเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปนู่นฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ปัตตานีก
1: ็
0: เรียกผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดใต
1: ้
0: พูดคุยเลยนะครับให้เตรียมความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะกำลังคนและที่สำคัญศูนย์พักพิงนะครับและเรื่องของการสื่อสารพี่น้องประชาชนขอให้อธิบายไปแจ้งเตือนไปให้มันเข้าใจง่ายฟังแล้วรู้เลยไม่ต้องมาตีความอะไรกันอีกนะ
1: ม
0: ัน
1: จะต้องใช้ศพเทคนิคไม่ต้อง
0: ครับอพยพก็คืออพยพน้ำจะสูงกี่เมตรกี่เซนนะครับพื้นที่ตรงไหนลุ่มต่ำให้รีบอพยพนี่แหละฮะให้แจ้งเตือนชนิดที่ว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายครับ
1: ใช่เพราะว่ามันอย่างเรื่องของเวลาแจ้งเตือนอะไรถ้าเกิดอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่อยุธยาแล้วก็มีการกระทบว่าที่บอกว่าท่วมทุกอำเภอของจังหวัดเนี่ยมันจมทั้งจังหวัดมันก็เลยทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวมันก็กระทบด้วยเหมือนกันและอย่างยิ่งล่าสุดอย่างในชั่วโมงแรกที่เราจะคุยกันนะพี่หลงเป็นเรื่องของการที่มีแนวคิดที่จะมีการเก็บภาษีการออกประเทศด้วย
0: เอ๊ะเป็นเพราะว่าเงินของเรามันล่อยหลอหรือเปล่าเก็บภาษีเก็บเงินเข้ารัฐไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ก็ต้องไปหาช่องทางอะไรที่มันจะขอเก็บเพิ่มได้
1: ใช่
0: อันนี้เป็นแนวคิดนะฮะตอนนี้กำลังทำประชาพิจารณ์กันอยู่แต่ว่าเราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยก่อนว่าคุณผู้ช
1: ม
0: คุณผู้ฟังเห็นว่าอย่างไรผ
1: ู้
0: ประกอบการที่เขาเกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้เห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ
1: เพราะว่าคืออย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งรายได้แหล่งหนึ่งที่มันจะเอารายได้เข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็หลายๆจุดก็เรื่องของน้ำท่วมในกทม.น้ำท่วมในปริมณฑลต่างๆเนี่ยมันก็เศรษฐกิจในพื้น

0: ที่มันก็เสียหายไปแล้วแล้วถ้าเกิดพมรมีแนวคิดนี้ออกมาในเวลานี้เนี่ยมันเหมาะสมไหมหรือว่ามันควรที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในเวลานี้หรือเปล่า
1: ก็เป็นแนวคิดของทางกรมสรรพากรเขาครับกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งกำหนดจัดเก็บภาษีจากผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางอากาศทุกสัญชาติครับในอัตราเบื้องต้นนะเอาเบื้องต้นก่อนนะครับครั้งละ 1,000 บาทและกำหนดเพดานอัตราภาษีไว้ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาทครับก็คือเบื้องต้นถ้าจะเก็บก่อนนะ 1,000 และค่อยๆไล่ไปตามขั้นบันไดสูงสุดจะเป็น 5,000 บาทเหมือนไม่อยากให้เราไปไหนเลย
0: นั่นน่ะสิคือมันนี่คือขาเดียวนะพี่ลงคือทั้งขาออกและขาเข้าเนี่ยครับทีคร่าวๆเนี่ยคือเที่ยวนึงก
1: ็ขาเข้าเคยเก็บไปแล้วไม่ใช่แล้วตั้งแต่มิถุนายนไม่ใช่แล้วครับ750อะไรประมาณนั้น
0: มันก็จะเป็นการเพิ่มภาระอีกแล้วก็ผู้ประกอบการเขาก็ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลซึ่งเนี่ยในชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องนี้กัน
1: ว่าคิดเห็นอย่างไรนะฮะจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยนะฮะทางสรรพากรเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยไปเสนอแนะความคิดเห็นของเราได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกับทางผู้ประกอบการเขามองเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา12นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
1: ก็อย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยประเด็นที่กรมสรรพากรครับตอนนี้เขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเขากำหนดจัดเก็บภาษีผู้เดินทางออกนอกประเทศนอกราชอาณาจักรทุกสัญชาติเบื้องต้นเขาจะขอเก็บ1,000บาทแต่ว่าเพดานสูงสุดที่เขากำหนดไว้เนี่ยนะฮะคือ 5,000 บาทตอนนี้กำลังเปิดรับฟังก็มีทั้งผู้ที่ก็ทำยังไงได้เขาจะเก็บก็เก็บเอาเงินเข้ารัฐจะได้เอาไปดูแลภาคส่วนอื่นๆได้เงินของรัฐของเราน้อยลงนะครับจัดเก็บได้น้อยลงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับภัยพิบัติอะไรต่างๆจะได้จับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกภาคส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเลย
0: มันกระทบการท่องเที่ยวจริง
1: ๆมันจะกระทบครับ
0: ใช่ครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนานันท์นะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับก็จะมาเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับคุณเทียนประสิทธิ์ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับ
5: ครับผม
1: ครับครับในส่วนของสมาคมเองเห็นว่าประเด็นนี้แหมมันจะน่าจะสร้างผลกระทบแล้วก็เราได้ทำหนังสือเปิดเหตุเปิดผลเลยนะฮะถึงเรื่องแนวคิดของสรรพกรครั้งนี้อยากให้คุณ
0: เทียนประสิทธิ์
1: อธิบายให้ฟังหน่อยฮะในมุมมองของคุณเทียนประสิทธิ์มองเรื่องนี้ยังไงครับ
5: ครับคือเรียนให้ทราบว่าพอดีเมื่อสักอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมีการประกาศเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะเก็บสำหรับต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย450บาทนะครับทีนี้พอมาวิกเนี้ยก็มีเรื่องนี้เข้ามานะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าจะเก็บเฉพาะคนไทยที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะครับก็มีอีกเหตุผลนึงว่าไม่อยากให้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศมากเกินไปนะครับแต่ว่าพอเห็นตัวร่างที่ได้ให้เราไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็เป็นทุกสัญชาติที่เดินทางออกจากประเทศไทยเนี่ย จะต้องเสีย 1,000 บาทแล้วก็เพดานจริงๆคือ 5,000 นะ

0: แต่ว่าณเบื้องต้น
1: เบื้องต้นละพันบาท
0: ครับ
1: ก็คือเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาค่าเหยียบแผ่นดินเราเก็บเขาไปแล้ว
2: 450
1: จะออกจากแผ่นดินไทยเราเก็บเขาไปอีก
0: ครับแต่ในท้ายที่สุดมันจะรวมอยู่ในตั๋วเครื่องบินนะฮะราคาตั๋วเครื่องบินเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาจองตั๋วเครื่องบินแน่นอนจองทั้งสองเที่ยวไปกลับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปจะเหยียบแผ่นดินหรือขากลับเนี่ยมันรวมอยู่ในตั๋วใบเดียวที่คุณซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เราที่เป็นสิ่งที่เรากังวลสองเรื่องเรื่องแรกคือถ้ากรณีคิดว่าคนไทยให้ไปเที่ยวต่างชาติน้อยลงไอ้ตรงนี้น่ากังวลเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปต่างประเทศน้อยลงนะ
1: ครับ
0: แน่นอนว่ามันก็จะมีผลฟีดแบ็กว่าประเทศทำให้ตัวสายการบินเนี่ยบางทีอาจจะมีการทำการลดไฟล์บินลง
1: อืมอ๋อผู้โดยสารไม่เต็มเครื่องเขาก็จากเดิมมีสัปดาห์ละ 3-4 ไฟล์เขาก็ลดเพื่อให้ผู้โดยสารเขาคุ้มทุนในการเดินทางแต่ละรอบนะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลดพาหนะที่จะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเราด้วยถูกไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ครับแล้วก็พอเราเก็บต่างชาติขาออกเนี่ยตอนนี้ต้องเรียนว่ามันมีหลายกลุ่มที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องของต้นทุนการเดินทางระหว่างประเทศนะครับเราเห็นได้เลยว่าปีนี้ที่มีสงครามและทำให้ราคาน้ำมันขึ้นตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวยกตัวอย่างชัดๆเลยคือกลุ่มอาเซียนที่ปกติเดินทางเข้าออกประเทศไทยพอสมควรเนี่ยมีจำนวนลดลงแบบมีนัยยะเลย
1: ครับ
0: ก็ตรงเนี้ยเราก็คิดว่าถ้าเราเก็บ 1,000 แล้วเกิดมีผลกระทบที่มันติดลบเนี่ยหนึ่งหัวคือประมาณเกือบ 50,000 บาทนะที่เข้ามาใช้จ่ายในประเทศเราแต่เราได้พันหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: นะแต่ว่า 49,000 หรือ 50,000 ที่เขาจะเอาไปกระจายรายได้แล้วก็มีการจ้างงานเนี่ย
1: ครับ
0: มันมีมูลค่าสูงกว่าในความคิดผมนะนะเพราะฉะนั้นทีนี้จริงๆก็คืออยากจะให้1ยุติที่จะเก็บในช่วงนี้ก่อน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากจะให้ทำผลดีผลเสียแล้วก็ในเชิงให้มีการศึกษามากกว่านี้ว่าถ้าเราเก็บตรงนี้เราได้อะไรแล้วการที่นักท่องเที่ยวลดน้อยลงเนี่ยจริงๆแล้วมันดีกับประเทศหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อก็คือประเด็นที่คุณเทียนประสิทธิ์อธิบายมาสักครู่นี้นะฮะหลายคนรู้สึกน่าเป็นห่วงเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เงินพันหนึ่งของเขาเนี่ยกับการที่เงินหลักหมื่นหลักแสน
2: ที่เขาจะเอามา
1: จับจ่ายใช้สอยเนี่ยตัวนี้มันหายไปเนี่ยนะอะไรมันคุ้มกว่ากันอยากให้เอาตัวเลขเนี้ยมาวางบนโต๊ะคุยกันเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือเงิน รายได้ที่เวลาเราได้รับจากนักท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจายไปถึงร้านอาหาร
1: ครับ
0: ร้านอาหารก็มีการจ้างงานแล้วก็ซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
0: เข้ามาเพราะฉะนั้นเงินมันกระจายกับมันหมุนได้เยอะนะครับเงินที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ย
2: ครับ
0: ทีนี้ถ้าแล้วผมก็เพิ่งได้ฟังข่าวมีสัมภาษณ์จากทางคลังนะครับ
1: ครับ
0: ก็พยายามชี้แจงว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็ยิ่งงงไปใหญ่เลยเพราะว่าไอ้450บาทนั่นก็เหตุผลหลักก็คือจะไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1: ครับ
0: มันเก็บซ้ําซ้อนกันนะครับแล้วก็ดันเอาไปทําวัตถุประสงค์เดียวกันด้วย
1: ครับคือภาคการท่องเที่ยวของเราตอนนี้มันยังไม่แข็งแรงเหรอฮะที่คุณเทียนประสิทธิ์บอกว่าขอชะลอไปก่อนขอเลื่อนไปก่อนแล้วมาคุยกันก่อนเนี่ยครับ
0: คือด้วยหลักการและเหตุผลต่อให้มันดีนะครับมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าปีนี้น้ำท่วมด้วยนะมีสงครามก็ยังไม่ได้ยุติมันไม่ได้เป็นภาวะที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเพราะปีนี้เราก็มีตัวเลขติดลบประมาณ 3.8% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับ
1: ครับคืออารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมฮะมันบรรยากาศไม่ค่อยน่าเที่ยวแล้วยังมาเก็บกับเราอีกอย่างเงี้ยไม่ไปดีกว่าอย่างเงี้ยแหละ
0: ครับและทั้งสองยอดเนี้ยคือเท่าที่ได้ข่าวก็คือจะไปฝากการเก็บเงินอยู่ที่ตั๋วเครื่องบิน
1: ครับ
0: นะครับนี้ท่านลองมองภาพว่ามีนักท่องเที่ยวต่างมุมใดก็ได้ของโลกเนี้ยจะเดินทางมาประเทศไทยแล้วเขาลองเช็คราคาตั๋วเครื่องบินอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เช็คราคาตั๋วเครื่องบินกับเพื่อนบ้านเราที่เป็นคู่แข่งปัจจุบันเนี้ยตั๋วเครื่องบินเราก็จะแพงกว่าเขาอะ
2: อยากจะไปกินแม่ก็ไม่อยากเข้ามาแล้ว
1: อยากจะไปกินกุ้งมังกรภูมิภาคนี้เหลือเกิน
2: ครับ
1: ตั๋ว

0: ประเทศไทยเท่านี้เวียดนามเหลือเท่านี้ไปไหนดีนะใช่ไหม
1: ใช่ฮะคือเราก็ได้รับการคอมเพลนว่ามาเที่ยวเมืองไทยเดี๋ยวนี้มันแพงขึ้นนะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินมันก็แพงขึ้นแต่เนี้ยถ้าสองยอดนี้อนุมัติเนี้ยตอนหนึ่งตั๋วหนึ่งใบมันจะบวกเข้าไปอีก 1,450 บาทเลย
0: มาสัก4คนนะฮะครอบครัวหนึ่ง
2: ทั้งขาเข้าขาออกเลยรวมยอดเดียวเลย
1: ก็เกือบหมื่นนะฮะถ้ารวมกับค่าธรรมเนียมสนามบินที่ขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมัน3ยอดเนี้ยมันจะตกประมาณ 2,570 บาทที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อต้นปีนะครับ
0: ครับนี่ต่อคนนะ
1: ถ้ามีคนก็เป็นหมื่นนะ
0: ทำให้เขาตัดสินใจได้หรือว่าจะมาหรือไม่มานะครับ
1: อันนี้คาดเดาไม่ได้แต่ส่วนตัวผมว่าต้องมีบางส่วนที่ เปลี่ยนไปประเทศอื่นแทน
2: อ
1: ะอันนี้คือที่เรากังวลนะครับเราไม่ได้กังวลว่าเก็บแล้วไปทำอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ขออย่าให้ไปซ้ำซ้อนนะแต่ตอนนี้ต้องคิดว่าไอ้ที่เราเก็บได้ 1,000 เนี้ยกับตัววอลุ่มถ้าเกิดมันเอฟเฟกต์แล้วลดลงไปจริงๆเนี่ยแล้วเราจะกลับตัวยังไงในเมื่อเราประกาศไปแล้วเราจะไปตามทีหลังมันก็จะลำบาก
0: อันนี้มันมีผลต่อคนไทยด้วยไหมฮะที่เราจะเรื่องของการเดินทางมันก็จะน้อยลงแล้วก็จะส่งผลต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเรามันจะซบเซาไปด้วยฮะ
1: ใช่ฮะก็แน่นอนว่าก็ต้องมีคนไทยบางส่วนที่ยังโดยเฉพาะช่วงที่ประกาศใหม่ๆอ่ะนะ
2: คร
1: ับ ผมเชื่อว่าหลายคนบอกงั้นก็ไม่ไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่าน ะเหมือนตอนนี้น้ำมันราคาแพงตั๋วเครื่องบินแพงแล้วสายการบินก็ไม่คุ้มสายการบินก็ทยอยประกาศลดเที่ยวบินไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีมุมเนี้ยที่ทำให้คนไทยไปเที่ยวน้อยลงทำให้ตั๋วเครื่องบินมันไม่เต็มลำแล้วเขาต้องมียกเลิกเนี่ยมันท้ายที่สุดเครื่องบินก็ไปกลับเหมือนกันนะเราออกไปประเทศไหนก็แล้วแต่เขาก็จะต้องบินกลับมา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ขาดพาหนะที่จะลำเลียงนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศเราคร
2: ับ
0: คือปัจจุบันเนี้ยตอนน้ำมันแพงอารมณ์การท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยหลายสายการบินมีการรวมไฟนะเคยบ่ายและเย็นเนี่ยตอนนี้เหลือเย็นอย่างเดียวนะฮะและที่สำคัญก็คือจำนวนเครื่องบินลดลงไปด้วยนะครับบางไฟบางสายการบินดีเลย์หลายชั่วโมงเลยครับตอนนี้ฮะเริ่มถี่ขึ้นแล้วครับ
1: ครับคือหลังโควิด-19เนี่ยตอนนั้นน่ะเราทั่วโลกอ่ะนะทุกคนน่ะอยากจะออกไปเที่ยว
2: คร
1: ับ โมเมนต์นั้นน่ะอยากจะออกไปเที่ยวแต่ประเทศไทยที่เรากลับมาได้ไม่ถึงยอดเดิมนะก็เพราะว่าเครื่องบินก็ไปซ่อมกันเนี่ยในช่วงโควิด
0: ครับ
1: คือจำนวนเครื่องบินที่บินมาน่ะมันเต็มทุกลำแต่ว่าจำนวนเที่ยวมันน้อยเนี่ยเราเห็นเลยว่าการที่จำนวนไฟบินลดลงเนี่ยมันกระทบในเรื่องของการนำนักท่องเที่ยวเข้าประเทศในระดับหนึ่ง
0: อันนี้กระทบกับภาคโรงแรมด้วยไหมครับถ้าอย่างนี้ครับ
1: ก็แน่นอนนะคือคนมาน้อยคนที่มาแขกมาพักโรงแรมก็มาน้อยคนที่จะออกไปเที่ยวจะไปลองสตรีทฟู้ดก็ไปน้อยนะจะไปศูนย์การค้าหรือจะไปชุมชนไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆมันก็น้อยลงไปตามระดับ
2: ครับ
0: อย่างอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยรายงานเข้ามาหาดใหญ่เนี่ยเดิมเนี่ยช่วงเนี้ยตุลาพฤศจิกายนมันจะเริ่มมีการจองจากนักท่องเที่ยวมาเลสิงคโปร์มาแล้วแต่จนถึงณวันนี้ยังไม่ค่อยมีเข้ามาเลยฮะ
1: ก็อาจจะเป็นภาพจำกับกังวลว่าเพราะพอดีเมื่อปีที่แล้วมันท่วมหนักใช่ไหมฮะ
2: คร
1: ับแล้วก็หน้าฝนแล้วก็ข่าวต่างๆว่าน้ำท่วมตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวระวัง 3-4 วันนี้จะตกนะโดยเฉพาะภาคใต้อย่างนี้ก็เป็นความกังวลเพราะว่ารอบที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าคนมาเลเซียที่เข้าไปที่หาดใหญ่นี่ก็ได้รับผลกระทบเยอะพอสมควรคือกลับประเทศไม่ได้ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาขับรถเข้ามาเขาก็รถเสียหายจมน้ำจำนวนเยอะเหมือนกันคร
2: ับ
0: ก็เนี่ยครับปีที่แล้วก็ประมาณช่วงนี้เลยแหละครับประมาณนี้ครับประมาณสัก17ตุลาเนี่ยประมาณ
1: ก็จะเป็นภาพจำเขาก็แบบเที่ยวได้ทั้งปีแต่ช่วงนี้รอดูสถานการณ์ดีกว่า
2: ครับอย่างนี้แสดงว่าคือทางสมาคมก็มองว่าถ้าเกิดทางรัฐบาลผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้จริงมันก็เหมือนจะเป็นการซ้ำเติมเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยในเวลานี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ฮะเพราะว่าตัวเครื่องบินมันก็แพงขึ้นมาจริงๆนะมันยังไม่ได้กลับไปในจุดที่มันเคยเป็นมาในอดีตนะครับแล้วก็เรามาเก็บเพิ่มตรงนี้อีกรวม3รายการเนี่ยมัน2,570 บาทมันค่อนข้างเยอะนะครับ
0: 2,570 บาทต่อคนนะถ้าเกิดเขาเดินทางเป็นครอบครัวนี่ก็หลักหมื่น

0: นะครับ
1: ใช่ฮะ
0: ครับแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าช่วงนี้ทางผู้ประกอบการโรงแรมน่าสดใสขึ้นเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มมีการประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลกอะฮะเห็นว่ายอดจองโรงแรมโซนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสถานที่ใกล้ๆกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยเป็นหมื่นห้องเลยเหรอครับ
1: ใช่ฮะก็เราคาดการณ์ว่าคนเดินทางทั้งหมดประมาณ 15,000 คนแล้วก็ห้องพักขั้นต่ำน่าจะมี 10,000 ห้องในช่วง7วันนี้นะครับ
0: ก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเลยไหมฮะ
1: ก็ส่งผลดีครับโดยเฉพาะโรงแรมเรียกว่า5ดาวเนาะ4ดาวหรูๆ หน่อยนึงแล้วก็ในโซนสุขุมวิทพระราม4แล้วก็แถวๆริมแม่น้ำบางรักอย่างเงี้ยนะครับก็เดินเพราะว่าเข้าใจว่าราชการหยุดรถคงไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาก็พวกนี้ก็คือโรงแรมกลุ่มนี้น่าจะ 90% อัพทุกโรงแรม
0: ครับโอ้โห
1: แล้วก็ฐานลูกค้าเดิมเขาเนี่ยถ้าเวลามาแล้วโรงแรมนี้เต็มเขาก็จะเลือกโรงแรมอื่นที่มันกระจายตัวออกไปก็ยังไงก็เป็นอันนี้ส่งที่ดีครับ
0: ก็เห็นว่าเฉพาะค่าใช้จ่ายรายหัวนะเฉพาะการประชุมรอบนี้นะครับไม่เหมือนนักท่องเที่ยวปกติธรรมดาที่แค่เฉพาะหลักพันหลักหมื่นอันนี้หลักแสนเลยนะ
1: ใช่ฮะคาดการณ์ว่าประมาณสัก90,000เป็นแสนหนึ่งต่อคนนะเพราะ1อยู่นาน2เนี่ยเขาประชุมเกือบทั้งวันนะบางทีประชุมที่ศูนย์เศรษฐกิจแต่ว่าวันที่เขาไม่ได้มีวาระประชุมเขาก็ต้องมีประชุมย่อยที่โรงแรมกับกินข้าวกินอาหารในโรงแรมหรือไปร้านอาหารแล้วก็พอพ้นตารางทุกคนก็คงอยากมามีประสบการณ์ที่ดีกับกรุงเทพนะครับก็คงออกไปจับจ่ายใช้สอยไปลองทานอาหารต่างๆคร
2: ับ ตอนนี้พอจะมีข้อมูลไหมครับนอกจากโรงแรมแถบๆที่สถานที่จัดการประชุมแล้วเนี่ยมันมีจุดอื่นที่เขามียอดจองเพิ่มขึ้นมาจากการประชุมรอบนี้ครับ
1: ที่เห็นก็จะเป็นแถวพวกโรงแรมริมแม่น้ำทั้งหลายแหละนะครับครับแล้วก็บางทีบางคณะเนี่ยที่เขาเป็น VIP เนี่ยตัวครอบครัวเขาอาจจะอยู่โรงแรมอื่นไม่ได้อยู่กับทีมงานแต่ว่าพอตัวคู่สมรสเนี่ยประชุมเสร็จก็อาจจะตามไปจอยที่โรงแรมเพื่อเป็นรีแลกซ์ไม่ได้อยู่ในโหมดทำงาน
0: ครับอย่างเรื่องของบรรยากาศช่วงปลายปีเนี่ยไทยเรากำลังจะเข้าสู่โหมดฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยนะสถานการณ์เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของโรงแรมการจองเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
1: ในกลุ่มของเดินทางระยะไกลยังถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วเพราะว่าเราได้เช็คกันตลอดเนี่ยก็ยอดจองที่เข้ามาล่วงหน้าเนี่ยมันใกล้เคียงปีที่แล้วหรือดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับ
0: ครับ
1: แต่ช็อตฮอลที่เมื่อกี้พูดไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือจากจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ย
0: ครับ
1: มีแนวโน้มที่มันจะต่ำลงยกเว้นจีนนะจีนปีนี้ถือว่าดีกว่าปีที่แล้ว
0: ครับมีผลสำรวจมาไงว่าอยากจะไปไหนระหว่างญี่ปุ่นกับภูมิภาคเนี้ยเข้ามาภูมิภาคนี้มากกว่าญี่ปุ่นนะฮะช่วงนี้ครับ สำหรับจีนนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับบ้านเรานะครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องลองดูนะแต่ว่าช่วงที่เราผ่านโกลเด้นวีคมาของจีนนี่ก็คือดีกว่าปกติแต่ว่าต่ำกว่าที่เราคาดการไว้นิดหน่อยนะครับว่าจีนน่าจะเข้ามามากกว่านี้ก็ยังวันสูงสุดน่าจะประมาณ 25,000 คนนะครับ
0: ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพปริมณฑลกับหลายจังหวัดแล้วก็เศรษฐกิจเราที่ยังเปราะบางอยู่มันมีผลกระทบกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะมาไหมครับ
1: ผมว่ามีก็อย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างที่หาดใหญ่กับมาเลเซียใช่ไหมครับที่เขากระทบชัดเจนแล้วก็ส่วนประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องมีตามพื้นที่ตอนนี้ที่ดูแล้วเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวมามากพอสมควรก็เป็นพวกจันทบุรีพวกเนี้ยนะครับตรงนั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็อย่างนครนายกเนี่ยบางส่วนบางรีสอร์ทเขาก็อยู่เหนือเขื่อนนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้พูดนครนายกก็ไม่มีใครไปแล้ว
0: เขาเหมารวมทั้งจังหวัดไปเลย
1: ใช่ใช่แล้วเส้นทางเดินทางมันผ่านมันน่าจะยังท่วมอยู
0: ่ครับ
1: นะครับคือตัวโรงแรมอาจจะไม่ได้เสียหายแต่ว่าธุรกิจก็ไม่เกิด
0: ครับก็อย่างไรก็ตามจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ทางการเองโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเองก็ปรับลดไม่เยอะเนี่ยสำหรับปีนี้แม้ว่าเรามีปัญหามากมายหลายด้านนะครับ

0: ก็ตัวเลขที่บันทึกเนี่ย9เดือนที่ผ่านมานะครับก็ติดลบอยู่ 3.8% ครับ
1: ครับ
0: ครับแต่ก็ยังผมก็ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่ว่าที่เราบันทึกว่าเป็นนักท่องเที่ยวเราเนี่ยคือต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาผ่านด่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะทางบกทางทะเลทางอากาศเนี่ยเรานับเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับเพราะตรงเนี้ยมันมีประเด็นว่าตอนที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวกับสาธารณสุขเขาชี้แจงเราเรื่องที่จะเก็บ450บาทจะเอาไปซื้อประกันเนี่ยก็เราก็ฟังว่ามีหนี้เสียจากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 7,000 ล้าน
1: คร
0: ับ ตอนแรกผมโอ้ทำไมมันเยอะจังแล้วก็พรีเซนต์ไปเรื่อยพอผ่านไปอีกสัก2สไลด์เขาก็บอกว่า3อันดับแรกของชาติที่หนี้เสียเยอะเนี่ยก็คือพม่า
1: ครับ
0: กัมพูชาแล้วก็ลาว ซึ่ง3ชาตินี้ถามใครเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นแรงงานหรือเปล่าเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็แรงงานเนี่ยมันก็จะมีประกันสังคมกับมีทำประกันเพื่อสุขภาพของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับครับ
0: นะครับแต่ก็เหตุผลบอกว่าเพื่อจะไปซื้อประกันมันผมว่าตอนนี้ประเทศไทยนะในเรื่องของนิยามนักท่องเที่ยวเนี่ยคงต้องมานั่งคุยกัน
2: ให้ชัดกว่านี้ครับ
0: แล้วก็เวลาเราเอาตัวเลขมาบริหารงานภาคท่องเที่ยวด้วยเนี่ยมันจะได้ตรงแล้วก็ชัดเจนกว่าแทนที่จะเอาตัวต่างด้าวทั้งหมดที่ผ่านตม.ครับ
1: คุณเทพเสียประเด็นเรื่องของการเก็บภาษีเอาค่าเหยียบแผ่นดินแล้วก็ค่าจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยนะครับที่เขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นกันเนี่ยนอกเหนือจากจุดยืนที่อธิบายเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยเห็นว่าทำหนังสือไปถึงสรรพากรแล้วเหรอครับ
0: ทำแล้วครับในส่วนของ 1,000 บาทนี่ทำแล้วครับ
1: ครับคือคัดค้านเราไม่เห็นด้วยเลยมันน่าจะมีผลกระทบมากกว่า
0: ใช่ก็ขอให้เขาเบรกแล้วก็ไปสตัดดี้มากกว่านี้ครับในเบื้องต้นคือยังไม่ได้ว่าอยากให้เลื่อนคืออยากให้หยุดไว้ก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ทำการศึกษาให้รอบด้านมากกว่านี
1: ้ครับครับครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่อธิบายบอกว่ายอดจองเพิ่มขึ้นดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นโรงแรมระดับ5ดาว4ดาวแล้วโรงแรมระดับ 2-3 ดาวฮะสถานการณ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ไม่ค่อยดีหรอกครับเพราะอันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าปกติ 2-3 ดาวมันก็จะอยู่ในโลเคชั่นที่ไม่ค่อยได้ดีเท่ากับโรงแรม5ดาวใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในบางครั้ง 2-3 ดาวเนี่ยก็อาจจะอยู่ในโซนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมด้วย
1: ครับ
0: นะก็แต่เท่าที่เราสำรวจเนี่ยตัวโรงแรมเนี่ยมันจะไม่ได้เสียหายเหมือนที่เราเห็นภาพของเวลาท่วมที่เชียงใหม่หรือที่หาดใหญ
1: ่ครับครับ
0: ส่วนใหญ่มันจะท่วมที่ถนนแล้วก็โรงแรมในกรุงเทพส่วนใหญ่เขาก็จะมียกพื้นฟลอร์ชั้นแรกเนี่ยสูงพอสมควรอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็การท่วมไม่ได้ท่วมครอบคลุมทั้งกรุงเทพมันก็เป็นบางส่วนภาคตะวันออก
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ประมาณ7วันก็น้ำก็ระบายส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่เคลียร์ออกเกือบหมดแล้วนะ
1: ครับครับ
0: เราก็ไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นครับ
1: โอ้โหแต่ไอ้ภาพที่มันออกไปทั่วโลกอะกระเป๋าค้างเป็นหมื่นๆใบไอ้ตัวนี้มันกระทบไหม
0: ผมว่าอันนี้กระทบเรื่องความเชื่อมั่นนะแล้วก็เขาไม่ได้ดูใกล้ชิดกับข่าวแบบเรา
1: ครับ
2: ครับ
0: นะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นสายการบินหนึ่งที่เป็นคนบริหารตรงนี
1: ้ครับ
0: แต่เวลาภาพเขามองเขาคือมองว่าส่วนภูมิปัญหาการบริหารท่าอากาศยานของประเทศไทยมีปัญหาเพราะฉะนั้นพอมันมีปัญหามันก็คลุมไปหมดว่าแล้วจังหวัดอื่นก็อาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับมันสามารถคิดไปได้หมดนะฮะแล้วถ้าเรามาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อจะท่องเที่ยวอ่ะกระเป๋าค้างอยู่3วันนี่มันล้วนเลยนะฮะคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับจะไปยังไงฮะ
0: ใช่ฮะล้วนนะล้วน
1: ครับครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เคลียร์ก็เคลียร์หมดแล้วน้ำท่วมก็เคลียร์แล้วกำลังที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเราจะเหมือนกับกระตุ้นการท่องเที่ยวจัดอีเวนต์เพื่อจะรอฤดูหนาวนี้พอจำทางทันอยู่ไหมครับเนี่ย
0: คงไม่ทันนะแล้วก็ถ้าอยากจะกระตุ้นแบบยั่งยืนเราพยายามลดงานอีเวนต์ให้น้อยลงดีกว่านะครับมันควรจะเป็นกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมประจำปีอะไรก็แล้วแต่เหมือนสงกรานต์อย่างเงี้ยได้
1: ครับเพราะอย่างนั้นได้ยั่งยืนกว่าใช่ไหม
0: มันยั่งยืนกว่าครับ
2: แต่อีเวนต์ที่มาเป็นรอบๆเป็นปีๆไปนี่มันสิ้นเปลืองเกินไปใช่ไหม
0: สิ้นเปลืองฮะแล้วเขาก็ไม่รู้ปีหน้ามาหรือเปล่า
2: แ
0: ล้วป
2: ี
0: นี้มาฉันก็ไม่ได้ตามข่าวทันส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉันมาอยู่แล้วแต่แบบมีงานนี้เหรอ

0: ฉันแวะไปดูหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้รอให้ฉันตีตั๋วเพื่อจะมางานนี้ครับ
1: เอาอย่างพัทยาเขาจะมีเป็นประจำทุกปีนะเทศกาลอ
0: ย่างนี้ได้
1: เทศกาลดนตรีเทศกาลพลุของเขาเนี่ยนะกำหนดเป๊ะเลยไอ้อย่างนั้นได้ใช่ไหมคร
0: ับคือพอมันจัดเป็นแบบต่อเนื่องแบบนี้มันก็จะเป็นธรรมเนียมที่แบบอ๋อโอเคอย่างนี้มาได้เป็นเทศกาลดนตรีเขาอย่างนี้เข้ามา
1: ครับครับครับอย่างของเราเนี่ยแข็งที่สุดเนี่ยก็คือสงกรานต
2: ์
1: เขาปักหมุดหมายเลยนะฮะกลับไปเนี่ยเขาบอกว่าจิตตกเลยเมื่อไหร่จะถึงตัวเมษายนสักทีหนึ่ง
2: นับย้อน
1: นับ
2: เวลาถอยหลังเลย
1: นับเวลาถอยหลังเลยอ่ะไอ้อย่างเงี้ยของเราเนี่ยอันนี้คือมันแข็งและสำหรับเรื่องภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะสงกรานต์บ้านเรานะครับ
0: ครับคือจริงๆถ้ามองในรายละเอียดอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องจัดงานอีเวนต์เนี่ย
1: ครับ
0: เราต้องดูว่างานอีเวนต์นี้เรามีใครมาบ้าง
1: ครับ
0: นะฮะคือสงกรานต์ที่มันดังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นสาดน้ำนะ
1: ครับ
0: แต่บรรยากาศที่คนไทยไปเล่นเนี่ยแหละไอ้ตัวนี้ต่างหากที่เป็นเสน่ห
2: ์ครับ
0: นะครับเราจะเห็นเลยว่าอย่างปีนี้ต่อให้สีลมคึกคักเนี่ยมันจะมีคนไทยอยู่ประมาณ 6-70% นะ
1: ครับ
0: คือถ้าเป็นต่างชาติเล่นกันเอง 100% ก็ไม่สนุกนะฮะ
1: ใช่ใช่ครับใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บรรยากาศเนี่ยเสน่ห์ของประเทศเราคือประชาชนชาวไทยเรานี่แหละที่มีมิตรไมตรีแล้วก็มีความสนุกสนานสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้มันเกิดได้แต่ว่าถ้าเราจัดงานอีเวนต์แล้วเป็นเจ้าหน้าที่เราซะเยอะแล้วเป็นต่างชาติเป็นเมเจอร์หลักเนี้ยมันก็ไม่สนุกหรอก
1: ว่าใช่ฮะเขาก็ตื่นตาตื่นใจสาดกันทุกพื้นที่สาดกับทุกซอยไม่โกรธกันเลยอ่ะเปียกไม่เป็นไรเนี่ยนะ
0: อันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยคือประเทศเพื่อนบ้านบางทีเล่นกันมันก็ไม่สนุกเท่าเพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันครับ
1: ครับครับถามอีกนิดนึงฮะอุปสรรคภาคท่องเที่ยวของเราที่มันยังโตได้ไม่เต็มที่มันมีจากอะไรบ้างครับส่วนหนึ่งนะผมยกตัวอย่างนะไอ้เรื่องของโลจิสติกที่ในการเชื่อมระหว่างจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆ กับเมืองรองเนี่ยอันนี้มันก็ยังไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่มันมีประเด็นอื่นอีกไหมฮะที่มันมีผลกระทบที่เราโตขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้ครับ
0: ตรงประเด็นเมื่อกี้เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นหลักเลย
1: ครับ
0: คือเราก็พยายามอยากจะกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างชาติกับภายในประเทศ
1: คร
0: ับแต่เราต้องยอมรับว่าถ้าเราไปทางเหนือแล้วกันแล้วเราจะไปเมืองรองจังหวัดรองที่ไม่ใช่เชียงใหม่เชียงรายน่านพวกนี้
1: คร
0: ับ ค่าใช้จ่ายแพงกว่านะครับเสียเวลาเดินทางนานกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็สมมุติว่าเขาตัดสินใจไปนอนสักคืนนึง2วัน1คืนเราไม่แน่ใจว่าแหล่งท่องเที่ยวในจุดที่เขาจะไปเนี่ย
1: ครับ
0: มันคุ้มให้เขาย
2: อมเสียเวลาหรือเปล่า
0: เวลาและเดินทางแพงกว่าไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ที่ทางจังหวัดหรือททต้องไปพัฒนาตรงนั้นแล้วก็ถ้าอย่างกรณีรถไฟไปถึงแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าลงจากรถไฟแล้ว
1: จะไปต่อ
0: ที่พักหรือจะไปเที่ยวต่อที่ไหนมันจะไปยังไง
2: ครับ
0: นะครับตรงนี้เราต้องแก้ไขปัญหานี้มันถึงจะทำให้การท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองได้ดีขึ้นครับ
1: คือรัฐบาลก็เห็นปัญหานี้นะ55จังหวัดเมืองรองพยายามที่จะเชื่อมต่อเรื่องของการเดินทางแต่ก็มันก็ยังไม่คืบหน้าไปเท่าไหร่
0: คือผมก็มองว่าน่าจะ 2-3 ปีที่แล้วบางที่เริ่มโปรโมทเมืองรอง
2: ครับใช
0: ่คือโปรโมทปูมเดียว55จังหวัดมันพัฒนาไม่ทันนะ
2: ครับ
0: จริงๆวันนี้น่าจะคัดมาสักปีละ5จังหวัดแล้วก็ทำจริงจังให้มันพร้อมแล้วก็ร้อนว่าปีนี้5จังหวัดปีหน้าอีก10จังหวัดก็ได้แต่ว่าพอประกาศทั่วไปเราคนไทยเรายังงงให้เราจะเริ่มจังหวัดไหนดี
1: ครับ
0: แล้วก็การพัฒนาด้วยถูกไหมฮะเม็ดเงินมันก็ประเทศก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีเงินเหลือเยอะ
2: มีค่าที่ต้องจ่ายไปเยอะในช่วงนี
1: ้ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหก็หลายปัญหาเหลือเกินนะฮะการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องหนึ่งมาเยอะก็จริงสำหรับท่องเที่ยวอ่ะแต่ว่าก็มาจังหวัดซ้ำเดิมอ่ะนะกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพประมาณเนี้ยนะ5จังหวัด6จังหวัดเนี่ยหรืออยากให้เขากระจายแต่ว่าเขาว่าให้เขาไปกระจายเนี่ยก็เราก็ยังไม่มีโครงการอะไรที่ให้เขาได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเดินทางได้ง่ายขึ้นอันนี้ยังเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลควรจะเร่งแก้นะครับ
0: ใช่คร
1: ับ ขอบคุณนะครับคุณเทียนประสิทธิ์ครับ
0: ครับผมยินดีคร
1: ับ ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒรานันท์นะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยก็สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนได้อย่างชัดเจนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเหมือนเป็นแหล่งรายได้หลักแล้วนะพี่รงค์ที่ว่าคือแต่ละปีเราก็ต้องมีการตั้งเป้ายอดนักท่องเที่ยวนี่ก็เพิ่งรู้นะว่ามีการตั้งเป้าว่าในส่วนของ

0: ทางเมียนมาเวียดนามลาวมาเป็นนักท่องเที่ยวด้วย
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากภาคแรงงานที่เข้ามาเนี่ยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
0: ครับ
1: สปป.ลาวเมียนมา
0: ครับ
1: และกัมพูชาคนระดับกลางของเขากับระดับไฮของเขาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขามาใช้บริการบ้านเรา
0: เยอะมาก
1: นะฮะ
0: ใช่ครับมานอกจากนั้นในส่วนของแถวตะวันออกกลางที่มา
1: ใช่ครับ
0: มาเรื่องของเวลเน็ตเนี่ยก็เยอะ
1: ใช่ครับ
0: ในประเทศไทยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมาพูดถึงอีกอันหนึ่งอย่างที่บอกว่าเรื่องของเมืองรองเนี่ยก็มันเป็นหลายๆยุคหลายๆรัฐบาลก็พยายามที่จะผลักดันเหมือนกันนะพี่รองแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยคนไทยเองเนี่ยก็ยังงงยังขับสนแม้ว่าอย่างคนในพื้นที่อะอย่างถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวท่องเที่ยวในภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนในภาคเหนือเองเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าจังหวัดใกล้ๆอ่ะมันมีหลายงานหลายที่อย่างถ้าเกิดจะใกล้ๆนี่แหละเรื่องของลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเกิดคนจะพุ่งเป้าไปอ่ะสุโขทัยมีหลายเรื่องไฟมีสุโขทัยม
1: ี
0: ตากมีเชียงใหม่มีโคมไฟอะไรต่างๆนานาเนี่ย
1: เรียกว่ากระทงสาย
0: ใช
1: ้กะลาน
0: ะฮะ
1: ก็จะเป็นเอกลักษณ์เด่นของเขา
0: ครับ
1: ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีจุดแข็งจุดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่ามีวันเดียวไงใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือนอกจากเชียงใหม่แล้วเรื่องของการปล่อยโคมต่างๆแม้ว่าจะมีเรื่องของมีข้อกำหนดมากมายมาในช่วงระยะหลังๆที่ห้ามปล่อยในช่วงเวลาไหนบ้างห้ามปล่อยในพื้นที่ไหนบ้างแต่ว่าในพื้นที่ใกล้ๆอย่างลำพูนเนี่ยพื้นที่ใกล้ๆของเชียงใหม่แล้วก็เดินทางไปได้สะดวกเขาก็จะมีงานโคมงานโคมงานตรงแถวๆของเจ้าแม่จามเทวีเนี่ยเขาก็จะมีงานที่น่าสนใจแล้วก็คือคนในพื้นที่เนี่ยถ้าพูดถึงคนแถวบ้านเนี่ยคือแทบถ้าพูดถึงไปเชียงใหม่อาจจะไม่เข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะไปทางลำพูนดีกว่าเพราะว่า
1: 20กว่าโลเอง
0: มันใกล้กว่าแล้วคนยังไม่ค่อยเยอะมันสามารถเดินทางได้สะดวกแต่ว่าคนนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะพุ่งเป้าก็คือไปเชียงใหม่ไปตัวเมืองเชียงใหม่เลยงานโคมเชียงใหม
1: ่ก็ส่วนใหญ่จะไปลำพูนหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเน
0: ี่
1: ยจะเป็นพวกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาออกกำลังกายอ่ะชาร์เตอร์ไฟลท์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เหมาลำมาเลยสำหรับนักท่องเที่ยวเกาหลีนะฮะมาออกรอบมาออกกวนสนามกอล์ฟที่ลำพูนนะฮะมาอยู่สัก2วัน3วันแล้วก็เอาเช่าเหมาลำกลับเน
0: ี่
1: ยก็จะเป็นจุดเด่นจุดแข็งภาคการท่องเที่ยวอีกอย่างนึงอันนี้มันก็ต้องเอาเป็นโซนๆแต่ละพื้นที่ไปนะฮะมาชิมอาหารการกินนะ
0: ครับ
1: มาออกกำลังกายมาเล่นกีฬานะฮะส่วนเชียงใหม่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงที
0: ่
1: เขาโอ้โหจะขึ้นเขาจะเล่นน้ำตกจะเที่ยวในเมืองมีหมดครบทุกอย่างนะครับแต่จังหวัดเมืองรองเหล่านี
0: ้
1: ก็ต้องสร้างจุดเด่นสร้างจุดแข็งของตัวเองไอ้ตรงเนี้ยหน้าที่ของภาครัฐจะเข้าไปสนับสนุนแล้วก็จังหวัดก็ต้องประชาสัมพันธ์โปรโมทพื้นที่ของเขาด้วยบางทีไปจังหวัดนี้มีท่องเที่ยวอะไรบ้างนะเนี่ยนะหลังๆมาเนี่ยจะรอประชาสัมพันธ์จากท่องเที่ยวจังหวัดไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: เที่ยวแม้นักท่องเที่ยวก็ทำยังไง
0: ยังไงฮะ
1: เขาเซิร์ชใน AI เลยนะ
0: ครับ
1: ขอ AI ผมจะไปท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนมันมีเส้นทางมีรู้ท่องเที่ยวอะไรบ้างที่ผมจะไป2วันเนี่ยมีไปที่ไหนบ้างเชื่อไหมว่า AI มันขึ้นมาเลยครับ
0: ใช
1: ่แล้วกำหนดด้วยนะฮะผมมีค่าใช้จ่ายประมาณหมื่นท้วนๆเนี่ยเที่ยวอะไรได้บ้างของจังหวัดลำพูน
0: ครับ
1: เราก็ตามรอย AI ไปเลยเมื่อก่อนนี้เราตามรอยอินฟลูเอนเซอร์ไง
0: ใช่แต่อย่างน้อย AI เนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับให้ข้อมูลไปว่าขอหลักฐานอ้างอิงนะไม่ใช่บางทีเนี่ยบางเคยเซิร์ชอยู่เหมือนกันบางทีให้ข้อมูลมาดิบดีสวยงามเลยแต่ว่าบางแห่งบางสถานที่มันปิดไปแล้วไม่ได้เปิดบริการหรือว่าเปิดทำการแค่บางช่วงบางเวลาไม่ได้เปิดทุกวัน
1: หลังๆเนี่ย AI เขาพัฒนาขึ้นนะครับเขาอ้างอิงข้อมูลมาจากข้อมูลพื้นฐานที่บรรดาอินฟลูเอนเซอร์สื่อสารมวลชนที
0: ่
1: อ
0: ั
1: พเข้าไปในโลกโซเชียลนะครับเขาก็ดึงมาแล้วประมวลให้เราเลย
0: ครับอันนี้มันก็จะเป็นอันหนึ่งช่องทางหนึ่งที่การท่องเที่ยวสมัยใหม่เนี่ยก็จะใช้ช่องทางนี้เยอะจะไม่ค่อยดูถ้าเกิดเป็นเพจจากทางการอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางทีภาพเราจะเห็นว่าโอ้ยภาพมันสวยนะแต่เราก็จะดูว่าภาพเนี่ยเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่แต่ว่าเนี่ยแหละถ้าเกิดเราไปติดตามจากบรรดาอินฟลูหรือว่าติดตามจากบรรดาเพจต่างๆที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะเห็นภาพสภาพจริงมากขึ้นแล้วเห็นความเรียวความทันสมัยความล่าสุดอะไม่บางทีบางภาพมันเป็นภาพเก่าแต่ว่าพอมันผ่านมาแล้วในช่วงเวลาที่เราจะไปอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยสภาพล่าสุดมันเป็นยังไงในตรงนี้มันก็ช่วยได้ทำให้เห็น
1: นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาใช้ระบบเนี้ยเขาใช้วิธีเนี้ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็เดินทางมาครอบครัวหรือว่ามากันเองเนี่ยเขาไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์แล้วนะครับเราจะเห็นได้ถือธงถืออะไรเนี้ยมัน
0: น้อยลง
1: น้อยลงแล้ว
0: ใช่
1: เขาส่วนใหญ่ก็จะมากันเองละ
0: ใช่ก็จะเห็นภาพแค่แหล่งท่องเที่ยวหลักๆใหญ่ๆเท่านั้นที่ยังจะเห็นเป็นคณะถือธงทัวร์ไปนะแต่ว่าถ้าเกิดนอกนั้นถ้าไปตามจุด

0: ต่างๆเราจะเห็นเป็นกลุ่มเล็ก
1: ๆก็ไปแถวๆเนี่ยลาดเทวีนะฮะไปแถวๆเนี่ยถนนใจกลางเมืองเนี่ยนะครับราชประสงค์อะไรประมาณนี้ร้านอาหารอะไรเขาบอกว่าเซิร์ช AI กันมาเลยนะครับว่าผมอยากจะกินรสชาติแบบเนี้ยมันอยู่ตรงไหนพาผมไปหน่อยราคาเท่าไหร่เขารู้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปฟันหัวเขาเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับ
0: ใช่เพราะอย่างน้อยมันก็จะเจาะจงไปเลยเฉพาะกลุ่มบางคนรสนิยมแบบนี้อยากดานอาหารแบบนี้ราคาเท่านี
1: ้
0: ก็สามารถเลือกไปได้ไม่ต้องพึ่งพาในส่วนของแหล่งข้อมูลอื่นๆที่มันอาจจะเป็นทางการแล้วก็ดูอาจจะดูเวอร์วังไป
1: ครับนี่คุณอิสระชนคุยเข้ามาคะแนนเลือกตั้งบอร์ดสปส.เข้ามาบ้างหรือยังครับ ก
0: ็
1: เริ่มนับ6โมงไหมเหรอ
0: ตั้งแต่4โมงครึ่งแล้วเริ่มนับ
1: เ
0: พราะหลังจากที่ปิดทีมตอนปิดทีมตอน4โมงเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ครับก็หลังจากนั้นประมาณก็เริ่มมีการนับกันแล้วก็เหมือนกับมีรายงานบางจุดบางพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าในส่วนของทางการสังคมก้าวหน้า มีคะแนนนำแต่ว่าก็ต้องรอดูเพราะว่าทางการเขาคาดว่าน่าจะผลยังไม่เป็นทางการและน่าจะได้รับรู้รับทราบกันหลังจากเสร็จรายการเราเนี่ยประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มครึ่ง
1: ครับเดี๋ยวรอติดตามนะ
0: ครับ
1: คุณเลิฟอีสบอกว่ากินเจฮาโลวีนลอยกระทงปีใหม่วาเลนไ
0: ทน
1: ์จ่อแล้วนะฮะทำให้ดีๆนะครับงดอีเวนต์เฉพาะกิจเยอะหน่อยครับ
0: ครับ
1: จริงๆฮะเราฮาโลวีนบ้านเราก็เด่น
0: บ้
1: านเราก็ดังนะคนไทยเนี่ยอะไรที่เป็นเทศกาลของนานาชาติเนี่ยเราจัดได้ดีเราทำได้ดีเลยแหละครับ
0: ครับ
1: มีลอยกระทงเนี่ยเป็นจุดแข็งของเราวาเลนไทน์อีกนะครับ
0: ครับ
1: บอกรักกันทั่วประเทศอ่ะบ้านเราก็ทำได้ดีนะสำหรับเรื่องนี้นะครับ
0: ครับ
1: ยกนอกเหนือจากสงกรานต
0: ์
1: ที่แข็งโป๊กอยู่แล้วบ้านเราอ่ะนะครับ
0: เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: ก็ผมเข้าไปดูนะผลการนับคะแนนรวมระดับประเทศยังไม่เป็นทางการนะครับสำหรับบอร์ดสปส.นี่นะครับก็คะแนนเพิ่งเข้ามาหลักร้อยหลักพันเองอะนะอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมันชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวจะชี้แจงแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าผลการลงคะแนนวันนี้เป็นอย่างไรคือพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดนะที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของเราส่งมาเนี่ยเอากทม.ก่อนกทม.เนี่ยนะฮะวันเนี้ยที่ทางเลขาประกันสังคมเข้าไปลงพื้นที่มาครับคุณจิรภาบุญรัตน์เนี่ยนะเลขาสปส.เนี่ยก็ลงไปดูความเรียบร้อยไปอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานีแล้วก็ไปสมุทรปราการมากทม.หลายพื้นที่นะฮะแต่ก็บอกว่ามันก็คึกคักนะคนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละคนใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าเลือก7คนน่ะแล้วก็คือการประชาสัมพันธ์การโปรโมทเนี่ย
1: ต้องจำเลขเข้าไปด้วย
2: เขาให้จดไปได้

0: ใต้ด้วยนะครับแต่จะไปเปิดเผยคนอื่นเนี่ยนะ
1: คร
0: ับเขาบอกตัดสินใจค่อนข้างยากแต่พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดวันนี้ช่วงเช้าๆจนถึงเกือบเที่ยงเนี่ยนะฮะเบาบางมากๆเขาบอกอย่างนั้นเนื่องจากอะไรครับตรงกับเทศกาลกินเจนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมตานศาลเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปทางนี้กันก่อนนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าช่วงบ่ายๆถึงจะมาใช้สิทธิ์กันนะครับ
1: ครับเพราะว่าอย่างวันนี้เองทางด้านของพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์นะครับปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยซึ่งก็บอกว่าเรื่องภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะพี่รถแล้วก็มองว่ายอดของคนที่มาใช้สิทธิ์ในปีนี้มากกว่าปี2566เนี่ยเกินกว่า300%ก็คือเกินกว่า4เท่าตัวนะครับแต่ว่าที่บอกภาพรวมในวันนี้คือคนตื่นตัวกันเยอะโดยเฉพาะในพื้นที่ของศรีราชาที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 260,000 คนและก็ที่สมุทรปราการประมาณ 200,000 คนซึ่งในขณะที่กทม.แล้วก็อย่างที่พี่ลงออกไปในส่วนภาคใต้เนี่ยก็ค่อนข้างบางตาเพราะว่ายังมีเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของบางพื้นที่ก็ยังไม่เรียบร้อยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยอย่างที่สมุทรปราการเนี่ยเดินทางมาเมื่อเช้าก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้มันมีอะไรกันปกติวันอาทิตย์เนี่ยไม่น่าจะรถติดรถมันต้องโฟลว์มากกว่านี
0: ้
1: ก็ยังคิดว่ามันตรงนี้มันเคยมีสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่ามันก็คลี่คลายไปได้หลายวันแล้วแต่ทำไมวันนี้รถติดเนี่ยผมนั่งนึกมานั่งอยู่บนรถตั้งสติได้อ๋อวันนี้มีเลือกตั้งประกันสังคมโอ้โหไม่น่ารถติดยาวนะพี่ลงแล้วก็ช่วงกลางวันช่วงสายๆเนี่ยพอมาเห็นข่าวแล้วก็กลายเป็นว่าสมุทรปราการก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผู้ประกันตนเนี่ยตื่นตัวแล
0: ้
1: วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากด้วยเหมือนกัน
0: ก็ตัดสินใจกันครับจะเอาปฏิทินจะเอาหมวกหรือจะเอาอย่างไรยังไงใช่ไหม
1: ครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าถ้าจะเอาอีกฝั่งหนึ่งปฏิทินจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องรอดูเพราะว่าพอมันมีประเด็นปฏิทินมาตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังว่าน่าจะได้นะแต่ว่าเรื่องของงบประมาณที่มันใช้ไปเนี่ยมันเกินไปหน่อย
0: ครับก็เขาทำความเขาเรียกว่าอะไรนะสำรวจความคิดเห็นแล้วนี่ว่าจะยังไงผลออกมามันก็ไม่เป็นไปตามผลที่ออกมาเขาบอกว่าทำสัญญาไปแล้วไง
1: ครับนั่นแหละแต่ว่าทีนั้นก็คงต้องรู้ว่าปฏิทินประกันสังคมเนี่ย ก็มีทุกปีนะก็เห็นอยู่ทุกปีเหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ไปเรื่องอื่นๆกันสักหน่อยนึงนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีโอ้โหที่ประจรลงท้องจริงๆนะ
1: ครับเมื่อวานลงใต
0: ้เมื่อวานไปปัตตานีไปประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดวันนี้ไปเพชรบูรณ์ฮะ
1: อุ้มพระใช่ไหม
0: เป็นประวัติศาสตร์ของงานอุ้มพระดำน้ำเลยนะฮะที่มีนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเพราะจริงๆเนี่ยแม่งานหลักของทุกปีเลยนะ
1: ค
0: ือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะที่จะต้องอุ้ม
1: ต้องลงน้ำไปด้วย
0: ใช่ดำลงไปเนี่ยนะสามรอบอะครับ
1: ครับแต่ว่าในวันนี้ก็คือมีนายกรัฐมนตรีรวมถึงภรรยาก็เดินทางไปเป็นประธานด้วยคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินใส่ชุดโหสีเหลืองแบบเหลืองออกทองๆด้วยแล้วคือเด่นที่สุดในงานคือเดินไปทางไหนได้เห็นชัดมาก
0: ก็ทีมงานข้าราชการก็ใส่ชุดสีน้ำเงินกันหมด
1: ใช่
0: มั้ยล่ะ
1: ใช่
0: ชุดพระราชทานเหมือนใช่มั้ยคอพระราชทานน่ะใช
1: ่
0: มั้ยครับท่านผู้ว่าเอ่ยรองผู้ว่าท่านนายอำเภอปลัดข้าราชการระดับสูงของเพชรบูรณ์นะครับ
1: ครับ
0: เค้าโทนน้ำเงินกันหมดมีนายกรัฐมนตรีเหลืองไปเลย
1: ใช่เขาคงต้องรู้เพราะว่านายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกว่าชีพจรลงเท้ามาก
0: ครับ
1: เหนือจดใต้แล้วก็ต้องรอดูเพราะว่าอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยคือตอนแรกเดิมทีนายกรัฐมนตรีไม่มีกำหนดการทำเนียบนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเหมือนตอนแรกเนี่ยก็จะมีประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยทุกวันตอน10โมงซึ่งตอนแรกนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกอีกท่านนึงไปดูแต่ว่าเหมือนล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานเองในการประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการทั่วประเทศในการติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะ
0: เพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจังหวัดภาคใต้นะฮะต
1: ้
0: องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ต้องเชื่อฟังคำเตือนด้วยนะครับไม่อยากให้สถานการณ์มันซ้ำรอยเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็กระทบเรื่องของความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงเลยฮะอย่างที่ได้คุยไปเมื่อช่วงแรกของรายการจนถึงณวันนี้ยอดจองห้องพักที่หาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชาวมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยน้อยมากนะผู้สื่อข่าวบอกว่าน้อยจริงๆนะฮะแล้วก็สอบถามภาคการท่องเที่ยวเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเขารอดูท่าทีก่อนว่าหาดใหญ่จะเจอน้ำท่วมเหมือนปีที่แล้วหรือไม
1: ่
0: นะฮะสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างไรถ้าปีนี้เราบอกเขาอยู่ได้ไหมถ้าเราบริหารจัดการได้ดี
1: ก็เขาบอกว่าถ้าเกิดทั้งรัฐบาลบอกว่าเอาอยู่เนี่ยให้แทงสวน
0: ให้รีบขนขึ้นที่สูงเลย
1: ให้แทงสวนเลย
0: ถ้าบริหารจัดการน้ำ

0: ได้ดีนะฮะเดี๋ยวยอดจองจะมานะ
1: ครับ
0: เพราะว่านอกเหนือจากเดินทางมาทุกสัปดาห์แล้วนะสำหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียคาราวานรถของเขาอ่ะที่เขาขับเข้ามาถึง
1: หาดใหญ
0: ่เลยก็เขาเป็นที่นิยมอยู่นะมาทานอาหารมาท่องเที่ยวนะครับเสร็จแล้วก็สองสามวันก็กลับมาเลเซียเข้าไปปีหนึ่งต่อคนเนี่ยเข้ามาหลายรอบนะแทบจะมาทุกเดือน
1: อ
0: ่ะสำหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียทำไมยอดแต่ละปีเนี่ยพอพูดถึงว่าจีนมาอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยมาเลเซียกับอินเดียเนี่ยไล่กันมาเลยนะฮะบางปีบางช่วงเนี่ยมาเลเซียมาอันดับหนึ่งด้วยนะครับเอาพอถามดูพฤติกรรมอ๋อมันอยู่ใกล้กันไงพอวันหยุดเขาปุ๊บเขาเข้า
1: แล้วข้าม
0: มาทันทีเลยนะฮะเพราะว่าอาหารการกินสถานบริการบ้านเราหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอำนวยความสะดวกให้เขาเนี่ยนะมาพักผ่อนเนี่ยเขาบอกว่ามาเมืองไทยดีกว่า
1: ใช่เพราะหลายๆจุดในหลายๆพื้นที่ในแถวหาดใหญ่ก็เหมือนบ้านพี่เมืองน้องเขาก็คือวัฒนธรรมหลายๆอย่างก็คล้ายกันแทบจะไม่ต่างกันเพราะว่าบางทีเนี่ยคือพอพูดภาษาใต้พูดภาษามาลายูเนี่ยก็พูดได้มีชาวจงชาวจีเนี่ยก็พูดได
0: ้ก็เราส่งตรงมาจากนี่เลยครับ
1: ครับ
0: ดอยแม่สันลองฮะผมไปเนี่ยนะฮะที่เบตงเนี่ยปรากฏว่าโอ้พนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่นะฮะที่เป็นคนให้บริการหรือว่าจะคุยกับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับจีนมาเลยนะคุยกันคล่องปลื้อเลยน้องมาจากไหนเนี่ยมาจากดอยแม่สันลอง
1: เชียงราย
0: พูดภาษาเดียวกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราบริการเต็มที
1: ่
0: สื่อสารกันรู้เรื่
1: อง
0: และขอโทษฮะพระหัตถ์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเบตงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวฮะนั่นเลยนักท่องเที่ยวมาเลเซียครับเพราะอะไรฮะไก่เบตงปลานิลน้ำไหลนะฮะแล้วมีอะไรอ่ะอาหารขึ้นชื่อของเบตงอ่ะแล้วช่วงเช้าๆจะมีไปจิบน้ำชาไปกินติ่มซำที่เป็นจีนโบราณอ่ะนะฮะเฉพาะแค่ร้านนะอายุเป็นร้อยปีอ่ะแล้วก็น้ำชาที่เขาน้ำชาเขาดูหอมแล้วก็ติดลิ้นมากนะฮะแล้วมีติ่มซำเป็นอาหารเช้าโอ้โหฟินจริง
1: ๆโอ้โหจริงมันพูดถึงเวลานี้นะน้ำลายสอเลยตอนนี้ท้องเริ่มร้องอีกแล้ว
0: เชื่อไหมว่าไปเนี่ยต้องจองก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าคุณดุยดุยเดินเข้าไป walk in เข้าไป
1: ไม่มีโต๊ะ
0: นั่งนะครับคุณต้องเดินหาคนจนเมื่อยเลยนะ
1: ครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คงอย่างที่บอกว่ามันก็สถานการณ์ด้วยสภาพฟ้าฝนเนาะแล้วก็เรื่องของการเตรียมการเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในส่วนของท่านรัฐมนตรีก็มีการเตรียมการแล้วก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ภาคใต้ให้เฝ้าระวังแล้วก็ภาพน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วมันยังติดตาแล้วผลกระทบต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการเยียวยาเนี่ยโอ้โหทวงแล้วทวงอีกถามแล้วถามอีกกว่าจะได้รับไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ได้รับผลกระทบที่จะได้รับเงินเยียวยารวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้รับผลกระทบทรัพย์สินเสียหายเนี่ยกว่าเขาจะได้เงินเยอะแยะมันก็เป็นอีก
0: เขาบอกว่าภาคใต้ได้ไม่ครบทุกคนเลยนะหาดใหญ่ปีที่แล้วอะครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นปีนี้ที่อุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดเนี่ยนะฮะนายกเลยสั่งไงอาทิตย์หนึ่งต้องได
1: ้
0: ซึ่งตอนนี้เงินเข้าบัญชีไปแล้ว3รอบนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มเข้าบัญชีอีกเป็นหลักแสนครัวเรือนประมาณนั้นนะครับที่ครอบครัวละ 9,000 บาทก็คือน้ำเข้าไปถึงในบ้าน
1: ครับ
0: แล้วถ้าน้ำล้อมเนี่ยคุณจะได้ 5,000 บาทอันนี้เฉพาะเยียวยาเบื้องต้นนะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่วนกรณีเรื่องของทรัพย์สินเสียหายเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าคุณต้องไปกรอกนะว่ามีตู้เย็นนะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอุปกรณ์ในเรือนเสียหายมีอะไรบ้างกรอกรายละเอียดแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ทราบว่ามันเป็นข้อเท็จจริงกับค่าเยียวยามันจะเท่าไหร่อ
1: ัน
0: นี้ใช้เวลาหน่
1: อ
0: ยแต่ก้อนแรกเนี่ยไม่เกินสัปดาห์ครับยืดวันนี้อาทิตย์เดียว คุณจะได้เลย
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของพื้นที่ที่น้ำท่วมไปแล้วก็ต้องรอเรื่องของเงินเยียวยาส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ท่วมตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปว่าก็คงต้องเตรียมการเพราะว่าคือที่บอกภาพจำมันชัดเจนน้ำท่วมมันเสียหายเยอะ
0: ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกอะห่วงราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุ
1: ร
0: ีนะฮะส่วนนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีตอนนี้หนักหนาสาหัสก็คาดว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งน้ำคงจะลงแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะปกติอยุธยาบางพื้นที่นะบางบานยัง2เมตรครึ่งอยู่เลยนะครับชาวบ้านยังนอนอยู่บนถนนอยู่เลยนะคร
1: ับครับแม้ว่าในเรื่องของเจ้าพยาจะเลิกคงที่การระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,000 แล้วนะ
0: 2,001 นะฮะจากเดิมอาทิตย์ที่แล้ว 2,500 แล้วก็ค่อยๆลดลงไปว่าน้ำเหลือมาน้อยแล้วนะฮะแม่น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ลดการระบายน้ำลงแล้วด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของ

0: ยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02 201 6370

0: าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5หนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
5: เข้าไปดูข้อมูลนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะสำหรับเรื่องของการนับคะแนนเนี่ยปรากฏว่าระบบแดชบอร์ดแสดงผลคะแนนเกิดความผิดพลาดไม่สามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ได้ในขณะนี้
4: คร
5: ับ เจ้าหน้าที่กำลังแก้ไขระบบเห็นเขาบอกว่าจะสามารถเข้าดูได้อีกครั้งหนึ่งตอนเนี่ย6:30น่าจะได้แล้วมั้งฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันยังหน่วงๆอยู่นะครับ
4: ครับ
5: ก็เข้าไปดูในเพจในโพสต์ของคุณสรยุทธ์นะครับเมื่อ58นาทีที่ผ่านมาเนี่ยคุณสรยุทธ์บอกว่าผลคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประกันสังคมก้าวหน้าครับนำลิ้วเลยทั้งฝ่ายในจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนหลังนับคะแนนไปแล้ว 2.26% ส่วนทีมอินทรีย์พนัทไทยล้วนยังตามห่างๆอยู่นะครับก็ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับไปแล้วนะครับ 2.26% กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งในส่วนของผู้แทนฝ่ายในจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโดยในส่วนของผู้แทนฝ่ายในจ้างเนี่ยผู้สมัครหมายเลข1-7จากกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าครอง7อันดับแรกเลยฮะนำลิ้วพอสมควรขณะที่

0: ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าก็ยังมีคะแนนนำโดยผู้สมัครหมายเลข38และหมายเลข41ถึง47ติดอันดับนำในการนับคะแนนช่วงแรกครับส
1: ่
0: วนทีมอินทรีย์ของนายพนัทไทยล้วนยังมีคะแนนตามหลังกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าในช
1: ่
0: วงต้นของการนับคะแนนฮะยังนับไปได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีความคืบหน้าอย่างเหลืองๆเนี่ยเขากำลังนับกันอยู่นะฮะแล้วก็มีคะแนนทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนขึ้นมาพอสมควรแล้วนะฮะถ้ามันตัวเลขมีแบบนี้ในยะสำคัญมากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับ
1: ครับอ่ะชั่วโมงนี้นะครับก็พูดถึงประเด็นทางการเมืองแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะโดนกลบจากเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมไปซะบ้างแต่ว่าเรื่องของประเด็นที่เราติดตามกันก็คือเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งมันจะเป็นบทบาทหนึ่งของทางฝ่ายค้านที่จะใช้ในเรื่องนี้แหละในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในเมื่อวันที่8ตุลาคมเนี่ยทางด้านของคุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยก็ยื่นทางประธานและประธานสภาและในการยื่นขอเปิดอภิปราย18รัฐมนตรี
0: มากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยถ้าบอกอย่างนั้นนะฮะเขาขอเวลา5วันที่บอกว่ามากที่สุดอะไรเขาหลายคนก็บอกว่าอ้าวตอนนั้นเคยมีการอภิปรายไม่ไว้ใจครม.ทั้งคณะนี่แต่ทั้งคณะก็ระบุตัวแบบเจาะจงเฉพาะหลักๆเท่านั้นนะครับไม่ได้อภิปรายทุกคน35 36คนซะที่ไหนล่ะใช่มั้ยล่ะฮะแต่คราวนี้เนี่ยอภิปราย18รัฐมนตรีและก็เน้นเฉพาะรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยและข้อกล่าวหาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาเน
1: ี่
0: ยแรงไหมคุณอาทิตย์ว่าแรงไหม
1: ก็แรงแต่ว่าก็คือทั้งหมดมันก็คงต้องรอดูเนื้อหารายละเอียดเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันกับนักวิชาการหลายๆท่านที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนกับอันนึงที่เรากังวลคือเรื่องของการเอาการบ้านมาเฉลยซะก่อน
0: เร
1: ื่องของการมาพูดมาในมากล่าวในช่องทางโซเชียลของแต่ละคน
0: พออภิปรายจริงๆแล้ว
1: อาจจะมีอะไร
0: ข้อมูลที่เคยพูดไปแล้วนี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แม้ว่าจะมีการตั้งข้อหาอะไรยังไงแต่ว่าก็คงต้องรอดูเนื้อหาในการอภิปรายว่าจะยังไงแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งอย่างที่บอกมาว่าคือคราวนี้พุ่งเป้าไปที่พรรคน้ำเงินล้วนๆเลย
0: ระบอบ
1: ใช่
0: ทั้งระบอบแล้วก็

0: และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโอกาสนี้นายสมเกียรติชอบผลได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้ทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเสียหายและงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคมในส่วนของชุมชนได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชนกว่า300ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายอีกทั้งการเดินทางลำบากผู้ประสบภัยจึงต้องการถุงยางชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทางด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคต
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S มีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 21:09 นะคะกลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะ11/10ค่ะวันนี้คนไกลบ้านก็ต้องเหมือนเพลงนี่เลยนะคะทนทุกข์ทนเหงาเป่าเปียวอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้บ้านนะคะก็มีความสุขมากเลยค่ะพี่หมอดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนั่นคือวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับน้องแป้งอยู่หลังใหม่นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นยังไงครับ
0: หัวเราะเยาะเย้ยพี่หมอนะคะวันนี้เป็นวันชิงเปรตนะพี่หมอคนไกลบ้านอ่ะได้ไปที่ไหนบ้างอะคะ
1: โอ้พูดถึงวันนี้นั่นคือไรพี่ก็เป็นทุกปีนะเราเจ้าใต้นะฮะก็เป็นบุญประเพณีที่เขาเรียกว่าศาสตร์เดือน10เนี่ยเราไม่เคยว่องเว้นนะนะ
0: ใช่
1: นู่นนอกจากอะไรอยู่ที่นู่นก็สบายดีดังนั้นไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเดินทางไกลนะฮะ
0: ค่ะ
1: พี่ก็ไปวัดชนประธานรังสิตที่วัดแต่ที่ปากเกร็ดนี่นอกจากก็ไปทุกปีเลยนะฮะก็ปีนี้ก็ถือว่าปีที่แล้วนี่ไปคนไม่เยอะเท่าไหร่นะ
0: ปีนี้
1: โอ้โหเยอะจริงๆอะไรแน่นวัดนะนะเพราะว่าแน่นที่

0: จอดรถยังไม่มีเลยพี่ต้องขึ้นไปจอดชั้น5เลยที่จอดรถอ่ะนะ
1: อ
0: ๋
1: อเขามีตึกจอดใช่ไหมคะ
0: มีตึกจอดโอ้โหต้องเลยกว่าจะกลับมาได้นะ2ชั่วโมงกว่าจะลงจากตึกอ่ะ
2: โอ้โห
0: พี่ว่าจริงๆอ่ะตรงสนปักเกร็ดหรืออะไรเนี่ยนะตรงนั้นน่าจะไปตรงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคงต้องไปให้ดูแลหน่อยเนาะวันนี้ไม่เจอเลยไม่เจอเจ้าหน้าที่มาช่วยในความสะดวกนะแต่ที่จริงอ่ะมันก็น่าเห็นใจนะเพราะวันนี้คนเยอะจริงๆนะฮะตั้งล่างจอดแน่นไปหมดชั้นตั้งบนจอดเต็มถึงชั้น5นะฮะครับแล้วก็โอ้ปีนี้โรงทานเอ่ยนะฮะ
1: เต็มเลยใช่ไหมคะ
0: ครับคึกคักมากอ่ะคึกคักมาก
1: ก็อันนี้แสดงว่าคนไกลบ้านคนที่อยู่ต่างถิ่นนะคะก็ไปอยู่ที่นั่นเยอะนะก็คือไม่ต้องกลับภูมิลำเนาก็ได้สามารถที่จะไปทำบุญไปอะไรเงี้ยเหมือนกับอยู่ที่บ้านเลยใช่ไหมคะพี่หมอ
0: มันจริงๆน้องจะไหลปะค
1: ือ
0: ว
1: ัน
0: ศาสตร์จะเป็นเดือน10ของบ้านเรานะคนทางใต้เนี่ยส่วนใหญ่ตัดไปหลายจังหวัดนะส่วนใหญ
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเฉพาะกรุงเทพนี่เท่าที่ทราบนะโหเยอะมากหลายวัดนะวัดราชาพระราชาพี่เองก็เคยไปร่วมนะไปร่วมทำบุญเมื่อน่าจะหลายปีมาแล้วแหละนะก็ส่วนใหญ่จะจำได้ว่าในช่วงนั้นอะมีคือที่ราชาเนี่ยพี่รู้จักกับเจ้าวาดท่านเจ้าคุณนะฮะท่านก็ตอนที่ทำบุญบ้านเนี่ยท่านก็มาพัดว่าราชามาทั้งวัดนะไม่ใช่ทั้งวัดอยู่มาเข้ารูปนะปัจจุบันนี้ท่านเป็นเจ้าวาดนะมันจะไม่ได้ไปกราบนมัสการท่านมานานแล้วแหละนะพออย่างที่วัดชลประทานเนี่ยที่จริงเมื่อก่อนเราหมายถึงว่าชาวลูกทุ่งมานครนี่ก็ไปเพื่อง่ายไปทำบุญนะครับไปทำกันบ่อยๆอย่างตอนที่ตอนนั้นน้องวสุนะพอวสุก็น้องแหม่มน้องอะไรก็ไปทำบุญไปอะไรต่ออะไรกันนะเป็นประจำเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมีกิจกรรมเรื่องบุญน่ะนะก็ทางอสมท.ทางลูกทุ่งมานครเราก็ที่วัดท่านก็ไปบ่อยนะอย่างแบบที่คลองอะไรล่ะคลอง6หรือว่าคลอง6เนาะคลอง6นั่นก็ไปกิจกรรมไปมีไปเปิดอะไรนะทำกันของกิจกรรมของลูกทุ่งมหานครเรานะฉะนั้นนะก็ถือว่าหลวงพ่อปัญญาท่านได้วางรากฐานไว้อย่างนี้มากๆนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสืบทอดพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องของในแนวของหลวงพ่อนะจากหลวงพ่อปัญญาจากหลวงพ่อพุทธทาสนะครับมาหลวงพ่อปัญญานะหมายถึงว่าพุทธทาสเนี่ยท่านอยู่สวนโมกขวรารามที่สุราษฎร์นะครับก็อย่างที่วัดชลประทานนี้ก็แนวทางนะครับในแนวของเรื่องของวัดปฏิบัติก็ดีในเรื่องของการสอนหลักการสอนนะครับเรื่องของศาสนาเนี่ยคือให้เข้าใจศาสนาอย่างสองแท้นะก็แนวเดียวกันเลยแล้วก็ถือว่าวัดเนี้ยวัดชลประทานเนี่ยก็เป็นหลายคนรู้สึกอะไรที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่อยู่ในราชการเมื่อก่อนก็จะมาบวชนะถ้ามาบวชที่วัดชลประทานแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับไปแน่นอนนะได้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แน่แท้จริงๆนะแน่แท้จริงๆนะแล้วก็คนลูกชายพี่ก็ไปบวชที่นี่เสร็จแล้วก็เชื่อมโยงกับสวนโมกกับหลวงพ่อพุทธทาสนะครับก็พบจะไปไปตำบลนานๆก็จะพาไปปฏิบัติที่สวนโมกนะประมาณเดือนหนึ่งมั่งอะไรเนี้ยฮะก็ได้เรียกว่าได้อะไรมาเยอะมากตรงนั้นนะ คือในแนวพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยหลักคำสอนของศาสนาพุทธเนี่ยนะหรือว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยก็หลายนะคือถ้าทำกันจริงๆหมายถึงว่าเดินแนวทางของพระพุทธเจ้านะครับหลักคำสอนจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ยากอะไรนะมันไม่ได้ยากแต่ว่าต้องปฏิบัติให้ต้องแท้และเข้าใจลึกซึ้งจริงๆเนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ดำรงชีวิตในการดำรงชีวิตในการดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยนะลุงพ่อท่านก็พูดเสมอว่าเรื่องของศีลธรรมเนี่ยก็ท่านเน้นมากนะพอท่านพุทธเจ้าบอกศีลธรรมกลับมาโลกาจวินาศคือท่านพูดไปตั้งนานเลยนะโลกนี่มันร้อนมันถ้าไม่มีศีลธรรมมันแบบอย่างที่เราเห็นกันอ่ะที่มันก็ปลาข้าวควันกันไม่ว่า ตรงตามเส้นใหญ่ๆ
1: ใช่ค่ะเนาะทั้งโลกเลยเนาะ
0: ใช่
1: แล้วเราเองในจุดหนึ่งทั้งโลกเป็น
0: ใช่ครับแล้วเราเองรู้สึกอะไรว่าการที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้อง นึกถึงหลักคำสอนที่มาใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกวันอ่ะไม่ว่าก่อนจะหลับก่อนจะนอนนะครับก่อนจะไปทำงานหรือแม้แต่ทำงานนี่เราก็ต้องเอาหลักธรรมะต้องมาอยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมแต่ที่ก็พูดกันอยู่ทุกวันก็เลยว่าถ้าเราเข้าใจจริงๆพลังความจริงของชีวิตมนุษย์เรามันเป็นอย่างนี้นะต่อให้รวยต่อให้มีอันจะกินนะครับหรือมั่งคั่งเพียงใดเนี่ยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันเขาบอกว่ามันไม่รู้จะโลภไปทำไมนักหนากินบ้านกินเมืองเนี่ยก็ว่ากันวันนี้พี่อ่านในเดี๋ยวนี้มันแรงนะคนที่เข้ามาพูดถึงเรื่องของประเทศไทยเราอ่ะเหมือนกับว่าถูกเบียดบังนะครับช่อราชบังหลวงเนี่ยของงบประมาณของชาติของภาษีประชาชนเนี่ยนะเอาไปใช้แบบเสวยสุขกันอยู่ในคนผู้บริหารประเทศโทษนะพี่ไม่ได้ว่าเป็นบางคนบางคนนะก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับเราก็ถึงว่าพี่ก็มามองถึงแล้วว่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจดีๆในแต่ละวันเราเนี่ยมันก็ต้องเจออย่างนี้ทั้งนั้นเลยทั้งเลยตั้งแต่ตื่นมาตั้งแต่ทำงานมันเจอแต่เรื่องเขาเรียกว่าเรื่องที่มันวุ่นวายสังคมวุ่นวายจริงๆเลยนะคือพี่เองที่พยายามเข้าวัดพยายามไปวัดนู่นวัดนี่ไปปฏิบัติมั่งอะไรบ้างนะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็คิดว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมหรือการทำอะไรให้คนเรามีพลังจิตที่มันแข็งแรงเนี่ยโอ้มันต้องหมั่นทำจริงๆก่อนนะมันต้องหมั่นฝึกและหมั่นทำความเข้าใจนะครับทุกวี่ทุกวันอารมณ์ของคนเรามันแปรปรวน
1: กันต้องสะสมใช่ไหมคะคือไม่ใช่ว่าวันสองวันแล้วจะได้นะพี่หมอเนาะ
0: โอ้ใช่ใช่มันต้องตลอดนะมันอย่าง
1: ตลอดสะสมมาเรื่อย
0: ๆพระปฏิบัติในเวลาเราเห็นท่านลาบป่าพระแล้วพี่เคยสัมผัสกับท่านนะบางรูปโอ้ท่านปฏิบัติแบบจิตท่านเมื่อเข้าเรียกมีเป็นญาณขั้นนู้นขั้นนี้อะไรแล้วนี่ท่านคือแต่ว่าบางครั้งท่านถ้าเกิดต้องมาหยุดถ้าอยู่ปฏิบัติเมื่อไหร่ท่านก็บอกว่ามันจริงมันก็ความแข็งแรงความพลังมันจะลดน้อยต่อลงไปอะไรก็คือของวันนี้มันอยู่ที่มันเป็นปัจจตังที่บอกมันรู้ได้ด้วยตัวเองของคนนี้นะนั่นแต่พวกเราก็เลยเวลาเราไปวัดก็อย่างวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของศาสตร์ศาสนศาสตร์เดือนสิบของบ้านเราบ้านคนไทยเราเนี่ยก็เป็นกติอันหนึ่งหรือว่าเป็นสิ่งที่มันสืบทอดกันมายาวนานเนาะและเราจะเห็นว่าวันนี้พี่เข้าไปโอ้โหคนเยอะจริงๆรู้ใจแล้วเราก็จะต้องเขาเรียกว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลกับผู้ล่วงลับถึงมาเกิดต้องเขียนชื่อใช่ไหมจะอะไรเขียนชื่อแล้วโอ้แบบตั้งที่ตั้งโต๊ะมีรูปกันเยอะไปหมดในรูป
1: อ๋อมีรูปเอาไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ที่
1: แถวถ
0: ้
1: าวัดแถวบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมเอารูปไปแล้วเพราะว่าก็ภาพหรือวัดเนี่ยเขาไม่มีสถานที่เพียงพ
0: อ
1: ยกขึ้นทุกปีค่ะ
0: คร
1: ับก็เลยให้เขียนชื่ออย่างเดียวพ
0: เขียนชื่อโอ้ขนาดเขียนชื่อของพี่ก็ไหล

0: หลายท่านนะแล้วก็บริษัทล้นนั่นล้นนั่นเลยน้องเสืออะไรล้นผ่านรถผันกันแบบอืม
1: ค่ะ
0: นะ
1: อ
0: ันนี้มันทำให้เราได้คิดได้นึกเลยว่าอ๋อนี่แหละชีวิตคนเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้จริงๆนะที่ว่าอันนี้จังเนี่ยทุกสิ่งมันไม่เที่ยงนี่แหละเรียกว่านะเราก็สังเกตว่าเราอ่ะนะฮะเราไปเห็นว่าเหมือนอย่างเราอ่ะนะปู่ย่าตายายแล้วที่ล่วงลับไปแล้วนี่เยอะเลยนะครับแล้วเราตัวเราเองเราก็ต้องกำลังเดินทางไปสู่ความล่วงลับมันผ่านไปด้วยวัยอย่างนี้นะ มันทำให้เราคิดนั่นเลยว่าเออตัวเราตัดคิดได้นะว่าอ๋อจริงๆอ่ะการที่ไปเบียดบังการที่ไปทำอะไรต่ออะไรนี่มันไม่ได้จะไปทำอะไรนักหนานะพี่ว่านะแล้วก็เวลาเราเข้าวัดเนี่ยส่วนใหญ่วัดเข้าวัดที่แบบมีหลักคำสอนถ่ายทอดหลักธรรมให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยคือฟังแล้วเราสบายใจไงเราจะปรงกับโอกับว่าชีวิตของคนเนี่ยมันที่บอกไม่ประมาทไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้นะเกิดอะไรว่าแม้กระทั่งสุขภาพเหมือนกันเนี่ยเวลาเราไปเราก็เห็นอย่างทุกวันนี้เราก็ไปเห็นคนที่อายุมากๆนะบางรูปบางคนก็เดินลำบากถือไม้เท้าถืออะไรเยอะไปหมดนะฮะก็ทำให้นึกถึงอย่างเนี้ยนึกใจว่าคนเราอ่ะในเรื่องของสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะถึงแม้ว่าเรารู้แล้วมันทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะครับมันต้องพลาดมันต้องสูญเสียอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็อย่าไปประมาทนะที่ไม่ต้องอะไรเรื่องของศีลเนี่ยบางทีถ้าเราตีความดีๆนะโอ้โหแบบเรื่องของการทำกายให้บริสุทธิ์นะทำจิตให้ผ่องใสเลยจริงๆมันวนเวียนตรงเนี้ยและที่วัดหลวงพ่อวัดสมบัติเนี่ยท่านก็พระมหาจำไม่ได้พอดีท่านก็บรรยายก็พูดไปท่านก็ย้ำนะ
1: ท่านเจ้าว่า
0: ค่ะพูดดีคิดดีทำดีคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยมนุษย์เรานี่มันจริงๆหรืออะไรมันอยู่ตรงนี้จริงๆนะมันคิดในสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีๆก็คือทำอยู่ในหลักของศีลธรรมนะพูดดีคิดดีทำดีคำพูดนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะบางคนที่ปากไวเนี่ยอะไรนี่อะไรหน่อยไปติไปว่าไปอะไรนี่จริงเขาไม่ได้นะไอเนี้ยบางคนไม่รู้ตัวนะคนไข้คิดมันคืออะไรคนไข้ตัวเราเนี่ยที่เราก็บอกเสมอว่ามันน้ำพึ่งหยดเดียวก็คือคำพูดเพียงนิดเดียวเองแต่นั้นเองทำให้คนอื่นไปบาดใจไปแทงใจดำคนนี้บางอย่างไม่ควรไปพูดไม่ควรไปทักไม่ควรไปแหว่งก็เลยแหว่งอะไรไปออกไปหาเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ย
1: เท้า
0: อะไรอะไรเงี้ยคือต้องระวังมากๆเลยนะเรื่องการโดยเฉพาะที่บอกว่าอยู่กันกับคนมากๆเนี่ยไอ้ระวังคำพูดนะอยู่คนเดียวระวังความคิด
1: คนนะกระทบกระทั่งกันบ่อยที่หมอว่าคือกระทบกระทั่งกันบ่อยนะเป็นอะไรก็อาลิอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับรักษาสิทธิ์ตัวเองอ่ะคนก็จะพูดอย่างเงี้ยอะไรก็ยอมได้ก็ยอมยอมไม่ได้ก็อย่ายอมก็จะเชียร์กันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้จริง
0: อย่างนี้นึกแต่ละว่าเราถ้าเรามาถึงเวลาถึงประเพณีที่สำคัญโดยเฉพาะประเทศไทยเรานี่นะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้นะฮะมันในที่สุดก็เป็นบุญนะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีทำเราลึกถึงว่าเรามาจากไหนใช่ไหมเรามีบรรพบุรุษเนี่ยโอ้โหเรามันบางคนเนี่ยไม่รู้เลยต้องใครว่าคือเมื่อก่อนพี่กลับไปบ้านนะหลายปีกลับไปโอ้เขาจะต้องเขียนว่าโอ้นี่มาจากไหนสกุลนี่มาจากไหนว่าโอ้โหจำไม่ได้น้องสิไรองค์พี่นี่ยาวไปเป็นไม่รู้กี่หน้าฝ่ายแม่มาจากไหนฝ่ายพ่อมาจากไหนก็เราเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหก็รื้อไปนะความเป็นมาท่านคนนี้คนและในที่สุดเนี่ยน้องสิไรใช่ไหม

0: คือทุกวันเนี่ยบางทีคนมาเจอกันนี่ญาติเราทั้งเยอะนะบางทีเราไม่รู้เราเป็นญาติกันเนี่ยนะเราเป็นญาติเราเป็นอะไรต่ออะไรกันบางคนมันนามสกุลบางคนก็นามสกุลเดิมไม่มีเอาไปเปลี่ยนนามสกุลใหม่อะไรเงี้ยนะอะไรต่างๆมันก็เลยกลายเป็นเฮ้ยคนนี้มันไม่ใช่นามสกุลบุญรงค์นี่ว่ามันเป็นนามสกุลแล้วเมื่อก่อนมันบุญรงค์ตอนนี้ไปไหนญาติก็หายไปเลยใช่ไหมคือสิ่งเหล่านี้พี่ว่ามันก็ต้องอยู่กันแบบนี้นะว่าถ้าเราไปวัดจริงเราพี่ไปชอบไปวัดสุรประทานเมื่อก่อนพี่ชอบไปนั่งฟังตรงไอ้ที่ลานนะพอดีหลวงพ่อปัญญาท่านก็จะเปิดเทปหลวงพ่อปัญญาเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอะไรคือท่านพูดทีเราก็ฟังสบายใจนะฟังสบายใจเรื่องของบางคนมันทุกข์เหลือเกินทุกข์หลวงพ่อบอกเฮ้ยไปทุกทำไมฆ่าตัวตายทำไมหมาขี้เรื้อนมันไม่ฆ่าตัวตายเลย
1: โ
0: อ้คือจะว่าคือจริงๆมันคืออะไรจริงๆรายการน่ะรายการของเราเนี่ยกับสุขภาพนะครับแล้วก็ตอนเสร็จสมดุลในงานนี่พี่ก็พยายามพูดแต่เรื่องตรงเนี้ยพวกเราก็พูดถึงเรื่องของสิ่งดีๆโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะให้ได้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเป็นกำลังใจให้กันนะคนที่ฟังเรามานานๆจริงๆก็ไม่รู้จะเบื่อหรือเปล่าจะไม่รู้อะไรเบื่อโอ้ฟังแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรนะแต่อย่างน้อยๆวันหนึ่งได้ฟังเพลง1เพลง อันที่2ก็ได้มีปัญหาบ้างนะแต่ปัญหาก็มีเยอะอยู่นะแต่ว่ามันบางอันก็ไม่ได้ตอบเท่าไหร่แต่ว่าก็มีคนก็บอกว่าให้เราพูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องของปัญหาชีวิตเรื่องของความสุขของครอบครัวเรื่องของสถาบันการกองรักคงเรื่องบอกว่าสังคมไทยเราเนี่ยนะสังคมที่ต้องอบอุ่นครอบครัวต้องอบอุ่นนะครับต้องรักกันอย่างนี้นะพี่เพราะฉะนั้นพี่จึงบอกเราเวลาปัญหาของเราเวลาเขามีปัญหาคนมีปัญหาครอบครัวเป็นหาโน่นนี่นั่นนะก็ถ้าเกิดคนคิดว่าน่าจะเอาหลักการดำเนินชีวิตความจริงชีวิตมาเนี่ยเวลามีความขัดแย้งกันอะไรเงี้ยนะมันก็เลยเอามาพบกันคนละทางก็มาพูดจากันสื่อสารที่ดีต่อกันอะไรมันก็จากหนักเป็นเบาอะไรประมาณเนี้ยนะที่วันนี้ก็บอกว่าวันที่วันนี้เราส่งตายายใช่ไหมนั่นคืออะไร
1: ใช่ค่ะ
0: วันส่งตายายที่วัดจนประธานบอกโอ้วันนี้ตายายเนี่ยมาอยู่หลายวันแล้วเนี่ยโอ้แต่วันนี้ของข้าวของเต็มหรือเอาไปไหวไหมเนี่ยคนมาทำบุญเยอะจริงๆอ่ะนะวันนี้นะก็มีแต่รอยยิ้มนะฮะเราก็เห็นว่าคนที่ไปทำบุญถวายสังฆทานใช่ไหมฮะอะไรก็มันก็จิตใจดีนะเลยนะแล้วนานๆได้ไปเจอที่แบบโอ้เยอะมากนะเยอะเมื่อก่อนนี่บรรยากาศที่ต่างจังหวัดที่เราไปมันก็ดีถ้าเราไปต่างจังหวัดนุ๊กสุรายอยู่ทางที่บ้านนะคงได้เจอญาติพี่น้องหูอะไรต่ออะไรเยอะไปหมดเลยตรงนั้นนะอยู่ใกล้นี
1: ่
0: ได้พบกันนะแต่พี่ก็ได้สื่อสารกันไปกับญาติพี่น้องแล้วแหละว่าก็วันนี้วันสำคัญนะก็ต่างคนต่างทำบุญนะครับเขียนชื่อกันเราลึกถึงว่าปู่ย่าตายายเราคุณพ่อคุณแม่นะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอิ่มกันหลับตำรานะพูดง่ายๆนะคือพูดกันชาวบ้านนะนะเราไม่เคยทอดทิ้งอ่ะที่บ้านที่พี่ก็จัดเป็นชุดตั้งแต่วันที่ตายายลงมาแล้วแหละคงมาเห็นแล้วว่าเราจัดแล้วเนี่ย
1: ใช่รับมาแล้วเรียบร้อยส่งกลับเรียบร้อยนะคะจบในพิธีวันนี้ก็เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเนาะพี่หมอก
0: ็
1: ลูกหลานคือเราเห็นเลยว่าในยุคปัจจุบันหลายคนอาจจะกลัวว่าเนี่ยเดี๋ยวเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่จะมีการสืบทอดไหมจะรู้เรื่องไหมก็เห็นยังมีคนเยอะล้นวัดอยู่นะ
0: คร
1: ับ ก็ถือว่ายังไม่น่าห่วงนะไอ้เรื่องว่าจะไม่มีลูกหลานสืบทอดประเพณีอันดีงามในแต่ละภูมิภาค

0: ากอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังมีเยอะอยู
1: ่มีครับอย่างวัดจุฬาฯฐานเองมีหรือจะมีกิจกรรมนะมีการวันนี้ก็มีนักศึกษามาแสดงอารามไทยอะไรสักอย่างที่ไอ้โนราอันนี้อาจจะเป็นล้ำลึกถึงเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนธรรมทางภาคใต้บ้านเราเนา
0: ะ
1: แล้วก็วัดเดี๋ยวนี้วัดก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของหลักสอนหลักใช่ไหมหลักธรรมเมื่อก่อนมีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์อันนี้น่าจะยังมีอยู่นะวัดจุฬาฯฐานเนี่ยน
0: ะ
1: ถ้ามาวัดจุฬาฯฐานนี้พี่สบายใจอย่างว่าแน่นครับหลักคำสอนของหลวงพ่อที่มีพื้นอยู่แล้วนะเอามีหลายมิติมากเลยนะเอามาเป็นว่าถ้าใครจะบวชรู้สึกตอนนี้ก็จะมีบวชน่าจะทุกเดือนนะอาจจะต้องลองเข้าไปศึกษาดู
0: อ๋อใช่ก็อาจจะเป็นบวชผ้าก็ดูร้อนด้วยใช่ไหมก็คือเด็กปิดเทอมอ่ะอาจจะไม่เรียกดูร้อนนะ
1: บว
0: ชปิดเทอม
1: ครับ
0: หนึ่งเดือนใช่ไหมคะ
1: จะบวชที่นี่นี่ของจริงนะของจริงนะบวชที่วัดจุฬาฯฐานกว่าจะได้บวชได้เลยต้องไปโอ้ยต้องไปเรียกว่าฝึกไปท่องไปตั้งบำเข้าใจก่อนว่าบวชแล้วบวชคืออะไรอะไรตอนนี้นะอันเนี้ย
0: จริง
1: จัง
0: เลยวันนี้ครับต้องจริงจังปิดท้ายเบรกแรกนิดเดียวที่จะชวนพี่หมอคุยเรื่องของกรณีแม่วัย63ที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกชายนะคะและลูกสะใภ้ที่จ้างวานให้กู้ภัยเข้าไปอุ้มตัวจากบ้านพักในกรุงเทพเนี่ยค่ะรู้สึกจะแถวลาดพร้าวพี่หมอส่งไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่กาญจนบุรีโดนขังอยู่2ปีครึ่งนะคะโดยที่ลูกเนี่ยอ้างว่าผู้เป็นแม่เนี่ยป่วยแล้วก็เป็นบ้านะคะโอ้สุดท้ายก็เนี่ยค่ะ
1: พี่เห็นแวบๆพี่ไม่ได้จำเขายังไงนะประเด็นมันคืออะไรเนี่ย
0: ก
1: ็ลูกชายหมายถึงว่าลูกชายนี่เขา
0: จ้างกู้ภัยให้ไปอุ้มแม่ของตัวเองเนี่ยพาไปกักขังอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่เมืองตาลกาญจนบุรียอมเสียเดือนละ30,000นะเพื่อให้แม่ได้อยู่ที่นั่นนะคะ30,000บาททุกเดือนแล้วก็แม่เนี่ยพยายามจะหนีออกมาสุดท้ายก็หนีออกมาได้แล้วก็เนี่ยค่ะมาออกรายการแล้วก็แฉว่าที่ศูนย์นั้นเนี่ยโอ้โหคือขังแบบเป็นกรงเลยค่ะ
1: ที่ราชบุรีที่กาญจนบุรี
0: ที่กาญจนบุรี
1: อ๋อ
0: ที่อำเภอท่าม่วงค่ะ
1: อ๋อ
0: นี่แหละค่ะพี่หมอก็
1: แม่มันยังไงดีน้องแต่ในที่สุดแล้ว
0: ก็ต้องคือตอนแรกแม่ก็ใจอ่อนก็เห็นก็ให้อภัยลูกนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจแจ้งความลูกนะคะที่หลอกไปกักขังนะคะนี่มันเป็นกรณีข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินกันด้วยนะคะเรื่องทรัพย์สินอะไรด้วยประมาณนี้ค่ะก็หลอกว่าจะพาไปรักษาตัวอันนี้หมายถึงว่าลูกจริงๆแม่ไม่ได้มีลูกคนนี้คนเดียวมีลูกสาวอีกคนนึงแต่ลูกสาวเนี่ยด้วยความที่เขาเชื่อใจพี่ชายบอกยังไงก็อย่างนั้นน่ะพี่ชายหลอกว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปรักษานะพ่อแม่กับลูกสาวก็เคยประทับคารมกันก็เลยคิดว่าเอาแม่ป่วยแน่ๆถ้าเป็นอารมณ์แบบนี้ก็เลยพาไปอยู่ที่นู่นถึง2ปีครึ่งค่ะโดนขัง2ปีครึ่งนะคะแล้วออกมาเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบว่าจิตเวทจริงๆเป็นบ้าจริงๆเนาะคงจะคุยไม่รู้เรื่องเนาะแต่นี่คือแม่ยัง 100% น่ะความจำดีสติยังดีอยู่อ่ะพี่หมออ
1: ืมๆ
0: นี่ค่ะเนี่ยก็หลายคนก็เลยคือถามที่หัวในมุมที่ว่าต่อไปนี่มันน่าห่วงไหมจะมีแบบเรียนแบบไหมพอมีเงินก็อย่างทำแบบเนี้ยลูกจะลูกสาวลูกชายก็แล้วแต่ค่ะ
1: พี่ว่านายนุสัย เมื่อไหร่ก็ตามเนาะถ้าหากว่ามีอะไรที่เกิดไปในครอบครัวโดยระหว่างพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยนะลูกกับพ่อลูกกับแม่อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อย่างน้อยๆพอเห็นปุ๊บ

0: มันรู้สึกมันสะเทือนใจนะแต่ว่าคำว่าสะเทือนใจในที่นี้เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงที่มันลึกๆเนี่ยมันอย่างไรใช่ไหมครับในเมื่อเอามากิดก็อ้างอะไรอ้างมันต้องมีเหตุที่จะต้องเอาไปไหว้กันถัดนั้นนะที่มันที่ไปบอกก็ว่าแม่อาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะด้านจิตเวชเนี่ยบางทีอ้างได้มากนะบางทีว่าแม่เป็นจิตเวชอย่างงอนอย่างนี้นะฮะแล้วก็เราก็ไม่รู้ไอ้ลูกอีกแหละนะพฤติกรรมของลูกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแต่ว่าการที่ทำขนาดนั้นได้เนี่ยมันต้องมีอะไรหรือเปล่าซึ่งบางคนเนี่ยเราเห็นว่าเราก็เล็กจิตของคนสมัยนี้นะบางคนก็อยากจะได้ทรัพย์สมบัติได้อยากได้ทรัพย์สินของแม่ของอะไรเงี้ยหรือมรดกอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะหรือการที่ถ้าแม่อยู่มันอะไรไม่ได้มันเป็นตัวที่ขัดขวางเอาเมื่อก่อนเราก็เคยได้ยินบ่อยนะเรื่องของพอลูกชายเนี่ยปฏิบัติได้เมียพอได้เมียปุ๊บไม่ถูกกับลูกสะพ้ายไงไอ้ลูกสะพ้ายก็คอยจะบอกอย่างนู้นอย่างนี้คอยเลือกฉันน่ะเลือกเธอเลือกแม่เลือกฉันอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราเคยได้ยินน่ากลัวนะอะไรมันน่ากลัวอารมณ์ของคนที่แบบบางคนนี่ความหลงนะความหลงไปได้เมียแบบนี้บางทีก็หลงกับยอมทิ้งแม่ยอมทิ้งอะไรเนี่ยเพื่อทำได้ทุกอย่างอะแต่นี่เราไม่รู้ว่ามันประเด็นมันคืออะไรครับ
1: ก็ประเด็นก็คือนี่แหละเรื่องของทรัพย์สินด้วยค่ะเพราะว่าแม่เนี่ยเคยทำธุรกิจโรงงานผลิตพวกเครื่องสำอางอะไรพวกนี้แหละค่ะพี่หมออ
0: ืมค่ะพี่หมอแบบนั้น
1: แหละค่ะใช่ก็สุดท้ายก็ไม่น่าเชื่อนะวิธีการก็คือว่าลูกใช้วิธีแบบอุ้มไปรักอุ้มไปขังเลยเหมือนกับทำเลยว่าไปดูแลแล้วไม่ไปเยี่ยมเลยนะคะ2ปีครึ่งเนี่ยคือถ้าแม่ป่วยจริงๆก็ต้องมีไปเยี่ยมบ้างเนาะไปเยี่ยมไปหาไปอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เลยค่ะเขาอ้างว่าเขาเคยไปแล้วแต่ไม่ได้เจออืมเขาอ้างแบบนี้แต่ว่าณขณะนี้เนี่ยหลายคนก็เลยรู้แล้วว่าโอ้บ้านนี้น่ากลัวมากแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเขามีการปะทะคารมกันมากน้อยแค่ไหนนะระหว่างแม่กับลูกทั้งสองใช่ไหมคะ
0: ครับก็ตอนที่ดูอายุนี้สึกกันละ60กว่าอีกเนาะคุณแม่นี่ไม่ได้เยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: อืม
1: ใช
0: ่โอ้ถ้าอย่างนี้นะพี่ถ้าบ้านเราอ่ะนะเวลาจะทำอะไรเนี่ยคือภายในครอบครัวเนี่ยน้อยคนนักที่จะเข้าไปวุ่นวายหรือเข้าจะไปรู้ซึ่งในเชิงลึกของครอบครัวแต่ละครอบครัวมันไม่มีเนาะและโดยเฉพาะส่วนใหญ่ในเวลาอ้างลูกก็อาจจะหวังเนี่ยไปพูดอย่างนี้อาจจะไปบอกว่าเนี่ยแม่ผมไม่สบายแม่ผมเป็นโรคเดี่ยวจิตเวชก็จะถ้าอยู่อย่างนี้ไม่ปลอดภัยนั้นเอาไปอยู่อย่างนั้นเขาก็เอาไปดิใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างนี้นะมันนี่ไงมันก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์บางเรื่องอะไรว่าการที่จะคู่ภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่จะเอาเข้าไปเนี่ยแปลว่าคืออย่างน้อยคำว่าป่วยเนี่ยป่วยเป็นอะไรอ่ะเป็นจิตเวชหรือจิตเวชระดับไหนอ่ะอะไรเงี้ยนะคืออาจจะตรงเนี้ยอาจจะเป็นการก็เรียกว่ากรองอีกทีหนึ่งกรองให้ชัดเจนว่าการที่จะเอาคนไปอยู่อย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะในขณะที่ฐานะของครอบครัวนะครับมีกิจการมีธุรกิจอย่างนี้นะฮะแล้วก็มันจะเป็นไปได้หรือใช่ไหมน้องคืออะไรมันก็ต้องมองอะไรให้มันครอบคลุมหน่อยนะไอ้เท่าที่ดูพี่ก็เห็นแวบนั้นรูปแกหน้าตาแกก็นะไม่ใช่กิเลสนะ
1: ใช่ไหมน่าจะดีเลยแหละ
0: นั่นแหละพี่ว่ามันต้องมีเห็นไหมเนี่ยมันบางทีมันพลาดอ่ะมันคือก็เรียกว่ามันต้องเอ๊ะบ้างมันต้องมี

0: อะไรที่มันรอบครอบมองให้มันกว้างนะฮะคือในสังคมเราเวลาอะไรก็แล้วแต่มันฟังข้างเดียวไงไอ้ลูกก็อาจจะโอ้ไม่เอาต้องเอาไปให้ได้อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าคนมีคุณที่ภาวะที่แบบเป็นก่อนที่จะพาเขาไปมันต้องรู้สักนิดหนึ่งไอ้คนแบบนี้เหรอมันใช่เหรอมันอะไรเงี้ยมันจะช่วย
1: ก็
0: ต
1: อนนี้เจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่ท่าม่วงก็น่าจะต้องเจอคดีแหละ
0: เห็นว่าพี่ก็เห็นนะแต่พี่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะพี่นึกว่ามันอะไรก็เห็นว่ามีการอะไรนะเหมือนกันอยู่ในอะไรอะแบบตรงอะไรสักอย่างเนี้ยมีพันธนาการมีการหนีมีการอะไรสักอย่าง
1: โอ้ใช่มันก็เป็นกงอะแหละ
0: อ๋อรู้สึกจะมีเจ้าหน้าที่พวกตำแหน่งหลักสุขภาพอะไรสักอย่างก็เข้าไปดูชุดนั่นหรือเปล่า
1: ค่ะใช่
0: เน
1: ี่
0: ย
1: ตอนนี้ก็สั่งปิดไปแล้วค่ะก็คือย้ายผู้ป่วยที่ดูแลอยู่ประมาณสักรู้สึกว่าจะเกือบร้อยนะคะเป็น90คนน่ะออกหมดแล้วค่ะพี่หมออ ื
0: ม
1: ค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่สะท้อนใจได้อีกเรื่องนึงนะของสังคมในอนาคตนี้ว่าเด็กจะมีผู้สูงวัยมากขึ้นนะคะ
0: อันนี้พี่ว่านั้นก็เลยว่าที่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องหลักพระพุทธศาสนาหลักคำสอนเราก็กำลังจะพูดถึงเรื่องของกรรมเรื่องของบาปบุญอะไรทั้งหลายที่เราพูดกันนี่นั่นก็เลยว่ามันเราต้องคิดว่ามันเรื่องของกรรมเรื่องของทุกอย่างอ่ะมันวันหนึ่งมันก็ต้องตามมาจนได้นะบางคนนี่มันพูดแบบยังไงมันวิจเอาแต่ได้เยอะนะมันจะได้เอาแต่ได้อย่างเดียวอะไรไม่สนใจอ่ะบางคนบอกว่าที่มันโลภกันนักหนาบอกว่าโอ้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็เพราะว่าเมืองผีก็ไม่ได้ใช้เงินเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่เป็นคนมีชีวิตอยู่ใช้มันให้มันแหลกล้านอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้จริงๆนะว่ามันยังไงนู่นแล้วนะสังคมเรานี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยมันแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเรามองไปดูลึกๆแล้วเนี่ยการเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนนะโดยเฉพาะนู่นสิอะไรพูดถึงเรื่องของเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็เรานี่เกือบเต็มตัวแล้วนะเข้ามาแบบก้อนๆกันไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยพี่เองนะเราต้องยอมรับตรงๆเลยว่าชีวิตของคนนะพออายุมากขึ้นเนี่ยโอ้โหน้องสิวไหลมันประมาทไม่ได้เลยมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังอนัตตาเรื่องจริงๆเลยนะมันพออายุมากเนี่ยต่อให้คุณแข็งแรงขนาดไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยมันการเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปยิ่งถ้าเราประมาทนะคำว่าประมาทในที่นี้ต้องเรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่มากเลยเราจะเห็นว่ามีอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันตีความแล้วโอ้ยเนี่ยมันใช่ไหมถ้าเราไปบ่นเราไปอะไรจำเป็นหลงลืมมันบอกว่าเนี่ยอันไซเมอร์เนี่ยพ่อมันอันไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดีอย่างลูกของพี่มันไม่พวกนี้ไม่มีแต่ว่าหมายถึงว่าเราบางคนเราเคยเห็นบ่อยไหมเรื่องของไอ้เวลาคนเจ็บป่วยหรืออะไรเมื่อก่อนพี่เขาเห็นนะว่าคนโอ้มันยิ่งคนเขาเรียกอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะต้องใจว่ากินข้าวยังไงก็ไม่รู้จะกลืนยังไงไม่รู้จะถ่ายยังไงไม่รู้จะอะไรยังไงเนี่ยพี่มองเห็นภาพนี้บางทีพี่ก็
1: ได้เคยได้ยินเหมือนกันเขาบอกว่าถึงขนาดลืมกลืนเลยคือกินข้าวยังไม่เป็นเลยค่ะกลืนไม่ได้เลยเน
0: าะคือมันอันนี้อันตรายเพราะว่าอัลไซเมอร์ที่ส่วนใหญ่มันจะพัฒนาไปขั้นที่สองที่สามไปมันจะตามว่าไปมันอายุมันจะค่อยๆไปสั้นลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะพี่ว่าเราเนี่ยมันต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่เดินเลยนะพี่ก็ย้ำเนี่ยนะนั่นแหละพูดไปก็เดี๋ยวจะไม่สบายใจกันว่าแกแล้วเลย
1: เพราะว่าก็นั่นแหละเอามาคุยว่าเนี่ยมันถึงยุคนี้

0: นะคะต่อไปเนี่ยกับพ่อแม่เป็นภาระยิ่งป่วยเข้าไปก็โอ้ยิ่งเป็นภาระเลยนะลูกก็เลยจะทำการแบบนั้นนะคะเอาไปฝากไว้กับใครก็ไม่รู้นะคะ
1: ครับ
0: เราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมีจดหมายที่รออยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะยังค้างอยู่ประมาณ 2-3 ข้อนะคะที่พี่หมอยังไม่ได้ตอบนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้พักกันก่อนแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์ทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายขออภัยนะคะเกิดปัญหาด้านเทคนิคเล็กน้อยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้21:53 นแล้วนะคะเดี๋ยวมีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะวันนี้ไม่น่าจะจบนะคะน่าจะได้สักหนึ่งข้อนะพี่หมอเพราะว่าค้างอยู่สำหรับขอย้อนนิดนึงนะคะเป็นน้องอายุ24 ปีนะคะเรื่องของเกี่ยวกับที่น้องถามมานะพี่หมอค้างอยู่ข้อที่4เนาะข้อที่ห้านะคะมีทั้งหมดหกข้อนะคะเขาถามเรื่องสมัยนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยนะที่ไม่เคยเที่ยวผู้หญิงเลยมีจริงไหมถ้ามีผู้ชายเพศนี้เวลาแต่งงานจริงจริงจะมีปัญหาอะไรไหมคะพี่หมอน่าจะได้ข้อเดียวก่อนวันนี
1: ้อ๋อครับถามว่าผู้ชายไม่เคยมีประสบการณ์ว่างั้นเถอะนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไม่มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์จะว่าไปนั่นคืออะไรว่ามันถ้ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะก็บางคนเนี่ยผู้ชายบางคนที่เขาเคยพูดง่ายว่าเขาเรียกว่าทำมีขาดประสบการณ์พูดง่ายนะคำว่าประสบการณ์จริงมันก็สอนนะมันก็สอนได้เยอะอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะผู้ชายที่ยังไม่ถ้าเกิดไม่เคยประสีภาษาอะไรที่เขาว่ากันไปบางทีนี้พอเราก็เคยเจอบ่อยตั้งแต่เมื่อก่อนว่าคือเขาไม่รู้คือก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะทำยังไงกับผู้หญิงเพื่อที่จะให้มีความสุขไปด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าคือแน่นอนครับธรรมชาติมันสอนว่าการมีเพศสัมพันธ์นี่นะครับเมื่อถึงเวลามันก็สอนทำได้เองแต่คำว่าทำได้เองก็คือทำด้วยกับเหมือนกับเป็นแรงขับนะครับทางกายก็คือรับฮอร์โมนมันความรู้สึกนะองค์ชาติแต่งตัวแล้วก็มีก็สอดใส่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันเขาเรียกว่าในเรื่องของรายละเอียดหมายถึงว่าพูดง่ายๆว่ามันจะมีเรื่องที่จะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านั้นนะครับแล้วก็ที่ก็บอกว่าทำไมต้องเรียนรู้เรื่องเพศก็เรียนรู้เพื่อที่จะผู้ชายใช่ไหมเข้าใจผู้หญิงก็เข้าใจผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็เข้าใจผู้หญิงคือเข้าใจในเรื่องในมิติต่างๆที่ควรจะพอจะเข้าใจได้นะเพราะว่าแต่สมัยนี้ยังไงก็ได้มันประสบการณ์คนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะหาจากแหล่งทั้งหลายเลยนั่นก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าไปเจอที่มันไม่ถูกต้องอาจจะเข้าใจผิดๆเยอะทั้งหลายโดยเฉพาะสื่อในทาง X เนี่ยในทาง X นี่เยอะมากนะที่เราไปเห็นอะไรต่ออะไรเข้าไปเนี่ยมันก็

0: ก็ควรจะมีพื้นฐานบ้างแหละว่างั้นแต่นะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปตกใจว่าไม่ว่าเพราะว่านั่นนะว่าไม่ต้องกังวล
1: หมายถึงว่าธรรมชาติมันจะพาไปเหรอคะพี่หมอ
0: ใช่ครับเขาบอกว่าไอ้เรื่องเพศนี่นะบางคนก็แอนตี้บอกโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตอบปัญหาเรื่องเพศนี่ว่าเอาไม่ต้องไปลงรายละเอียดมันเรื่องเพศมันหรอกเพราะว่าถึงเวลามันธรรมชาติมันสอนไปเองมันก็ตั้งงั้นเองมันก็อย่างนี้เองนะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะลงรายละเอียดจนกระทั่งแบบไม่เข้าใจนะมันก็ต้องมีหลักของมันอยู่เหมือนกันนะหนึ่งเรื่องการที่จะต้องเข้าใจไม่งั้นก็จะไปสอนไปศึกษาได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็เรื่องเพศนี่คือเรื่องที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยต้องอย่าร้างแตกแยกกันเยอะแยะมากมายน้องสุไลนะนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับ
1: คือเขาอาจจะไม่ได้บอกใช่ไหมว่าอย่าร้างกันเพราะอะไรแต่ว่าส่วนประกอบหรือปัจจัยสำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องนี้นะ
0: เขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องนี้อาจจะอยู่เบื้องหลังไม่อยู่มากทีเดียวแล้วพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะเพราะในเมื่อมันเรียกว่าเรื่องเพศอ่ะนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งบางคนก็พูดถึงว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะครับที่จะทำให้การครองรักครองเรือนนี่อยู่ด้วยกันนะเรียกว่าตลอดรอดฝั่งนะครับมีความสุขอย่างยืนยาวไปตราบชั่วนิรันดร์หรือนี่แหละประมาณนี้นะฮะดังนั้นไอ้เรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่จะว่าไปนะเราก็บอกว่าควรจะเรียนรู้คนอยากเข้าใจบ้างนะแต่ไม่จะไปหมกมุ่นจนไม่ใช่ขนาดนั้นครับ
1: ก็ใครที่ยังไม่เรียนรู้ก็สามารถมาติดตามและฟังรายการได้นะคะวันนี้ได้ข้อเดียวเนาะเดี๋ยวค้างไว้ต่อในข้อที่5และข้อที่6สัปดาห์หน้าพี่หมอจะมาตอบให้จบเพราะว่าวันนี้ใกล้หมดเวลาแล้วเหลืออีก1นาทีพี่หมอจะฝากอะไรไม่ค้าในสัปดาห์นี้
0: สัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวนะมันมีเมื่อก่อนเรากำลังจะพูดถึงเรื่องที่ขอประชาไม่ใช่ประชาสัมพันธ์นั่นนะที่รามินทาที่คลินิกนะตรงคม2เนี่ย
1: แพทย์แผนไทยด้วยใช่ไหมคะ
0: ตอนนั้นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์พอดีตอนนั้นจะเปิดไอ้ฮะรักษาฟรีที่พี่เปิดคอร์สไว้มีคนจองไว้แล้วนะที่นี่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุน้ำท่วมนะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ยังสามารถไปได้นะน่าจะเป็นปลายเดือนแหละนะแต่ว่าลองโทรไปจองคิวไว้ก่อนก็ได้นะฮะโทรไปจองคิวจะมีน้องชนราชีเขาอยู่ทุกวันนะ
1: ค่ะสามารถโทรจองคิวได้พี่หมอให้เบอร์ได้เลยค่ะ
0: ครับเบอร์เดี๋ยวนะครับเบอร์นะครับเบอร์ที่คลินิกนั้นก็0977
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนะ097อะไรเนี่ยมองไม่ชัดไปแล้ว097ครับ
1: ค่ะ
0: 097
1: เดี๋ยวคราวที่แล้วก็ให้เบอร์ไว้แล้วเหมือนกันนะคะ
0: เอ้
1: าไปไหนแล้วเนี่ย1359188นะคะตัวนี้นะคะพี่หมอ
0: ใช่
1: 0971135918นะคะใครที่จะไปใช้บริการก็โทรไปก่อนล่วงหน้านิดนึงจองคิวนะคะ
0: เผื่อว่าจะรักษา
1: จะไม่ว่าง
0: ฟรีอะไรกันนะ
1: ได้ค่ะตัวเบอร์พี่หมอที่จะคุยกันใครที่อยากจะคุยด้วย
0: ครับเบอร์ส่วนตัวก็08769776660876977666ครับ
1: เบอร์นี้ได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลาไปพร้อมกันนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะพี่หมอคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทอง

0: ีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกา

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อ

0: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์เธอแล

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

ราวเก่า

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ช่วงนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำไรทำนาแล้วก็ต้องหาสัตว์หาปลากินก็จากทำนองซอล่องน่านนี้ผมก็เลยได้เพลงอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเล่าไปช่วงต้นนั้นคือลิงนะครับก็เราอยู่ที่นั่นก็นอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องการทำอาหารกินก็เป็นเหตุใหญ่แล้วบางครั้งเมื่อทำอาหารกินหลงเพลิดเพลินไปก็อาจจะทำผิดพลาดได้ก็กรณีที่ไปยิงลิงบนภูเขาแล้วมีลูกอยู่ที่หน้าอกโดยที่เราไม่เห็นมีความรู้สึกว่ามีความผิดเลยแต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึงภูเขานะครับ

0: ขอบคุณครับบางทีก็คนเราก็ผิดพลาดได้เนาะก็แต่ว่าถ้าผิดไปแล้วก็คงจะต้องพูดกัน
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
3: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: ฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการ

0: แอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลาง

0: อยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT

0: Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

9:10 นอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าชาวอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95นะคะกับเช้าวันจันทร์วันนี้12 ตุลาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเวลาเดิมด้วยกับอากาศหลายจังหวัดบอกดีดีนะคะนี่เพชรบูรณ์เริ่มอากาศเย็นแล้วนะคะนี่แจ้งมาแล้วนะคะสวัสดีชาวเพชรบูรณ์ด้วยนะคะพี่อาคมแจ้งมาค่ะพี่สะอาดสวนทอฝันปันสุกนะคะพี่สุนีสืบแสงพี่วันชัยคำทองฟังทุกเช้าพี่ปูกัญญารัตน์นะคะพี่ผู้ใหญ่วันอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีนะคะ

หมูพี่ป๊อปพีรพลจากโคราชก็ทักทายมาเริ่มต้นเช้านี้นะคะชาวนครปฐมด้วยค่ะพี่สาวสุภัทรานะคะคุณพี่ธัญญรัตน์นะคะพี่ลิกตาพี่มานิตนะคะพี่สุชาดาพี่อ้อยพี่อ้อยวันธนาจากอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบนะคะพี่หนูเล็กพัชราพรพี่ประหยัดค่ะบางสะพานฝนตกบางสะพานก็ประจวบเหมือนกันเนาะฝนตกนะคะพี่ประหยัดแจ้งมานะคะแล้วก็บ้านทุ่งไม้ไผ่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะเขาพระทองตัดยางได้ค่ะโอ้เยี่ยมเลยพี่กะโปโลสวัสดีด้วยนะคะพี่สะสีทรพี่ประสิทธิ์ธนรบพี่เทวาบลานี่ชื่อนะคะแก้วมณีพี่จอหลายใจพี่ฉุยนะคะพี่จำนงจากก็ยอดนะคะพี่อัมพรพี่ประสิทธิ์พี่อุไรวันจันทร์ที่สดใสนะคะพี่อุไรจริตงามเหมือนเดิมนะคะคุณพี่ศิระเมฆขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์ด้งปล่อยหรือยังอาจารย์ด้งยังไม่ปล่อยนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว12อ๋ออีก4วันนะคะอาจารย์ด้งจะปล่อยเลขเด็ดนะคะหรือยังไงพี่ชัยชาญนะคะคุณพี่ปริญญานะคะติดตามจากอำเภอสำสูงจังหวัดขอนแก่นนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่ไหลฝนตกบ้างพี่แขกสุทธิรัตน์ไว้มาทักทายแล้วก็ไปจัดยางนะคะฟังต่อทางวิทยุเอ้าสายฝนกำลังลงเม็ดเลยนะคะโอ้โหอ่ะก็ต้องแย่งเอาอะนะฝนก็จะตกยางก็จะตัดนะคะพี่แสงจันทร์สวัสดีด้วยนะคะแสงจันทร์ค่าสันเทียพี่เวียงชัยแสงเลขพี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินค่ะพี่แต้วสีภัยสวัสดีนะคะนี่หลายท่านก็เริ่มภารกิจของตัวเองแล้วเนาะสำหรับเช้านี้พี่สุทัศน์ด้วยสวัสดีนะคะพี่สุทัศน์อนุกูลแล้วก็พี่ตุ๊กกฤษมนนะคะแก้วเรืองพี่ลำพันธ์ศิลาวงศ์พี่แหม่มโพหวายเจ๊ไปพังงามาน้องปาล์มแฟนของน้องวินัยก็น่ารักมากอ๋อไปสวนถุงแป้งมาใช่ไหมคะโอ้โหเลิศเนาะสวนเขาเป็นไงบ้างตอนนี้นะที่พังงาก็บอกว่าต้องไปเสาร์อาทิตย์ไปตลาดอะไรนะที่อยู่ใกล้บ้านของสวนถุงแป้งอะนะคะใช่ไหมคะพี่แหม่มสวัสดีทักทายน้องปาล์มด้วยนะคะน้องปาล์มแล้วก็ลูกสาวของพี่วินัยสวนถุงแป้งที่พังงานะคะพี่ลำพันธ์สวัสดีด้วยนะคะพี่ใครเนี่ยพี่หนูพินพี่ชะลอพี่หนูทักแล้วเนาะก็ประมาณนี้เนาะตัวเลขก็ไหลมาเรื่อยๆนะคะสำหรับตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาทักทายกันสำหรับในเช้าวันนี้กำลังจะดูพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่ามีการเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ11ถึง13ตุลาคม11ถึง13นะคะนี้เตือน15จังหวัด29อำเภอนั่นคือให้เฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วงระยะเวลา3วันนี้นะคะ11ก็ผ่านมาแล้วนะวันนี้12 13ที่ไหนบ้างจะให้ระวังนะคะดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางจังหวัดตากอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอคลองลานกำแพงเพชรอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีอำเภอบางสะพานค่ะทั้งบางสะพานน้อยแล้วก็บางสะพานที่ประจวบอำเภอเขาพนมและคลองท่อมกระบี่อำเภอเมืองอำเภอคูระบุรีอำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาวของจังหวัดพังงาอำเภอช้างกลางนครศรีธรรมราชอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมวิภาวดีสุราษฎร์ธานีอำเภอพระโต๊ะชุมพรอำเภอสุขสำราญกระเบอร์อำเภอเมืองจังหวัดระนอง

อำเภอเมืองและควนกาหนุงของสตูลอำเภอรัตภูมิสงขลาอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตจังหวัดยะลานะคะนี่คือ15จังหวัด29อำเภอที่รัฐบาลเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากวันนี้และพรุ่งนี้นะคะ11 12 13เมื่อวานนี้ผ่านมาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางใต้นะคะมีภาคเหนืออยู่2จังหวัดภาคกลางอีก2ก็ใครที่อยู่บริเวณเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันนะคะให้ติดตามการประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหรือถ้าพบสัญญาณผิดปกตินะคะฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็เพิ่มระดับอย่างเร็วมีดินไหลมาจากพื้นที่ลาดชันขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดปลอดภัยทันทีนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้านะซึ่งประเมินพบว่าพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้นะคะกรมทรัพยากรธรณีก็ประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยให้ติดตามแล้วก็ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นี่คือที่จะมีการเตือนกันเอาแบบด่วนๆวันนี้นะคะก็ถือว่ายังต้องเจอวิกฤตอยู่นะคะโดยเฉพาะทางใต้ทางภาคกลางจริงๆก็ยังอ่วมอยู่นะคะหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะที่8ริ้วนะยังหนักอยู่นะคะลืมไปวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366นะคะ1สายช่วงบอกข่าวเล่าความสามารถโทรมาได้เหมือนเดิมนะคะ022481366นะคะเมื่อวานที่8ริ้วฉะเชิงเทรานะคะสถานการณ์น้ำก็ยังคงท่วมอยู่นะคะเพราะว่าน้ำทะเลนั้นหนุนสูงในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราน้ำในแม่น้ำบางปะกงนั้นเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนแล้วก็ถนนหลายจุดนะคะซึ่งคาดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนในก่อนหน้านี้คืออำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนนะแล้วก็จากจังหวัดปราจีนก็มาที่นี่ทั้งหมดประกอบกับเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงก็เลยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมน้ำก็ระดับน้ำในบางปะกงนั้นเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะลดนะคะมีแต่สูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะมีการปิดช่องจราจรอยู่1ช่องทางค่ะมีกระสอบทรายมากั้นอยู่เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมรับมือถ้าเผื่อว่าน้ำจากแม่น้ำเอ่อล้นเข้าโรงพยาบาลบริเวณตรงจวนผู้ว่าพบว่าน้ำเอ่อเข้าท่วมด้านหน้าแล้วก็ถนนโดยรอบแล้วนะคะส่วนเส้นทางสายหลักนะมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องตลอดทั้งสายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีโสธรตัดใหม่ถนนหน้าเมืองถนนพาณิชย์นะคะถนนมารุพงษ์ริมน้ำและถนนชุมพลแล้วก็ตลาดโสธรก็ยังได้รับผลกระทบนะคะที่แม่น้ำบางปะกงเข้าท่วมพื้นที่ค้าขายพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องทยอยเก็บร้านหยุดขายกันเร็วกว่าปกติเพราะว่าลูกค้าน้อยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะคนมาจับจ่ายก็น้อยลงนะคะคือปกติเนี่ยพ่อค้าก็บอกระดับน้ำตรงนั้นนะคะเวลามันขึ้นมันลงเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปีแต่ว่าปีนี้น้ำเยอะกว่าปกติแล้วก็น้ำยังคงสูงต่อเนื่องนะคะแตกต่างจากปีที่แล้วตอนนี้เป็นผลมาจากน้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบเป็นจำนวนมากค่ะก็จะทำยังไงก็ต้องหาแนวทางในการระบายน้ำออกสู่ปากอ่าวให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคือถ้ามองในมุมชาวบ้านเขาบอกว่าการนำเรือมาผลักดันน้ำเนี่ยต้องช่วยบริเวณปากอ่าวอย่างจริงจัง
อาจจะให้มวลน้ำเนี่ยมันไหลลงสู่ทะเล

0: ได้เร็วขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าในมุมของชาวบ้านก็บอกว่าก็ดูเหมือนว่าเรือก็ทำงานไปก็ผลักดันไปอย่างนั้นนะแต่ว่ามันไม่ออกอ่ะมันน้ำก็ยังสูงขึ้นอ่ะดันยังไงน้ำสูงก็แตกเหมือนกันนะคะทรัพย์สินนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะความเสียหายก็จะเป็นเยอะหน่อยสำหรับที่ฉะเชิงเทราสำหรับปีนี้นะคะน้องร้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะก็เห็นใจชาวบางปะกงชาวแปดยูค่ะโอ้น้ำไม่ลดเลยอ่ะมีแต่สูงขึ้น
1: ครับ
0: นะคะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนก็บอกว่าโอ้โหต้องเฝ้าระวังตลอดนอนไม่สนิทนอนหลับไม่สนิทนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนาะกี่วันแล้วไม่รู้นะต้องทนอย่างนี้นะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: อ้วนจริงปีนี้นะคะหลายจุดด้วยนะคะก็ตอนนี้หลายพื้นที่นะคือช็อกอะช็อกจริงๆนะคะอย่างเนี้ยที่ปาจีนที่กบินบุรีนั่นแหละปรากฏว่าชาวบ้านแถวนี้เขาเลี้ยงปลาในกระชังรุ่งเป็นปลาทับทิมนะคะ
1: ครับ
0: โอ้ยตอนนี้ตายหมดยกกระชังเลยค่ะแถมกลิ่นเหม็นเริ่มรุนแรงด้วยนะคะคือปลาเนี่ยลอยเป็นแพเลยอ่ะตายหมดแล้วปลาขาวปลาหลดปลาตะเพียนลอยตายเกลื่อนแล้วนะคะพอน้ำมันลดคือมันท่วมขังใช่ไหมตอนแรกพอน้ำลดปุ๊บปลาลอยตายหมดเลยสภาพน้ำก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำกลิ่นเหม็นรุนแรงมากแล้วก็ไหลมาสู่จุดนี้ค่ะ
1: ครับฟังแล้วฟังคนที่เลี้ยงปลานะพี่คนที่ทำธุรกิจอ่ะโอ้เขาบอกว่าหมดตัวเลยพี่เป็นสิบล้านเลยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าถ้าแล้วยิ่งถ้าทางอำเภอรวมกันเนี่ยน่าจะเป็นร้อยล้านนะที่ลงทุนไปแล้วก็
0: เนี่ยค่ะเนี่ยบ้านนี้บอกว่าเลี้ยงไว้70กระชังปลาทับทิมตายเกือบหมดเนื่องจากว่ามันโตยังไม่พอที่จะจับขายได้อ่ะตอนแรกก็ต้องเร่งย้ายออกย้ายก็ย้ายไม่ทันต้องย้ายไปฝากเลี้ยงไว้ที่ชลบุรีนะคะส่วนที่เหลือก็ใส่ถังออกซิเจนเอาไว้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าก็ทำไปก่อนอ่ะเท่าที่มีกำลังนะคะนี่ค่ะโอ้น่าเห็นใจมากเนาะในเพจของพระอาจารย์ไพวินเจ้าอาวาสวัดปทุมบูชาที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ที่ปราจีนนะตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวชื่อดังเลยนะเพราะว่าอะไรมีปู่ท้าวเวสสุวรรณอยู
1: ่
0: นะคะคนก็จะชอบไปขอพรขอเลขอะไรก็ว่าไปเนาะเพจพระอาจารย์เจ้าอาวาสก็โพสต์บอกว่านี่เป็นวิดีโอสัตว์น้ำนานาชนิดลอยขึ้นมาอ้าปากหายใจเหนือผิวน้ำเพราะว่าน้ำเน่าเนี่ยมันครอบคลุมตลอดทั้งสายแล้วนะคะสัตว์น้ำน้อยใหญ่ทั้งปลากระโฮปลากระโฮนี่คือตัวหนึ่งเป็น50กิโลนะน้องมันอ้าปากคือประมาณว่าหายใจอยู่เหนือผิวน้ำอ่ะร่อแร่อ่ะที่นี่คือน้ำมันเน่าน้ำเน่ามาจากไหนมาจากพื้นที่ของชาวบ้านนะคะเขาบอกว่ามาจากการที่วัชพืชเน่าเปื่อยนะน้ำเน่าเสียในทุ่งนาไร่มันสำปะหลังน้ำเน่าเสียในไร่ข้าวโพดแล้วก็ไหลมารวมที่นี่หมดเลย
1: ครับ
0: สุดท้ายก็เลยทำให้ปลาเนี่ยนะคะอ้าปากหายใจแล้วก็ทยอยตายกันน่าจะเกือบหมดแล้วค่ะ
1: ถึงว่าที่เขาบอกนะหมดตัวกันเลยอ่ะ
0: หมดตัวจริง
1: ห
0: มดตัวจริงใช่ค่ะเนี่ยไอ้ที่ทันก็ชาวบ้านก็มาจับปลามาตักกุ้งอะไรเงี้ยไปรับประทานไปทำอาหารแต่ไม่ทันก็ต้องปล่อย
1: เขาบอกเดี๋ยวเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเหมือนเจ๊งสองต่อแล้วพี่เจ๊งรอบนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวพอน้ำลดซื้อลูกผันปลามาเลี้ยงทุกกระชังเลี้ยงพร้อมกันอีกพอโตส่งขายพร้อมกันก็ขายไม่ได้อีกเพราะว่ามันเริ่มพร้อมกันโตพร้อมกันขายพร้อมกันอีกเจ๊งรอบสองอีกเขาว่างั้นก็จริงนะ
0: ค่ะ
1: ครับผมเดือดร้อนกันหมด
0: เดือดร้อนจริง
1: นะฮะจ่ายหน้าไมค์เราก็เดือดร้อนเหมือนกันพี่สี
0: ใช่

0: ่ะเดี๋ยวไปรับกันเนาะ
1: ครับผม
0: สงสารค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: คุณพี่นิยม
3: ครับ
1: พี่นิยมอยู่หาดใหญ่ใช่ไหมครับ
3: ครับอยู่หาดใหญ่ไอ้ผมจะมาสอบถามเรื่องเงินคนผู้สูงอายุนะครับยังไม่เข้าเลยครับ
1: ของเดือน
3: ครับของเดือนนี้แหละครับ
0: อ๋อแล้วคนอื่นก็เข้ากันไหมของเดือนตุลาอ๋อเขาบอกว่าเลื่อนเหรอคะเลื่อนวันเดียวเองค่ะคุณลุงจากวันที่9เป็นวันที่10ออกแล้ว
3: ที่10ก็มันก็ตรงวันเสาร์อาทิตย์พอดีนะครับปรากฏแล้วไม่ออกครับ
0: เลื่อนขึ้นมาจากวันที่10อ๋อไปออกวันที่9ทั่วทีอ่านผิดปกติออกวันที่10เขาเข้าบัญชีให้ตั้งแต่วันที่9ค่ะ
3: ครับผมไม่ก็ไม่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วได้ถามคนอื่นไหมว่าเขาเข้ากันหรือเปล่า
3: เข้าครับ
0: คนอื่นเข้าเนาะ
3: นั่นนี่ก็พอได้กันแล้ว
0: พอได้กันแล้ว
3: ครับ
0: ของลุงนิยมยังไม่เข้าคนเดียว
1: แต่เดือนที่ผ่านมาของลุงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม
3: ของแฟนครับของแฟนของคนนางอุไรทองใสครับ
1: ครับ
0: ของแฟนไม่เข้า
1: แล้วเดือนก่อนๆไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ
3: ทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับทุกครั้งมันเข้าทุกแต่เงินของผมเงินพิการของผมนะเข้าแล้ว
0: อ๋อต้องเช็คตรวจสอบยอดค่ะไม่เข้าเงินไม่เข้าจริงเลย
3: งานก็ไปกดดูก็มันเหลืออย
0: ู่ที่
3: 38บาทก็ยอดเงินมันมีอยู่แต่ว่า
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นไปก็เขาโอนกันวันที่9ค่ะเดือนนี้เนื่องจากตรงกับวันหยุดก็เลยโอนเร็วไป1วันให้1วัน
3: ครับผม
0: ค่ะปกติเข้าตลอดใช่ไหม
3: ครับผม
0: เออแปลกเนาะเดือนนี้แสดงว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างน้องรุ่งเนาะ
1: อืม
0: ค่ะต้องเดี๋ยวนะต้องโทรเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปตอนนั้นเราให้เบอร์โทรไปไหนค่ะ
1: เอาเบอร์บัญชีกลางเลยเนาะเป็นคอลเซ็นเตอร์แล้วกันนะฮะนี่ฮะ
0: เอาเลยค่ะ
1: คุณลุงลองเดี๋ยวสายๆโทรเบอร์นี้ดูไหมครับ02
3: ถือดิเดี๋ยวบอกไอซีนะครับ
1: ครับ
0: ได้ค่ะได้ค่ะคุณลุง
3: 02
1: 270
3: 270
1: 6400
3: 64
1: คร
3: ับ แค่นี้เหรอครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ครับวันนี้เบอร์กรมบัญชีกลางเป็นคอลเซ็นเตอร
3: ์022 70 64 00ใช่ไหมครับ
1: 6400ใช่ครับใช่ครับ
0: ทองลองดูนะคะช่วงเหลือสายหน่อยอันนี้เป็นเบอร์ของกรมบัญชีกลางผู้โอนเงินเลยค่ะคุณลุงนี่หรือบัตรเดี๋ยวนะเอาใช่เบอร์นี้เลยค่ะ022706400ในเวลาราชการนะคะเดี๋ยวสักประมาณเนี่ย8โมงครึ่งเป็นต้นไป6400ค่ะ6400นะคะคือมันแตกตรงที่ว่าของคนอื่นเข้าแต่ว่าของคุณป้าไม่เข้าเนาะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างนะคะนี่เป็นเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะลองเดี๋ยวเขาก็จะถามเลขบัตรประชาชนล่ะค่ะนะเดี๋ยวช่วงสายๆนะคะค่อยโทรไปนะคะ
3: ครับผม
0: คนอื่นได้ปกติหมดเลยค่ะคุณลุง
3: ครับแต่ว่า
1: ผมก็จะมี
3: อาจารย์ของคุณศรีกับจามอนเป็นประจำตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับ
1: อ๋อครับนี่ในคอมเมนต์ในโซเชียลของกรมบัญชีกลางมีคนไปทวงเหมือนกันนะของผมเดือนตุลายังไม่ได้เลยครับของแม่ครับแสดงว่าก็อาจจะยังมีเดี๋ยวรอดูวันนี้นะลองดูวันนี้สักวันนะ
0: เผื่อเขาโอนเผื่อวันนี้เผื่อวัน

0: นี้ยังโอนเพิ่มเติมนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งคุณลุงคุณป้าทั้งสองท่านนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: จ้ามาดูข่าวกันต่อนะคะอย่าใจคนจนเนี่ยหลายคนก็รอคอยนะจากรัฐนี่แหละค่ะในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนไหนก็ตามนะคะถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้เนาะอยากให้โอนกันครบทุกบาททุกสตางค์นะคะความผิดพลาดต้องมีน้อยที่สุดอ่ะ
1: ครับ
0: ขั้นตอนเราก็ไม่รู้ว่า
1: ที่เขารอแล้วรอมานับวันรอเลยอ่ะเนี่ย
0: จริงเข้าใจคนรอเลยค่ะแล้วพอวันที่
1: ครับ
0: ก็รอแล้วรออีกรออ้าวพอไม่มามันก็ใจเสียนะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งโอ้เซ็งมากเลยค่ะเกินใจเสียแล้วร้านนี้อยู่ริมถนนอัสสัมชัญสัตพงษ์ที่ดอนหัวล่อชลบุรีค่ะน้องดงเขาดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านนะคะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวก็เปิด

0: ตั้งแต่เช้านะคะคนนี้เดินเข้าร้านเป็นคนแรกของวันเป็นผู้หญิงนะคะเข้ามาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินกินเสร็จก็ทำทีสแกนจ่ายเงินแต่ไม่ได้กดยืนยันอาศัยจังหวะไหนก็ไม่รู้เดินออกจากร้านไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตื้อไปเลยเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มาคนแรกของวันเลยร้านก็ไม่ใช่ขายดีนะเปิดแต่เช้าแต่มาตั้ง 11:00 นก่อนหน้านั้นไม่มีลูกค้าเลยมันเงียบอ่ะก็มาสั่งบะหมี่ทุกชิ้นเนาะแล้วก็สั่งเครื่องดื่มด้วยนะพอกินเสร็จก็ชำระเงินก็ทำทีสแกนจ่ายตรงหน้าเคาน์เตอร์เจ้าของร้านก็ไม่มีตรวจสอบก็ไม่มีเงินเข้าระบบก็ถามว่าก็ถามไงว่าโอนหรือยังเธอรีบเดินออกจากร้านเจ้าของร้านก็ไล่ตามไปเพราะบันทึกคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานก็เดินไปย้ำบอกว่าเนี่ยค่าอาหารที่เธอสแกนเมื่อกี้มันยังไม่เข้านะมันยังไม่ตึงอะไรเลยแต่เธอก็ยังยืนยันว่าจ่ายแล้วก็เลยถามว่าเอาถ้าจ่ายแล้วเนี่ยทำไมเงินมันไม่เข้าตอนที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไปแจ้งความมาเลยอ้าวเธอแล้วก็ขับรถหนีไปเลยค่ะเนี่ยนี่คือลูกค้าคนแรกของร้านเจ้าของร้านบอกโอ้โคตรเซ็งเลยทำไมถึงไม่พูดกันดีๆว่าไม่มีเงินนะวันนี้ติดไว้ก่อนได้ไหมคุยกันดีๆพร้อมรับฟังแต่ไม่ควรทำทีเหมือนจะจ่ายแล้วแล้วก็หนีแบบนี้เน
1: ี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนียนเลยเจอคนเนียนซะแล้ว
0: เนียนใช่
1: ครับ
0: นิสัยต้องอย่างนี้เลยนิสัยจริงๆนี้นะมันไม่ถึงร้อยหรอกก๋วยเตี๋ยวชามนึงกับน้ำอีกขวดนึงน้องไม่มีก็บอกเขาว่าวันนี้ไม่มีตังค์นะหิวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้เลยก็ว่าไปใช่ไหม
1: อ๋อครับ
0: แต่มาทำแบบเนี้ยทำทีสแกนแล้วหนีพอเขาทวงก็หนีเก่งแล้วเป็นคือส่วนใหญ่แม่ค้าเขาถือนะลูกค้าคนแรกของเขาอ่ะต้องมาแบบเพ่งๆอ่ะร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะถือนะบอกว่าเฮ้ยร้านวันเรียกว่าลูกค้าคนแรกอ่ะขอให้สั่งเยอะๆขอให้แบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอ้โหคนแรกก็หนีซะละพี่โกงครับ
1: เปิดเหมือนเปิดมาเลิกไม่ดีอ่ะนะ
0: ใช่คือรออยู่โอ้ยคนแรกมาตั้ง 11:00 นมาแล้วก็นั่นแหละเฉยเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคือเข้าใจไหมเขาบอกว่าเขารอว่ามันรู้แหละมันจะตึงอ่ะเพราะเป็นลูกค้าคนแรกก็มีเวลาไงคือถ้าเป็นลูกค้าเยอะๆในร้านเนี่ยบางคนอ่ะเขาก็แค่พยักหน้าว่าสแกนแล้วนะคะเจ้าของร้านก็พยักหน้าเพราะเขาไม่ว่างที่จะตรวจสอบตอนนั้นแต่อันเนี้ยเขามีเวลาไงเพราะว่าลูกค้าคนเดียวคนแรกก็ยังไม่ตึงสักทีอ๋อไม่ได้โอนไม่ได้สแกนแต่ไม่โอนไม่ยืนยันอะไรทั้งสิ้นก็ไม่รู้ว่ามีเงินหรือไม่มีเงินนั่นในบัญชีเขาอะนะ
1: ครับ
0: การเดาไม่ถูกจริงอย่าทำกันอย่างนี้เลยค่ะ
1: เห็นใจพ่อค้าแม่ค้ากันด้วยนะ
0: จริงค่ะไม่มีก็จริงๆก็อย่างที่เขาบอกอะไม่มีก็คุยก็บอกเขาได้ไม่ต้องทำเป็นว่าสตรงสแกนอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: มันเสียความรู้สึกค
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ค่ะวันนี้ในกรุงเทพหยุดใช่ไหมคะ
1: วันนี้จะเป็น work from home นะพี่ขอความร่วมมือเนาะ12
0: อ๋อ
1: 14
0: เนื่องมาจากว่าเราเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank นะคะวันนี้
1: ใช่จะหยุดจริงๆก็คือ16วันศุกร
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นเนี่ยหยุดรัฐบาลประกาศหยุดให้เป็นวันหยุดราชการนะครับ
0: เป็นวันหยุดราชการไปเลยนะคะวันที่
1: วันศุกร์วันเดียวแต่ว่า
0: วันนี้
1: 2 4 5เนี่ยยังต้องทำอยู่ครับพี
0: ่ค่ะก็ต้องทำงานกันต่อเพราะว่าคนทำงานก็ในกรุงเทพก็เริ่มมีความสะดวกนะคะ เดี๋ยวเขาเตรียมจะใช้ระบบตั๋วร่วมแล้วนะคะสำหรับรถไฟฟ้า

0: ตั้งเป้า1มกราคมปีหน้าเลยค่ะติดศูนย์ก็อีกแค่2เดือนเศษเท่านั้นเองนะเพื่อให้การเดินทางนั้นเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นแล้วก็ลดภาระค่าเดินทางไปได้หน่อยระบบใหม่นะคะค่าแรกเข้า17บาทค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขา1ขาการเดินทางนะเที่ยวไปก็4ไม่เกิน45เที่ยวกลับก็ไม่เกิน45แม้ว่าใครจะใช้บริการหลายสายนะจะนั่งสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็แต่นะคะก็ไม่เกิน45บาทต่อ1ขาแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำอีกแล้วครั้งแรกเสียไปแล้ว17บาทก็จบเลย
1: อัน
0: น
1: ี้
0: เป็นตัวคมนาคมจัดให้ใช่ใช่เลยนะคะก็เห็นบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการหารือในการเข้าสู่เชื่อมต่อสำหรับระบบ EMV นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้บัตรไอตัวเรียกบัตรแรปบิตอ่ะก็เดี๋ยวจะให้เชื่อมด้วยบัตรแรปบิตนี่คือใช้อยู่ในสายสีเขียวนะสายดั้งเดิมนะสายสีเขียวเนี่ยเป็นแกนหลักที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสำคัญสายอื่นด้วยนะทั้งสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็เส้นทางที่จะเปิดเพิ่มในอนาคตเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชื่อมให้หมดเลยนะคะเป็นการจ่ายผ่าน EMV หรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันอยู่ในระดับสากลคือประมาณว่าฝรั่งต่างชาติประเทศไหนก็มาใช้ได้มาแตะปุ๊บก็ได้ทันทีเลยค่ะน้องดง
1: ครับผมเนี่ยคุณแม่เพิ่งนั่งสายสีเขียวเมื่อวันเสาร์ฮะแกเข้าไปดูคอนเสิร์ตนะแล้วแกไม่ได้นั่งรถไฟไม่ได้นั่งรถไฟฟ้านานนะพี่แกบอกโอ้เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้า65บาทจากสถานีอุดมสุขไปสยาม
0: โอ้แพงขึ้นใช่ไหม
1: 65บาท
0: โอ้ที่ก็ไม่นั่งนานอ๋อมันแพงขึ้นเนาะเออ
1: คร
0: ับเดี๋ยวต่อไปจะไม่เกิน45บาท
1: ครับคนที่ทำงานจะทำยังไงเนี่ยไปกลับ130เราบอกก็ต้องจ่ายแต่มากเลยทำไง
0: ก็เราถึงเห็นว่าเฮ้ยทำไมรถเมล์ร้อนอ่ะคนยังเยอะอยู่เพราะอย่างนี้แหละบางคนก็ยอมตื่นเช้ามากนานกว่าปกติคือตื่นเร็วเพื่อลดภาระของตัวเองก็คือยอมนั่งรถเมล์เอาลง
1: ใช
0: ่รถเมล์ตลอดสายก็นั่นแหละเกิน10บาท
1: ครับ
0: นะคะ
1: เข้าใจว่า
0: เดินทาง
1: เข้าใจว่ามันจากอ่อนนุชมาถึงโน่นอ่ะการเคหะตรงนู้นอ่ะมันเป็นส่วนต่อขยายมันต้องเสียน่าจะหมายถึงว่ามันเสียเงินเพิ่มครับ
0: ใช่เพราะมันคืออย่างปัจจุบันนี้มันจะมีค่าแรกเข้าซ้ำนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่1นี้นะคะเห็นท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคุณวิพัฒน์บอกว่าน่าจะทันวันที่1มกราคมนี้เป็นต้นไปนะคะเนี่ยโอ้โหถ้าเสียค่ารถไฟฟ้าวันหนึ่งร้อยกว่าร้อยบาทอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ไหวเนาะมันเยอะ
1: โอ้โหคนทำงานพี่เดือนหนึ่งหักเสาร์ที่ออกอ่ะ22วันโอ้โหวันละร้อยกว่าค่ารถก็ได้ประมาณ 3,000 นะ
0: ค่ะ
1: ต่อเดือนเนาะค่าของชีพนะครับ
0: โอ้โหนี่คือเฉพาะค่ารถนะมันเยอะมากนะเป็นเงินก้อนใหญ่เลยเนาะ
1: ใช
0: ่เท่าพอกับค่ากินเลยอ่ะ
1: ใช่คนทำงานจะได้พอมีเงินเหลือนะแล้วเขาบอกว่าถ้าแม่บอกเขามีแบบซื้อเหมา1วันวันเดย์พาสเนี่ย150บาทแต่นั้นน่าจะเหมาะนักท่องเที่ยวนะ
0: นักท่องเที่ยวแบบไปนู่นไปนี่คือนั่งได้ทุกสายอะคุ้ม
1: แต่ถ้า
0: วันเดียวไปกลับไม่คุ้มก็ซื้อเอาเป็นขาไปแบบนี้ดีกว่านะคะก็เมื่อค่าโดยสารถูกลงแน่นอนแรงจูงใจให้ประชาชนนั้นมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคือก็จะช่วยลดไอเนี้ยรถยนต์บนถนนลดความแออัดได้นะรถจะไม่ติดแล้วก็เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะเดี๋ยวรถเมย์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะปีหน้าเนี่ยเขาจะใช้ EV เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะประมาณ 1,520 คันนะคะปีหน้าเริ่มต้นทั้งปีเนี่ยตลอดทั้งปีเห็นบอกว่ามีการตั้งเป้าว่าขสมกจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าหมดเลยค่ะภายในปีหน้า70ค่ะรถน้ำมันของขสมกจะไม่มีแล้ว

0: ะคะแล้วก็หาว่ารถเมล์ EV ชุดใหม่นี้ไม่มีรถร้อนนะคะปิดแอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็มีพื้นที่สำหรับทางลาดให้กับผู้ใช้วีลแชร์ได้ขึ้นสะดวกด้วยนะคะพอรถจอดปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฮโดรลิกนะคะเป็นทางลาดปูให้กับรถวีลแชร์ได้เข็นขึ้นสะดวกลงสะดวกเหมือนญี่ปุ่นอ่ะมีอย่างนั้นเลย
1: ครับ
0: ค่ะเหมือนญี่ปุ่นเหมือนแถวอังกฤษยุโรปก็จะเป็นอย่างนี้คือบางทีคนขับรถเนี่ยไม่ต้องลงมาช่วยก็ได้คนที่ใช้วีลแชร์เขาสามารถที่จะเข็นขึ้นเองได้เลยค่ะน้องนุ่ง
1: ครับผม
0: ค่ะอันนี้ก็ดีค่ะนี่เป้าหมายขอให้ทำได้จริงๆนะคะมันก็จะดีมากสำหรับคนที่ไปทำงานไปธุระไปนู่นไปนี่นะเพราะว่าภาพใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะมันเออับมากนะเอาจริงๆคือเราเห็นภาพตอนที่นั่นแหละรถไฟมาชนรถเมย์น้องพวกเนาะ
1: ครับ
0: นั่นคือเพราะรถติดนะคะมีที่ไหนในโลกนี้รถเมย์จอดอยู่ขวางทางรถไฟก็ชนเข้ากลางลำเลย
1: โ
0: อ้นั่นแหละน่ากลัวตรงนี้นั้นถ้าเผื่อว่ารถน้อยลงรถยนต์เนี่ยนะน้อยลงก็จะไม่มีปัญหานี
1: ้อืมครับผม
0: ค่าบริการถูกลง
1: ค่ะหาข้อมูลมาให้นะครับพอดีเจอนะครับเจอพี่ๆเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนรายการเราอยู่แถวนั่นนะพี่ลำลูกกาธัญญะแถวนู้นนะที่น้ำกำลังท่วมอยู่นะครับแถวปทุมนะครับพี่นะฮ
0: ะ
1: ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เงินเยียวยาเนี่ยลงผ่านแอปทางรัฐแล้วนะแต่เทศบาลเนี่ยก็ยังบอกว่าต้องมาลงที่เทศบาลต้องเอาเอกสารไปยื่นที่เทศบาลอีกว่าเอ๊ะเขาก็บอกเอ๊ะทำไมมันซ้ำซ้อนกันมันซ้ำซ้อนนะครับนะ
0: ค่ะ
1: แต่ผมไปดูข้อมูลนะถ้ามันเป็นเงินถ้ามันเป็นเงินไอ้ที่ 9,000 บาทปพเนี่ยนะครับจริงมันยื่นผ่านทางรัฐก็จบแล้วนะพี่ก็จบ
0: ใช่ใช่ไหมก็จบแล้วทำไมต้องไปเทศบาลไปอบต.อะไรกันอีกเหรอ
1: นอกจากว่ามันจะเป็นเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านค่าอะไรมันก็น่าจะก้อนเดียวกันนะ
0: ค่ะ
1: จะก้อนเดียวกัน
0: เอาไง
1: เพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: แล้วเหตุผลที่ต้องไปส่งเอกสารคืออะไรไปยืนยันว่าน้ำท่วมบ้านจริงก็คือต้องไปส่ง
1: ใช่ไปกรอกข้อมูลที่เทศบาลใหม่พี่บีเขาว่าอย่างนั้นนะครับว่าต้องไปเขาถามมาว่าหาข้อมูลให้หน่อยว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะผมดูในหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือตามมติครม.เนี่ยนะพี่เขาก็ให้ยื่นผ่านทางใดทางหนึ่งนะ
0: ใช่
1: จะยื่นทางรัฐก็ได้หรือว่าจะไปที่อปท.ก็คือทางเทศบาลก็ได้นะครับแต่จริงมันเป็นเงินก้อนเดียวกันนะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ทำไมยุ่งยากขนาดนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เนี่ยพี่ก็บอกโอ้โหลงผ่านแอปแล้วก็ยังต้องไปค้นหาเอกสารไปลงที่อำเภอฝ่าน้ำไปอีกอ่ะลืมถามมาว่าของเทศบาลอะไรนะฝากหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าวันนี้มีโอกาสเดี๋ยวจะลองสอบถามให้อีกทีนึงนะของฝั่งปทุมนะฮะ
0: ค่ะชาวบ้านก็กว่าจะได้นะคะน้ำตาเล็ดน้ำตาไหล
1: ครับ
0: ไม่ใช่ปลื้มใจนะเหนื่อย
1: ใช่คือมันจะมี2 อย่างก็คือเงินช่วยเหลือในแอปทางรัฐเนี่ยอันนี้ตามมติครม. 9,000 นะ 9,000 แต่ทีเนี้ยมันจะมีอีกก้อนนึงเป็นเงินช่วยเหลือจากทางเทศบาลอันเนี้ยจ่ายตามจริงเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านอันนี้อีก 88,600 บาทแต่จ่ายตามจริงนะ
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยต้องไปยื่นผ่านเว็บผ่านทางเทศบาลโดยตรงก
0: ็
1: เลยไม่รู้ว่า
0: หลักฐานไป
1: ใช่ก็เลยไม่รู้ว่ามัน พี่เขาไม่

0: ที่เล่ารายละเอียดมาว่ามันเป็นเงินอะไรเขาใช้คำว่าเป็นเงินเยียวยากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองสอบถามดูถ้าเป็นเงินเยียวยารัฐบาล 9,000 เนี่ยอันนั้นไม่ต้องไปเทศบาลแต่ว่าถ้าเทศบาลท้องถิ่นนะเขาบอกเดี๋ยวจะมีเงินให้อีกก้อนนึงเป็นเงินค่าซ่อมแซมบ้านอันเนี้ยมันก็แยกกันคนละก้อนก
1: ็
0: ถ้าพี่ๆฟังอยู่นะแล้วก็พี่ๆไปพอดีก็ลองตัวแทนสักคนไปถามก็ได้ว่าที่มาเทศบาลเนี่ยมันเป็นเงินของปภ.หรือเงินต่างหากถ้าเป็นเงินเดียวกันก็ต้องแย้งเขาว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเงิน 9,000 เนี่ยขอให้ลงในแอปทางรัฐได้นะคนอื่นคนที่มาหลังๆจะได้ไม่ต้องเดินทางมานะครับ
1: ใช่
0: แต่ถ้าเขาบอกว่ามันเป็นเงินช่วยเหลืออีกก้อนนึงตามระเบียบท้องถิ่นเป็นเงินค่าซ่อมแซมบ้านค่า เครื่องมือประกอบอาชีพอันนี้อีกก้อนนึงอันนี้ต้องไปยื่นด้วยตัวเองที่เทศบาลหรือว่าถ้าคนกรุงเทพก็ที่เขต
1: สำนักงานเขตได้เลย
0: สำนักงานเขตได้เลย
1: อันนั้นก็น่าจะเอาเอกสารเยอะหน่อยใช่ไหมเพราะว่าต้องมีภาพถ่ายต้องอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเสียหายจริงเท่าไหร่ยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่เพราะเขาจะจ่ายตามจริง
1: จ่ายตามจริงไปรายละเอียด
0: ครับ
1: ค่ะขอให้เจ้าหน้าที่ใจดีกับชาวบ้านหน่อยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: อธิบายให้ชาวบ้านฟังได้เขาจะได้ไม่เอ๊ะทำไมฉันลงทางรัฐแต่ทำไมฉันต้องมาเทศบาลอีกเนี่ยถ้ามันเป็นคนละก้อนนะก็ว่ากันไปแต่ให้มันเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยก็ต้องถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ถนัดจะบอกไม่ถนัดก็ไม่ได้จะถ้ามันเป็นเงินก้อนเดียวกันจะบอกไม่ถนัดระบบชอบให้มายื่นเอกสารมากกว่าก็ไม่ได้นะ
1: ใช่คือตอนนี้หลายบ้านนะเพิ่งน้ำจะลดลงไปอ่ะพอน้ำลดคือไม่มีเวลาอย่าลืมนะคะน้ำลดปุ๊บถ่ายรูปไว้ก่อนนะอย่าลืมเพราะว่าบางท่านบอกว่าคือเป็นห่วงบ้านรีบจะทำความสะอาดอย่างเดียวเลยถ่ายรูปนะคะเพราะว่าในหลักเกณฑ์มันมีอยู่เงื่อนไขเนาะคือก็ต้องมีภาพถ่ายประกอบอะไรอย่างเงี้ยว่าบ้านเสียหายจริงท่วมประมาณไหนของข้าวของเนาะแล้วถ้าลืมเนี่ยเดี๋ยวไปอ้างแล้วเจ้าหน้าที่เขาสิ่งนี้แหละเขาไม่ให้นะคะเพราะนั้นถ่ายไว้เยอะที่สุดนะแล้วค่อยล้างนะไหนๆก็มันท่วมไว้หลายวันแล้วนะคะค่อยล้างบ้านให้เอี่ยมถ่ายรูปให้ครอบคลุมมากที่สุดใส่มือถือไว้ยังไงก็เอาไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวค่อยลบเอาทีหลัง
0: ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะพี่ที่แบบบางทีพวกได้ยินมาตามแบบในหมู่บ้านในเขาบอกว่าตอนน้ำมันขึ้นก็หนีก็อพยพเลยเข้าไม่ได้บางอพยพบ้าง
1: ก็ไม่ได้ถ่าย
0: นะมาถ่ายทีก็ตอนน้ำมันลดแล้วอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แต่ก็อาจจะเดี๋ยวนี้แบบผมเชื่อว่าแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนแต่ละตึกแต่ละเขาก็น่าจะมีรายกลุ่มกันเนาะก็เซฟเซฟรูปเพื่อนบ้านอะไรบ้างก็ได้นะครับว่าโอ้สถานการณ์ตอนวันที่พีคช่วงนั้นอะน้ำมันประมาณขนาดไหนอะเราอาจจะไม่ได้ถ่ายไปเองแต่ว่าลองเข้าไปดูในกลุ่มไลน์อ่ะนะครับว่าเขามีส่งกันไหมมีถ่ายกันไหมแล้วเอามาประกอบ
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ เนาะก็เดี๋ยวไม่มีหลักฐานนะเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ต้องรอบคอบนิดนึงนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะมีข่าวดีหรือข่าวไม่ดีไม่แน่ใจนะของข้าราชการพลเรือนเรื่องโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะได้ข้อยุติแล้วทั้งดงต่อไปนะเขาจะใครอยากจะเกษียณก่อนอ่ะ50ปีขึ้นไปได้เลยเออ50ปีคุณก็เกษียณได้แล้วนะคะต่อไปนะก็เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะกำลังทำโครงการนี้อยู่จะเริ่มปีงบประมาณ70นี่เลยนะคะเฟสแรกใช้งบสักประมาณ 7,000 ล้านเบื้องต้นให้คนที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วจะผ่อนปลนคนที่อายุ40ปีขึ้นไปก็ได้ด้วยนะถ้ามีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะถ้าหัวหน้างานเห็นชอบว่าคุณเกษียณไปได้เลย40ทำงานมาตั้งแต่อายุ25ใช่ไหมพอ40ปีก็ทำงาน15ปีแล้วเข้าเกณฑ์ได้เลยอันนี้ก็เป็นการลดหน่วยงานซ้ำซ้อนเห็นทาง

0: รองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะคะฝ่ายกฎหมายเนี่ยของรัฐบาลก็บอกว่าตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้คลอดแล้วบอกว่าอย่างนั้นเลยเหลือประเด็นสำคัญคือเรื่องอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับคนที่จะร่วมโครงการนี้ก็เป็นลักษณะว่าให้อยู่ในระดับที่จูงใจข้าราชการสมัครใจร่วมโครงการนี้เพราะว่าอาจจะกำหนดให้ได้รับมากกว่า12เท่าก็เป็นไปได้เดี๋ยวต้องหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเรื่องของงบประมาณนี่คือการให้ข้าราชการที่อายุ50ปีขึ้นไปสามารถเกษียณก่อน60นั่นแหละก็แสดงว่าตอนนี้ยอมรับแล้วว่ามันมีหน่วยงานที่แบบทำงานซ้ำซ้อนกันอยู่หลายกรมหลายกระทรวงด้วยค่ะน้องดุ้ง
1: ครับผม
0: ค่ะนี่แหละก็
1: จะมีไหมคุณอยากหรือไม่อยากเกษียณไม่รู้นะ50
0: ก็คือถ้าบางคนก็บอกว่ามันเร็วไป
1: แต่ถ้าเขาได้บำนงบำนาญแล้วจริงๆเขา
0: ให้เนี่ยค่ะเขาให้เอาสมมติว่ามีเหตุจำเป็นต้องออกจริงๆคนนี้อาจจะต้องไปดูแลพ่อแม่หรือมีปัญหาสุขภาพเนี่ยนะคะเดี๋ยวหัวหน้าหน่วยงานก็จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณีแล้วก็ให้เกษียณไปแล้วก็รับเงินบำนาญเหมือนกับคนที่เกษียณปกติอายุ60ปัจจุบันเลยค่ะ
1: ว้าวเอาสิ
0: เอาใช่ไหมใช่ไหมคะคือถ้าทำงานมานานแล้วสักประมาณนี้แหละ10-20ปีอ่ะก็น่าจะได้ตอนนี้หน่วยงานแรกที
1: ่รุ่นหลังมันจะเป็นในกบข.แล้วใช่ไหมให้กองทุน
0: ใช่ถูกต้องเลย
1: กองทุนหารกองทุนละ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เขากำลังจัดระเบียบนี่แหละบุคลากรภาครัฐอยู่ว่าอันไหนที่รู้สึกว่าดูแล้วมันไม่จำเป็นแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ยุบไปบ้างให้เกษียณไปบ้างอย่างล่าสุดเนี่ยเขายุบไอ้นี่ไงสถานการณ์ที่ดิน
1: อ
0: ่ะยุบแล้วนะคะธนาคารที่ดินนี่ยุบแล้วนะคะพนักงานบุคลากรประมาณรู้สึกจะ50คนอ่ะก็โอนไปอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสังกัดสำนักนายกเพราะว่าภารกิจเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นหน่วยงานที่ถือว่าซ้ำซ้อนก็ยุบไป
1: ครับ
0: นี่ก็เดี๋ยวคงจะต้องมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะเร่งศึกษาว่าอันไหนซ้ำซ้อนก็ยุบไปลดภาระได้เยอะนะคะ
1: คร
0: ับค่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
15: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
14: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
15: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
14: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
10: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: คุณมีกินหืนไหม
12: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
10: เขียวมันเป็นเม็ด
13: จากไรทิศ
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยำ

0: 6:14 กลับมาชั่วโมงที่2แล้วนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95นะคะส่งกำลังใจให้ชาวบางปะกงแล้วก็ทุกบางด้วยนะคะที่น้ำท่วมอยู่เน
1: า
0: ะอยุธยาก็ไม่น้อยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ใจแล้วล่ะ
0: เพชรบุรี
1: เนา
0: ะวันนี้เพชรบุรีก็หนัก
1: หน้าฝนหน้ามรสุมนี่ก็ใกล้ผ่านไปแล้วนะครับ
0: ค่ะใช
1: ่ถือ
0: ว่ากว่าจะผ่านไปได้นะกว่าจะผ่านไปได้นี่โอ้โหหนักหนามากเมื่อวานในเพชรบุรีอ่ะฝนถล่มอยู่ประมาณ8ชั่วโมงหลายอำเภอด้วยนะคะเราเห็นรู้สึกบ้านพี่โจอ่ะพี่รัฐอ่ะพี่โจกำมูลรัชนีอ่ะก็เห็นมีการแบบต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะเพชรบุรีค่อนข้างหนัก
1: โอ้ถ้าตกติดต่อกันเนี่ยหลอนเหมือนกันนะพี่นะเดี๋ยวนี้ตกเวลาฝนตกแบบตกไม่หยุดจริงก็หลอนเลยอ่ะน้ำมันไปไม่ทันนะครับ
0: มันระบายไม่ทันทุกที่เนาะ
1: ครับ
0: น้ำจะระบายแบบช้ามากในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วพอน้ำลดก็เจออีกเรื่องนึงนะคะโอ้โหสารพัดแล้วก็อีกจุดเมื่อวานนี้อันเนี้ยรถของพระที่ปากท่อวัดป่ามหาอุทุมพรอยู่ที่อำเภอปากท่อราชบุรีนะคะทั้งพระทั้งชีกำลังจะไปร่วมสวดปาฏิโมกข์น้องแล้วคนขับรถเนี่ยตัดสินใจฝ่ากระแสน้ำมันต้านไม่ไหวอ่ะโดนน้ำซัดลงไปตกในลำห้วยนะคะโอ้โหกู้ภัยต้อง

0: เร่งค้นหานะคะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าพระหายไปหนึ่งรูปนะคะทุกท่าน
1: โอ้
0: เออพระกับแม่ชีใช่น้ำมันพัดไปคือเมื่อวานเนี่ยจะไปยังไงไปสวดปาฏิโมกข์กันอีกวัดหนึ่งนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก4กิโลนะช่วงฝนตกหนักพอดีค่ะแล้วก็น้ำป่านั้นไหลหลากลงมาแล้วปรากฏว่าคนขับรถก็ตัดสินใจนะคะขับข้ามไปมันเป็นคือไอ้ตรงนั้นก็มองเป็นสะพานข้ามลำห้วยแล้วมีน้ำวนรถที่ตกลงไปก็เป็นปิกอัพนะคะมีพระภิกษุลอยคอเกาะต้นไม้อยู่บางรูปก็ไปติดอยู่บนหลังคาบ้านกู้ภัยก็ช่วยเหลือขึ้นมาได้5รูปแม่ชี1คนขับรถวัดอีก1รวมทั้งหมด7แต่ทราบว่ายังมีพระที่ยังเกาะต้นไม้อยู่อีก1รูปก็พยายามไปค้นหาแต่ว่าเริ่มต้นเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณสักเที่ยงๆก็ยังไม่เจอ
1: ครับ
0: โอ้ชุลมุนวุ่นวายเลยเมื่อวานนี้ทั้งหมด8รูปนะคะจากวัดป่ามหาอุทุมพรก็น่าจะยังไม่เจอ1รูปหรือเจอแล้วไม่ทราบเมื่อวานนี
1: ้โอ้ต้องฝากเตือนเน้นย้ำเลยนะครับบางทีกระแสน้ำเห็นหลายคลิปแล้วพี่คนถ่ายมานะแล้วคนที่ถ่ายแบบเนี่ยฝืนบอกแล้วอย่าไปเดี๋ยวดูนะน้ำพัดแน่บางคนก็มอไซค์บางคนก็รถกระบะเนี่ยนะกระบะเนี่ยนึกว่าเอาอยู่ในบางทีเนี่ยขับไปเรื่อยๆน้ำมันจะมีช่องที่เหมือนเป็นช่องน้ำอะครับพี่เออแล้วโดนพัดไปกับน้ำก็มีคล้ายๆเคสนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเส้นทางดีกว่าเนาะอ้อมหน่อยหรือถ้าไปไม่ได้จริงก็ต้องยอมแหละตัดขาดก็ต้องยอมอ่ะ
0: ก็ต้องต้องหยุดอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เมื่อวานกรุงเทพนี่รถติดเลยนะพี่ตอนเช้าถ้าใครแบบเอ๊ะทำไมวันนี้รถติดจังไม่รู้ออกไปเนี่ยนะฮะ
0: ไปเจอ
1: เนี่ยพี่เลือกตั้งประกันสังคมอ่ะพี่
0: อ๋อเออได้แล้วนี่
1: เมื่อวานรถติดชนิดที่ว่าแบบโอ้โหครับผม
0: เออคนก็ไปเลือกตั้งกันล้นหลามเลยนะคะบางพื้นที่บางจังหวัดนี่เข้าคิวเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ได้แล้วนะคะสำหรับบอร์ดชุดใหม่ของประกันสังคมใช่ไหมคะก็เป็นไปตามคาดเลยเนาะทีมประกันสังคมก้าวหน้าเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะนำริ้วเลยนะคะทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเห็นบอกว่าได้คะแนนเท่าไหร่
1: นักเ
0: รียบร้อยแล้วเนาะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: คุณจัดสลัมเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนเป็นหัวหอกของทีมเนาะในการเรียกร้องต่อสู้สิทธิประกันสังคมนะครับของกลุ่มทางประกันสังคมก้าวหน้านะครับเขาก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับหลังจากนี้ไม่มีนะครับปฏิทินจะมีแบบปฏิรูปนะครับก็เขาบอกว่าเขาก็จะเข้าไปนะครับสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงานนะผู้ประกันตนทุกคนครับจะอันดับแรกที่จะเข้าไปทำเลยเนี่ยก็คือเตรียมทำให้กองทุนสวัสดิการนะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกองทุนนี้เนี่ยกลับมาเป็นของทุกคนก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะก็จะมีทั้งหมด14เสียงนะฮะ
0: ที่ได้มาใช่ไหม
1: ใช่ก็คือเลือกตั้งได้มา7แล้วก็จะมีฝั่งของที่เป็นลูกจ้างอีก7
0: ผู้ประกันตนอีก7ใช
1: ่ใช่แล้วก็ฝั่งรัฐบาลอีก7ใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้ยบอกว่ามันก็จะมีทั้งหมด14เสียงที่เป็นของประชาชนเออก
0: ็
1: หวังว่าจะทำอะไรได้สะดวกขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับพวกเรานะเป็นตัวแทน
0: เมื่อวาน
1: นี้ไงที่เขาบอกว่าตอนแรกๆอ่ะคนก็อาจจะยังก้ำกึ่งไปไม่ไปดี รถลาไม่มีไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าพอมีข้อความครับพี่นะครับนะที่บอกว่าโอ้ยพวกเด็กอมมือสู้ผมไม่ได้หรอกนี่นะครับ
0: ใครพูด
1: คุณลุงที่จะแจกปฏิทินเนี่ยเดี๋ยวนะแกชื่ออะไรนะ
0: พี่พนัทไทยล้วน
1: พี่พนัทไทยล้วนพอแกออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะตอนสายๆอ
0: ่
1: ะ
0: นโยบายของคุณพนัทก็ยังแจกปฏิทินนะแกบอกว่ามันมีความสำคัญแกก็มีเหตุผลของแกว่ายังไงปฏิทินก็ต้องแจกแต่ว่าทีมเนี้ยทีมใหม่เนี่ยอาจารย์สัทธรรมบอกว่าไม่มีแจกปฏิทินแน่นอนทีมนี้ไม่แจกละไม่ทำแล้วไม่มีประโยชน์นะคะจะแจกปฏิทินทุกปีเหรอ
1: แจกปฏิทินทุกปีนี่เมื่อวานก็บอกพวกเด็กอมมือให้ได้ถึง100คะแนนก่อนเถอะจะมาสู้ทีมผมอ่ะ
0: สู้ทีมผมนะคะ
1: เท่านั้นแหละ100คะแนนก็เก่งแล้ว
0: สรุป
1: วงหมายคนแทนออกไปเต็มเลย
0: คุณพานัทก็ต้องรออีก2ปีนะอันนี้บอร์ดชุดนี้จะมีอายุ2ปีใช่ไหม
1: ครับผม
0: วาระ2ปีนะคะก็ค่อยว่ากันใหม่อาจารย์สัทธรรมนี่เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะบอกไม่ถึงเพราะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรรมธรรมบุษฎีนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็เป็นแกนนำคนสำคัญของทีมนี่แหละประกันสังคมก้าวหน้านะอาจารย์สอนวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยรับสวัสดิการทางความเป็นธรรมทางศึกษาด้วยนะคะเคยเป็นอดีตบอร์ดประกันสังคมในสัดส่วนผู้ประกันตนมานะรอบที่แล้วอ่ะแล้วก็มารอบนี้ก็ย้ายมาอยู่นะในฝั่งหนึ่งค่ะก็ค่ะแถลงเลยเมื่อคืนนี้ก็แถลงเลยนะคะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงจะทำหน้าที่ในส่วนของตัวแทนนะที่จะดูกองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะให้มีความเป็นธรรมแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการผลักดันนโยบายและเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกันตนมากขึ้นแล้วก็บอกว่าให้สมกับงบประมาณมหาศาลที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาใช้งบเยอะมากนะจริงๆเขาเลื่อนมานะคะจะเลือกตั้งแต่เดือนที่แล้วนู่นแล้วก็เลื่อนมาเป็นเดือนนี้นะแล้วก็บอกว่า2ปีจากนี้เนี่ยทีมประกันสังคมก้าวหน้านะอยากจะให้คนไทยทั่วไปตระหนักว่าทุกคนคู่ควรที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าคนที่ทำงานหนักตื่นตีห้าเข้านอนสี่ทุ่มมีลูกเล็กที่ต้องดูแลหรือคนที่กำลังก้าวสู่วัยผู้สูงอายุมีความกังวลต่อชีวิตในอนาคตรวมถึงคนที่เจ็บป่วยและกังวลว่าจะรักษาพยาบาลจะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนการไปพบแพทย์มีเวลาในการดูแลสุขภาพของตัวเองหรือไม่บอร์ดชุดนี้จะทำให้กองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกลับมาเป็นของทุกคนอันนี้คือแถลงจุดยืนสำหรับเมื่อคืนนี้หลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็ที่แกพูดชัดเลยว่านี่แหละผมจะไม่ทำปฏิทินนะคะคุณอาจารย์สัทธรบอกว่าจะไม่มีปฏิทินต้องการปฏิรูปจริงๆสร้างความก้าวหน้านะก็ลองดูนะผู้ประกันตนเองก็อยากจะได้นี่ในหลายคนพูดถึงเรื่องของการทำฟันน้องดงเมื่อวานอาจารย์สุนทรัมก็พูดเรื่องนี้นะว่าต่อไปเนี่ยผู้ประกันตนจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมันครอบคลุมให้มากกว่าเดิมให้สามารถผ่าฟันคุดได้คือตอนนี้ผู้ประกันตนยังสามารถใช้เงินก้อนนี้ในการรักษาฟันได้แค่900บาทก็คือแค่ขูดหินปูนน่ะได้แค่นี
1: ้
0: ต่อไปก็คือว่าถ้าปวดฟันคุดไปเนี่ยเสียตังค์เองนะคะ
1: โหระพาที่เรื่องใหญ่
0: ใช่ใช่ต่อไปอาจารย์สัจจรบอกว่าเดี๋ยวต้องสามารถผ่าฟันคุดได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอันนี้900บาท ของทันตกรรมก็ได้แค่นั้นแหละฟุกขูดหินปูน
1: ครับ
0: ถ้าถอนฟันก็คือถ้าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอะถ้าไปคลินิกหมอฟันใช่ไหมจะถอนก็ถอนขูดหินปูนต้องรอปีหน้าปีนี้คุณถอนไปก่อนปีหน้าแล้วค่อยขูดหินปูน
1: หมอ
0: จริง
1: แม่ไปขูดหินปูนเสร็จหมอบอกโอ้แต่ว่าข้างในฟันผุนะเดี๋ยวปีหน้ามาทำหมอ
0: ใช่ไอ้คุณเลือกเอาคุณจะใช้สิทธิ์900บาทเนี่ยเอาอะไรอะขูดหินปูนก่อนหรือถอนก่อนมันปวดอยู่แทบตายมันต้องก็ถอนก่อนนะถอนก่อนแล้วก็ปีหน้าค่อยมาขูดหินปูนอย่างนั้นอะแต่ว่าก็เนี่ยก็เป็นความหวังแหละนะเพราะว่าคนก็เลือกถือว่าเยอะอยู่นะ
1: โอ้ครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวรอดูความเปลี่ยนแปลงจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะตอนนี้ใช้มาตรา39อยู่ค่ะน้องดุ้ง
1: ครับผม
0: เดือนละ432บาทเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปซื้อประกันหลายคนก็พูดอย่างนี้นะก็น่าจะได้แต่ว่าอันนี้มันก็สะดวกแหละไปหาหมออะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากความหวังไว้กับทีมนี้นะคะ
1: ครับ
0: ผู้ประกันตนทั้งหลายเงินมันก้อนมหาศาลจริงๆนะ
1: นี่ใช่ก็พูดถึงจำนวนผู้ใช้สิทธิ์หน่อยละกันนะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนเมื่อปี66นะพี่สี330%นะครับเขาบอกว่าครั้งก่อนเนี่ยประมาณ
0: มากันเยอะ
1: แสนกว่านะครั้งนี้เนี่ย670,000กว่าคนนะครับผู้ประกันตนที่ออกไปเลือกตั้งเมื่อวานนี้ถึงว่ารถติดกันทั่วเมืองนะครับ
0: ค่ะ
1: พี่บอกครับเพราะว่าแหมบางคนฟังคำพูดของพี่พนัทแบบเขามั่นใจจังเลยกลุ่มนั้นเขามั่นใจจังเลยเราต้องออกไปใช้สิทธิ์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มีนักข่าว
0: แกก็ไปนะพี่พนัท
1: ครับตอนเย็นนะพี่สีเพื่อมีน้องนักข่าวลงเฟซแล้วนะติดต่อพี่พนัทไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ก็รับสายผมอยู่ตลอดเจ ปิดเครื่องไปแล้ว
0: ล่ะใจก่อนก็ไม่เป็นไรพี่พนัทก็จริงๆแกก็มีเป็นผู้มีเขาเรียกว่าคุณอุปการต่อวงการประกันสังคมนะแกก็ทำงานมาเยอะอันนี้ก็ต้องชมแกหน่อยแกก็ทำงานมานานมาเยอะแล้ว
1: โอ้ยข้อดีแกก็เรียกร้องอะไรให้กับ
0: ใช่
1: คุ้มกันตนเยอะ
0: เนาะจริงก็เนาะก็ให้เครดิตแกหน่อยว่าแกก็ทำงานมานานอย่าลืมนะแกเป็นบอร์ดมาตั้ง8-9สมัยแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: แกเป็นประธานสภาองค์กรลูกจ้างของสภาแรงงานแห่งประเทศไทยแกทำมาเยอะแล้วเกี่ยวกับแรงงานอ่ะให้เครดิตแกหน่อยเนาะแกก็อายุก็ป้าจะ80กว่าแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานนี้แกก็นั่งรถเข็นไปเลือกตั้งนะคะน้องดง
1: ครับครับ
0: น่าจะ80กว่าแล้วนะคุณพนัทไทยล้วนอ่ะเราตั้งแต่เริ่มทำงานมาก็ได้ยินชื่อนี้มาตลอดอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่พนัทไทยล้วนน่ะทำงานมาค่อนข้างหนักอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณพี่เขาจะได้พักผ่อนเนาะในวัย80กว่าใช่อุ้ยอายุ84แล้ว
1: 84เห็นไหมพี่
0: โอ้
1: แกก็ไม่ได้ลง
0: ธรรมดาที่ไหน
1: ทีมของแกลง
0: ฮ
1: ะแกไม่พูดถึงว่าแกก็ไม่ได้ลงแกก็ส่งเป็นทีมของแกลงมา
0: ใช่เป็นทีมแกนั่นแหละแกก็ยังมีความหวังว่าแกก็ทางปฏิทินต่อนะเชื่อบวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้นำแรงงานเป็นนักเคลื่อนไหวอายุ84นี่ค่ะนี่นะคะแกเป็นบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างมายาวนานมากนะคะหลายสิบปีเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแกก็ต่อสู้อะไรกันมาเยอะนะคะรุ่นเก่าอ่ะแกเก่าแม่ต้องบอกว่าอย่างไรค่ะให้รุ่นใหม่เขาทำเนาะพี่พนัทก็จะได้พักผ่อน
1: ครับผม
0: ค่ะบันเทิงกีฬาไหมวันนี้
1: บันเทิงเมื่อกี้เห็นเพจข่าวสดนะข่าวสดเขาเอาคลิปมาเลยพี่คุณหยวนที่เป็นนักร้องวงดราก้อนไฟ
0: นะครับ
1: กับนักแสดงที่ชื่อคุณรุ้งที่เขาเป็นที่เขาเล่นเป็นหนูหินนะพี
0: ่พี่หนูหินน่ะ
1: ที่เขาเล่นเป็นเรื่องหนูหินน่ะ
0: ครับ
1: เขาเป็นแฟนกันแล้วหวานเจี๊ยบ ใส่เสื้อขาวมาไลฟ์สดกันทั้งคู
0: ่เขาแสดงในนี่ด้วยกันอ่ะไอ้นั่นไงเดี๋ยวนะ
1: เรื่องอะไร
0: ซิทคอมมาซิทคอมไอ้นี่ไงออฟฟิศมีรักออฟฟิศมีรักไม่ใช่ออฟฟิศนี้มีลุ้น
1: อ๋อ
0: สนิทกันซิทคอมนานก็คือเป็นแฟนกันจริงอย่างนี้เหรอ
1: ก็เห็นหลายเพจเขาก็จับตาดูอยู่นะ
0: ค่ะ
1: ว่าเหมือนกับนะครับทั้งคู่เนี่ยประกาศเปิดตัวคบหาดูใจกันผ่านไลฟ์สดนะครับเมื่อ10ตุลาที่ผ่านมาเซอร์ไพรส์เพราะว่าเซอร์ไพรส์ FC มีถามว่าจริงไหมเป็นแฟนกันจริงไหมคบกันตอนไหน นะครับก็น่าจะจริงแหละพี่หลายเพจเขาก็ลงยืนยันผมยังไม่ได้ฟังนะว่าเขาเอาไลฟ์สดอะไรนะฮะแต่ว่า
0: เข้าไปดูคุณหยวนยอมรับว่าจริงตั้งใจจะเปิดตัวกันตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนั้นสัญญาเด็ดค้างไลฟ์เลยตัดไปแฟนๆเพิ่งไม่ยินก็มาคอนเฟิร์มแบบชัดๆก็บอกว่าคุณลุงหนูหินเนี่ยเป็นคนน่ารักใจเย็นเนี่ยนี่คุณหยวนก็ชมนะเป็นผู้หญิงที่น่ารักใจเย็นอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากอันนี้คุณหยวนเขาบอกว่าอย่างนั้นส่วนคุณลุงเองก็แพ้ความดีและความสม่ำเสมอของคุณหยวนอ๋อก็ดูสนิทสนมก็อายุห่างกัน2ปีก็น่าจะ40ขึ้นทั้งคู่เลยนะ
1: ค่ะคุณลุงนี่47
0: อ๋อคุณหยวนก็
1: 49ใช่ไหม49ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะน่ารักดีคุณลุงนี่ตัวเล็กๆนะคะแจ้งเดียวกับคุณหนูเล็กกาก้าน่ะ
1: เออใช่แกดังขึ้นมาจากเรื่องหนูหินเดอะมูฟวี่นะครับรับบทเป็นหนูหินนะผมเป็นหนูหิน
0: หนูหินตัดผมม้าใช่ไหมหนูหินเน
1: ี่
0: ย
1: ตัดผมม้าพี่หนูหินเนี่ยทำให้เธอได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่16เลยนะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะฮะ
0: ค่ะ
1: จากบทของหนูหินนะนะครับแต่ถ้าพูดถึงวงการละครเนี่ยเธอจะรับบทเป็นเหมือนกับบทคนรับใช้อ่ะ
0: ใช่แล้วก็พูดสำเนียงเหน่อสำเนียงอีสานสำเนียงเหน่ออะไรอย่างเน
1: าะแล้วก็ถ้าเบื้องหลังเนี่ยเป็นคนเขียนบทให้กับก่อนบ่ายคลายเครียด5ปีละ
0: ใช่ใช่ใชเป็นคนเขียนบทมาก่อนนะเบื้องหลังอ่ะค่ะมีความสามารถนะน่ารักก็ยินดีด้วยกับทั้งคู่นะคะ
1: ครับผมเปิดตัววันที่10เดือน10
0: หวานคู่หวานน่ารักน่าแล้วดูดิพอคนประกาศเป็นแฟนกันหน้าก็คล้ายทันทีเนาะ
1: จะเหรอ
0: ไปดูดิก็ใส่เสื้อคู่อ่ะใส่เสื้อคู่หัวเราะเหมือนกันรอยยิ้มอะไรก็มีความสุขเนาะค่ะ
1: ค่ะผม
0: ค่ะมาดูคีรินสักนิดนึงนะนักวิ่งหนุ่มไทยอเมริกันเมื่อวานนี้เขาไปวิ่งฟูลมาราธอนครั้งแรกนะคะโอ้ตัวเล็กมากนะคีรินตันติเวชนะคะปอดเหล็กลูกครึ่งไทยสหรัฐนะคะลงประเดิมวิ่งฟูลมาราธอนครั้งแรกในชีวิตเลยที่ชิคาโกมาราธอนทำสถิติ42กิโลเนี่ยวิ่งไป2ชั่วโมง8นาที1วินาทีเข้าป้ายเป็นอันดับ15แล้วกลายเป็นสถิติประเทศไทยนะทำลายสถิติเดิมที่โทนี่อาทิตย์เพเคยทำไว้2ชั่วโมง16นาทีคีรินวิ่งเร็วกว่า8นาที55วิก็ถือว่าเป็นสถิติประเทศไทยลำดับที่8ของคีรินหลังจากเป็นเจ้าของสถิติมา 1,500 เมตร 3,000 เมตร 5,000 เมตร 10,000 เมตร 10 กิโล 20 กิโลถนนแล้วก็ฮาล์ฟมาราธอนมาอันนี้เขาก็เป็นสถิติของเขาอีกแล้วนะคะ8 8ชนิด8สถิติของเป็นของคีรินทั้งหมดค่ะหลวง

0: นี่ค่ะที่ดินได้หมดเลยแล้วก
1: ็
0: น่าจะไปเทียบกับโอลิมปิกนะคะสหพันธ์กีฬานานาชาติกำหนดไว้คือต้อง2ชั่วโมง8นาที10วินาทีแต่ของคีรินเนี่ย2ชั่วโมง8นาทีกับ1วิแล้วก็จะดีพอที่จะผ่านไปโอลิมปิกเลยด้วยซ้ำแต่ว่าขณะนี้เนี่ยโอลิมปิก2028ยังไม่ประกาศเกณฑ์ขั้นต่ำออกมาซึ่งคาดว่าน่าจะช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าถ้าคีรินถ้าเขาประกาศเนี่ยตามเกณฑ์เดิมเนี่ยคีรินก็จะสามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้ตามเกณฑ์เลยค่ะครั้งแรกทำได้ดีเลยเนาะผลแรกของเขา42กิโลวิ่งไป2ชั่วโมงสุดเลยนะคะก็ถือว่าปอดเหล็กมากจริงค่ะมีชนิดอื่นไหม
1: ครับผม
0: กีฬาอื่นก็
1: โอ้ก็เขาที่ดูก็ประมาณนี้นะครับพี่เขามีพูดถึงคีรินแล้วไปดูระดับโลกอย่างคิปเชโก้นะครับคนนี้เขาเป็นนักวิ่งมาราธอนแบบอันดับเบอร์1ของโลกเลยนะ
0: ที่มาบ้านเราแล้วเนาะมา2ครั้งแล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่นะครับ
0: คิปโชเก้ไม่ใช่เชโก
1: ้คิปโชเก้นักวิ่งชาวเคนยานะครับเป็นแชมป์โอลิมปิก2สมัยนะฮะแล้วก็โด่งดังเนาะแบรนด์รองเท้าจะออกรองเท้าให้แกไปใหม่ตลอดนะครับ
0: นะคะ
1: ปีนี้41
0: เขามีสี่คู่ไม่รู้ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: เนี่ยแกบอกว่าปีนี้41แต่ยังไหวอยู
0: ่โอ้โห
1: นะ
0: แข็งแรงจริง
1: โอลิมปิก
0: แข็งแรงจริงคนนี
1: ้โอลิมปิกแกก็ไม่เกินตัวถ้าคีรินไปได้เนี่ยก็เดี๋ยวไปเจอกันแน
0: ่เฮ้ยแต่ว่าทำไมเขาทำเวลาได้มากได้นานกว่า2ชั่วโมง9นาทีมากกว่าคีริน1นาทีนะสนามเนี้ย
1: 1นาที
0: คีรินทำได้2ชั่วโมง8คิปโชเก้เนี่ย2ชั่วโมงกับ9นาทีนะ
1: โอ
0: ้โอ้นี่น่ารู้น่าร
1: ู้
0: คีรินแล้วเนี่ยค่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เนาะเขาจะวิ่งนี้ต่อเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยคลิปโชเก้เนี่ยเขาจะวิ่งแบบเป็นประมาณว่าวิ่งโชว์แล้วแหละเดี๋ยวนี้
1: ใช่ของคีรินเขาวิ่งเชียโก้มาราธอนใช่ไหมครับแต่ว่า
0: คลิ
1: ปโชเก้เนี่ยเขาไปวิ่งเมลเบิร์นที่เมลเบิร์น
0: ใช่
1: ขวาแชมป์ที่เมลเบิร์นแต่เวลาจริงๆเวลารวมสู้ของเรายังไม่ได้นะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แข็งแกร่งจริงนะโหดมากวิ่งกันค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ครับ
0: มาเรื่องของการยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกันหน่อยนะคะก็ล่าสุดนั้นนักข่าวเจอผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิถามนักข่าวก็ถามทันทีว่านี่อ่ะพรรคภูมิใจไทยเขาเย้ยนะเรื่องบันเทิงทิพย์ตะไคร้อ่ะดูก็ไม่มีท่าทีจะเกรงกลัวต่อการอภิปรายของท่านผู้นำฝ่ายค้านเลยนี่นักข่าวก็แสบมากคุณเท้งก็บอกว่าก็ตอนนี้ของงดประเด็นตอบโต้ไว้ก่อนนะคะรอของจริงรอของจริงในการอภิปรายคือถ้ารัฐบาลมั่นใจจริงก็ขอให้อยู่ฟังตลอดการอภิปรายทุกคนไม่จำเป็นต้องรออภิปรายเสร็จแล้วลุกขึ้นตอบอยากเห็นการอภิปรายในสภาที่เป็นการแลกเปลี่ยนโต้ตอบกันเลยแบบทันท่วงทีดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เป็นการนั่งรอแล้วให้ใครมาเตรียมข้อมูลให้ตอบถ้าหากว่ารัฐมนตรีคนนั้นมีความพร้อมมีข้อมูลในหัวอยู่แล้วการอภิปรายไม่วางใจก็สามารถลุกขึ้นตอบได้ตลอดเวลาอยากเห็นบรรยากาศแบบนั้นนะคะ ถามว่ามีโอกาสได้เห็นข้อมูลพยานหลักฐานที่จะเอาผิดแบบโรยเกลือกันเลยหลังอภิปรายไหมผู้นำฝ่ายค้านบอกว่ามีโอกาสได้เห็นแน่นอนแต่คณะทำงานที่มีคุณรังสิมันต์โรมเป็นหัวเรือการอภิปรายครั้งนี้มีโอกาสได้คุยกันบ้างแล้วก็ต้องบอกว่าเนื้อหากับรายละเอียดคุณรังสิมันต์ค่อนข้างรู้มากกว่าผมเลยครับช่วยสัมภาษณ์ว่าผมจะรู้อยู่บ้างว่าใครมีประเด็นอะไรถามว่าหลักฐานที่ดูรัฐมนตรีมีอยู่เนี่ยมันสามารถหลุดตำแหน่งได้ไหมหลังอภิปรายในการอภิปรายครั้งนี้นะคุณณัฐพงศ์บอกว่าการจะหลุดจากตำแหน่งหรือไม่อย่างแรกคือต้องใช้เสียงในสภาอาจจะมีโอกาสได้น้อยแต่สิ่งที่ยืนยันได้คือบรรดาทุกพรรคไม่ว่าจะอยู่ฝั่งฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็อยากใช้อำนาจของตัวเองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการลงคะแนนโดยขอให้ดูจากฐานความผิดในข้อมูลที่พวกเรานำเสนอแล้วกันอันนี้คุณณัฐพงศ์พูดนะคะตอนนี้18รายชื่อที่เป็นรายชื่อสรุปแต่ละพรรคการเมืองส่งมานั้นเนี่ยคงไม่ได้พุ่งเป้าบอกว่าต้องการจะล็อกเป้าใครหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าอยากให้พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านลงมติในยตินั้นเนี่ยขอให้ดูตามเนื้อหาที่อภิปรายจริงดีกว่าค่ะลุงอันนี
1: ้ครับผม
0: ฝ่ายค้านเขาก็มั่นใจนะคะ18รัฐมนตรีซึ่งฝ่ายรัฐบาลเองเมื่อวานนี้ทางคุณแนนสสแนนไม่ใช่สสดิรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีนะคุณแนนนี่นะคะก็เป็นสสด้วยนั่นแหละแกก็บอกว่าไม่กังวลนะคะก็กำชับสสว่าขอให้ศึกษายติแล้วก็อย่าอภิปรายนอกประเด็นนะคะก็ไม่กังวลเพราะว่ามั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกคนที่มีชื่อในยติเนี่ยไม่กังวลเหมือนกันเพราะเนื้อหานั้นเป็นเรื่องนามธรรมดูแล้วเหมือนจะใช้จำนวนโวหารมากกว่าอ๋อก็ยังไม่อภิปรายเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะ18คนของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดเหรอ
1: ทั้งหมดที่แกยื่นเป็นแนวแบบว่าพรรคเดียวเลย
0: อ๋อไม่มี
1: พรรคเพื่อไทยใช่ไหมแต่ฝั่งเพื่อไทยเนี่ยไม่โดนเลย
0: โอ้ไม่โดนเพราะอะไรหลักฐานไม่มีไม่ถึงหรือยังไงไม่ทราบเน
1: าะ
0: ก็
1: จะมองในเรื่องของเพราะว่าประเด็นที่เขายื่นเนี่ยมันมีเรื่องหัวสวเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็คงจะตีกรอบกันเลยว่าเอาทิศทางนี้เลยนะครับคือทั้งพรรครัฐมนตรีที่มาจากพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรค
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: ใช่นี่ไงคุณสุทินคลังแสงจากพรรคเพื่อไทยบอกแล้วว่าที่ไม่มีรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองว่ามีวัตถุประสงค์อาจจะต้องการสร้างความแตกแยกในพรรครัฐบาลหรือไม่เนี่ยถ้าคิดเป็นเกณฑ์การเมืองก็มองได้หลายแบบจะมองว่าต้องการสร้างความแตกแยกก็ได้คุณสุทินมองนี้นะแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเขาต้องการล้มรัฐบาลก็ต้องเล่นงานพรรคแกนนำส่วนพรรคร่วมก็เป็นเพียงเป้าหมายรองแล้วอาจจะต้องสงวนไว้เป็นพันธมิตรในวันหน้าก็เป็นไปได
1: ้
0: อันนี้คุณสุทินแกมองแบบนี้นะคะก็ในฐานะเป็นฝ่ายค้านมาก่อนไงถ้ารัฐมนตรีไม่มีความผิดชัดเจนหลักฐานไม่แน่นพอก็คงจะไม่อยากเสี่ยงอภิปรายเพราะการอภิปรายก็จะเสียหายเองเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเหตุที่ไม่อภิปรายพรรคร่วมรัฐบาลอื่นคงไม่มีประเด็นและหลักฐานเพียงพอส่วนตัวไม่ได้มองเป็นประเด็นทางการเมืองคุณสุทินก็ออกแนวนี้ไป
1: ครับถึงฝ่ายค้านขอเวลาไว้ตั้ง5วันนะ18คน18รัฐมนตรี
0: โอ
1: ้เออ5วัน
0: เหรอค่ะ
1: ถือเป็นครั้งที่เขาบอกมากที่สุดในประวัติศาสตร์หนึ่งเลยนะการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: 18วันเนาะ
1: ยื่นมา18ย้ายชื่อเนี่ยนะไม่ค่อยเคยเห็นนะ
0: เนาะ
1: ยกพักอ่ะยกพัก
0: ยกพักเลย
1: ครับผม
0: เดี๋ยวรอดูรอติดตามกันนะคะ
1: ครับตัดเพลงสักหน่อยครับพี
0: ่ค่ะเพลงสดหนึ่งเพลงแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
1: ครับ
2: จักกิมตกโต

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิตชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิตชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
4: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSSS

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเช้านี้นะคะ
3: ครับผมพาไปดูที่ปราณบุรีนี่ต้องชื่นชมนายกอบต.ที่นู่นนะครับพี่แกจับโจรที่ไปลักวัวชาวบ้านนะฮะก็คือตัวนายกอบต.ปราณบุรีเนี่ยแกเห็นรถมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นนะครับดึกดึกดื่นดื่นเอ๊ะมันมาทำอะไรตรงต้นกระถินจะว่าตีหนึ่งมาตัดกระถินนี่คงไม่ใช่ถ้าเป็นป้าชาวบ้านมาเด็ดกระถินไปทำกับข้าวเนี่ยยังพอเข้าใจนะฮะแต่นี่เขาบอกว่ามันมาทำอะไรใต้ต้นนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับขอเข้าตรวจค้นเลยครับยามวิกาลก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองนะตรวจได้พอตอนเข้าไปตรวจค้นปั๊บคนร้ายครับทิ้งรถมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีเลยนะฮะวิ่งหนีนะครับแกก็เลยงั้นเดินเข้าไปดูหน่อยเว้ยมันซ่อนอะไรไว้ที่ใต้ต้นกระถิ่นนะครับปรากฏว่าไปจับวัวมาเป็นวัวชาวบ้านเอาเชือกมัดปากนะครับเอาเชือกมัดขาไม่ให้วัวส่งเสียงไม่ให้วัวหนีนะโชคดีของเจ้าวัวเพราะว่าวัยรุ่นนี่เตรียมที่จะเชือดแล้วนะพี่เตรียมที่จะเชือดวัวโอ้โหนะครับเตรียมที่จะเชือดวัวส่งขายนี่นะสุดท้ายเนี่ยนายกอบต.บอกเดี๋ยวรอตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็ต้องมาเอารถยังไงมันก็ต้องออกมาเอาทำยังไงไม่กล้าทิ้งรถก็ลองดูนะครับสุดท้ายเนี่ยกลุ่มนี้ก็มาจริงๆครับมาเอารถที่จอดทิ้งไว้นะฮะแล้วก็รับสารภาพครับว่าไปขโมยวัวของชาวบ้านมา
2: โอ้โหแล้วจะมาเชือด
3: จะไปเชือดแล้วไปขายโอ้ยดูจะล้มวัวกันง่ายๆนี้เลยนะ
2: ค่ะ
3: นี่แหละแบบนี้แสดงว่าใครที่เป็นชาวบ้านเลี้ยงวัวผูกวัวไว้หรือว่าให้เขากินหญ้าเองนี่ระวังนะเดี๋ยวนี้คนมันเอาหมดนะ
2: ค่ะ
3: ต้องหาคนเฝ้า
2: ทำกันได้เนาะ
3: ครับผม
2: ขโมยกระโจนนี่ยังเยอะอยู่นะนี่อย่างพวกโรแมนต์สแกมพวกหลอกให้รักอันนี้เป็นคนไทยด้วยกันนะเมื่อวานนี้ตำรวจก็จับได้แล้วรุ่งมีอยู่คนหนึ่งที่เดี๋ยวนะจันทบุรีนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหดูหลอกใช้ AI หลอกเหยื่อไปถึง21ล้านนี่คือผู้ชายคนเดียวนะมันเก่งมากเลยอะความเสียหายเชื่อไหมว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโอนเงินและมอบทรัพย์สินให้เขาถึง623ครั้งความเสียหายนี่นะคะประมาณ20กว่าล้านอ่ะรู้จักกันแล้วก็โอนกันเรื่อยๆยืมกันเรื่อยๆอ้างนู่นอ้างนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอา AI มาเป็นเครื่องมือใช่ดูคือผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ประมาณว่าเขาเชื่อว่าผู้ชายคนนี้รักจริงแล้วก็มีฐานะทางการเงินประมาณว่าคือมันหลอกให้เห็นว่ามีบัญชีมีรายรับมีเงินเดือนมีอะไรเงี้ยใช้ AI ล้วนๆเลยค่ะสร้างดัดแปลงเอกสารแก้ไขรายละเอียดทั้งยอดเงินตัวเลขในธนาคารให้อีกฝ่ายนึงเห็นว่าผู้ชายมีเงินแล้วก็ประมาณว่าเดี๋ยวเอาเงินมารวมกันแล้วก็จะสร้างอนาคตด้วยกันเดี๋ยวพอยืมมาแล้วเดี๋ยวจะคืนอะไรประมาณเนี้ยโอนไปโอนมา623ครั้งแค่ภายในปีกว่าๆนะคะ21เมษายน68ถึง19กันยายน69โอนแล้ว21ล้าน 287,000 บาทน้องดุ้ง
3: โอ้โห
2: สุดท้ายตัดสินใจเข้าแจ้งความว่านี่คือมันไม่ใช่ความรักละมันอะไรก็ไม่รู้นะคะตำรวจก็ไปรวบตัวเอาไว้ได้นะคะในคนนี้ก็ปรากฏว่าเอาเงินไปใช้ส่วนตัวแต่ว่าเงินส่วนใหญ่ถูกไปเล่นพนันออนไลน์โดยเฉพาะสล็อตเกือบหมดเลยนะคะตำรวจก็เตือนว่านี่เป็นการหลอกลวงรูปแบบของโรแมนต์สแกมเหมือนกันก็คือใช้ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวสร้างความไว้วางใจแล้วก็เอกสารปลอมมาใช้ประกอบคำกล่าวอ้างให้เหยื่อหลงเชื่อยอมโอนเงินหมดเนื้อหมดตัวให้กับผู้ชายคนหนึ่งไปจับได้ที่จันทบุรีนะคะ แล้วเงินหมดแล้วอ่ะพี่ดูแล้วจะชดใช้กันยังไงอ่ะมันเอาไปถลุงหมดเล่นการพนันหมด
3: เขาเคยตอนเขาโอนเขาเคยเจอหน้ากันไม่เคยนะ
2: มันไม่แน่ใจว่าเคยเจอหน้ากันไหม
3: มันน่าจะหลอกมันน่าจะใช้เป็นแคมเมอร์น่าจะแบบติดต่อนะแต่เสียง
2: ใช่อาจจะอ้างนู่นอ้างนี่จนสุดท้ายไม่ได้เจอ
3: ครับครับ
2: ร้ายมากนะพวกนี้ระวังนะคะร้ายจริงๆเนี่ยมาในรูปแบบโจร
3: ลูกอย่ามีคนพวกนี้เข้ามาในชีวิตครับผม
2: ค่ะพรุ่งนี้4:05เราสองคนกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ
3: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะข่าวฮอตเพลงฮิต
0: ขณะนี้เวลา7:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เวกัมไทยแลนด
0: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
8: สนับสนุนโดยยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55 ปี